0: ญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาคความแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้อะค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยมันครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: คืนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จากเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิก รวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณ109แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาตัมเอาอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโก ซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
2: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเรวาดณสนาม JRR อีควีเตเรียนพาร์คกรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์จัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมผลนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุธาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันเมื่อกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทศิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมจับพาเฟสมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-1029-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 น.ฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายอ้างบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูลาสู้อย่างสดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทำทรายอ้างบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหาร ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.
12: 1นาทีกับกปท.ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมง การประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุก

0: ควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
4: พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เรียนรู้กลมารยาของมารกิเลสมารสังขารมารกิเลสมารสังขารมารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เรียนรู้แต่ก่อนมาพระองค์เรียนไม่รู้มันกิเลสกามวัตถุกามพยามารเสนามารบริวารมารจึงได้ผูกมัดรัดเรืองให้พระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ดังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจนนับไม่ถ้วนถึงชาติปัจจุบันเป็นชาติที่พระองค์

งท่านเรียนรู้มารกลมารยาของมารว่าจะทำไม่ได้จึงจะสู้กับมารกิเลสในหัวใจนี้ได้พระองค์ก็เข้าในพระทัยว่าจะต้องเอาไม่ตายยืนไม่ตายให้พญามารเพราะว่าต่อไปพระองค์ท่านจะไม่ยอมไม่อ่อนข้อให้แก่พญามารคือพระองค์เอาชีวิตแรกคือว่าอะไรทั้งหมดมันสู้ยอมตายในที่นั่งสมาธินั้นไม่ได้คือไม่ยอมไปตามกิเลสมารสังขารมารที่มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรให้ลุ่มหลงติดข้องอยู่พระองค์ทรงตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่เอาตายสู้มารไม่ได้ดูสิเราเกิดแก่เจ็บตายมาในโลกนับไม่ถ้วนเพราะมารกิเลสในหัวใจนี่แหละทีนี้พระองค์ก็ไม่เอาเลิกละไม่ทำตามขึ้นชื่อว่ากิเลส

0: โมหะสั่งการอะไรออกมาพยามารสั่งการอะไรออกมาพระองค์ไม่ทำตามเพราะมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในโลกพระองค์ตั้งใจมั่นคงลงไปว่าสมาธิตั้งใจมั่นสมถกรรมฐานทำจิตใจให้สงบพระองค์สงบหมดกายก็สงบวาจาก็สงบจิตก็สงบอยู่ในสมาธิพยามารเสนามารกิเลสมารก็เลยพ่ายแพ้ไม่กล้าที่จะมาลบลากับพระพุทธเจ้าได้คือพระองค์ไม่คิดไปตามมารกิเลสไม่พูดไปตามมารกิเลสไม่ทำไปตามมารกิเลสทีนี้มารพยามารก็หมดประตูสู้ไม่มีทางสู้พระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ตั้งจิตมั่นมีสติเป็นมหาสติปัฏฐานสี่จิตใจของพระองค์ก็องค์อาจกล้าหาญเหมือนนั่งขัดสมาธิคือท่านไม่ยอมท่านไม่กลัวแล้วมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายจิตใจอย่างใดท่านไม่หวั่นไหวแต่ก่อนท่านหวั่นไหวคือว่าหลงกลมารยาของมารเรียนรู้กลมารยามันไม่ทันมาเวลานั้นพระองค์เอาทันแหละบัดนี้จะมาท่าไหนจะเข้ามาซึ่งหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาพระองค์ตามรู้หมดมาทางบนลงมาก็รู้มาขึ้นมาทางต่ำขึ้นมาก็รู้ออกมาในใจพระองค์ก็รู้วันนี้เจ้ามารเจ้ามายามีมายาสาไถร้อยแปดแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้แล้วพระองค์ไม่หวั่นไหวแล้วไม่ยอมให้มารกิเลสนำไปใช้ในภพต่างๆอีกพระองค์ตรัสว่าพอแล้วเอาเราตถาคตมาเกิดมาตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นับไม่ถ้วนตอนนี้ไปจะเอาเรามาเกิดมาตายอย่างเก่าอีกไม่ได้แล้ว คือจิตพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิปาภาวนาเมื่อจิตใจพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วพระองค์ก็กำหนดภายในได้แก่กายวาจาจิตของพระองค์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภายนอกได้แก่บุคคลผู้อื่นผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ไม่ควรมายึดหน้าถือตาไม่ควรมายึดตัวถือตนไม่ควรมายึดเรายึดของของเราเพราะตัวเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีของหมายถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของในโลกก็เป็นของกลางเป็นของใช้ชั่วชีวิตยังมีอยู่ลมหายใจยังไม่ดับก็ใช้ไปตามนั้นเวลา าชีวิตของเราจบลงไปดูที่ความดิ้นรนวุ่นวายแต่ตัวเองเกิดมาหรือว่าในโลกนี้วุ่นวายมาอย่างนี้ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยยังเหลือแต่สาลีละอันจะเปื่อยเน่าพุพังทิ้งไว้ในโลกนี้หรือมีใครเมื่อตายแล้วหาเปล่าร่างกายสังขารตัวเองไปในโลกหน้าไม่มีเห็นตรงหมดลมแล้วก็เผาผีจีกระดูกก็เป็นเรื่องของคนผู้อื่นเขาทำจิตใจนั่นเอาอะไรไปไม่ได้แล้วนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมจงกำหนดรู้ในใจของตัวเองว่ากองมารยาสาไถกิเลสมารมากมายถ้าไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีให้แน่วแน่มั่นคงตั้งใจให้หนักแน่นเหมือนพื้นพสุธาหน้าแผ่นดินจึงจะสู้กับกิเลสมารสังขารมารได้ถ้าไม่วางเฉยเหมือนแผ่นดินแนวเดียวมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาไปอย่างเก่าอีกตายแล้วก็มาเกิดอย่างเดียวนี้อีกเกิดมาอย่างเดียวนี้แล้วก็ผลที่สุดก็ตายไปอีกตายนั้นมีอยู่สามระยะตายในเวลาแรกเกิดมานั่นหนึ่งตายในเวลากลางคนเมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้วก็ตายอีกทีนึงอันนี้ควรที่จะมานึกมาเจริญอยู่เสมอในใจของเราทุกคนว่าเราได้มาเกิดมาตายเป็นขี้ข้าตัณหามานานแล้วมาเป็นค่อยข้าทาสาของกิเลสยอมตัวให้กิเลสความโกรธมันใช้ยอมตัวให้กิเลสความโลภมันใช้ยอมตัวให้กิเลสความหลงมันใช้มันย่ำยีจนไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรดีถ้าเราจะทำตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วก็ชื่อว่าจมอยู่ในวัฏฏะสงสารจึงควรตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้มั่นคงอย่าเพียงมาติดโยข้องโยแค่ความสะดวกสบายหรือความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายแหล่ความจริงนั้นก็คือว่าที่มันทุกข์มันเดือดร้อนเพราะจิตใจเราไม่รู้จักปล่อยวางเมื่อไม่รู้จักปล่อยวางความทุกข์เกิดขึ้นก็เข้าไปยึดไปถือว่าเราทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายถึงเวลาจะตายก็ว่าเราจะต้องตายหาเรื่องไม่ว่าธาตุดินเขาตายธาตุน้ำเขาตายธาตุไฟธาตุลมเขาตายธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าเขาตายจิตใจเราผู้ภาวนาอย่าได้หวั่นไหวดูของจริงพิจารณาดูความจริงเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่ชราเป็นไหมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ต้องเห็นความเป็นเด็กมันจะเป็นเด็กอยู่ตลอดชาติไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ความเป็นหนุ่มแข็งแรงมันจะแข็งแรงตลอดไปก็ไม่ได้อีกเมื่อถึงวัยแก่วัยชราเมื่อถึงวัยเวลา ร่างกายสังขารมันจะแตกดับใครจะแก้ไขเส้นสวงบูชาอย่างไรมันไม่ฟังไม่ทำตามด้วยได้เวลาแก่เราก็ต้องแก่เมื่อได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องได้รับผลจนกระทั่งความทุกข์บั้นสุดท้ายคือความตายจิตใจเราก็รับผลตลอดเวลาเมื่อยังไม่ถึงเวลาแตกดับนั้นเราควรภาวนาทำความเพียรละกิเลสในตัวในใจของเราให้มันเสร็จสิ้นเสียก่อนได้แก่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตประมาทมัวเมาอยู่ลมเข้าไปลมออกมาก็มองเห็นชีวิตของตัวเองไม่ใช่วันเดือนปีที่เรานับว่า10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ในจิตใจในตัวของเรานั้นมันชราพยาธิมรณะครอบงำอยู่ถ้าจิตไม่ภาวนาในใจให้ดีแล้วมันจะพาให้เกิดทุกข์อีกเพราะอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองมันมาผูกมัดลัดลึงให้จิตใจเราท่านทั้งหลายหลงไหลติดข้องอยู่ในโลกอันนี้มันแตกมันดับมันจะตายอยู่ทุกเวลาเราก็ยังหลงกับมันอยู่แก่แล้วมันก็ยังไม่แก่ผมงอกแล้วมันก็ว่ายอมเอาได้นี่คือสังขารมารกิเลสมารพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับมารกิเลสพระองค์นั่งลุ่มหลงมัวเมาตามกิเลสมารพระองค์นั่งภาวนาอยู่พุทโธอยู่นั้นให้ทุกคนพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนนั่นแหละมีโอกาสอันดีให้คอยระวังคือว่าได้เวลาแล้วให้รีบทำรีบปฏิบัติถ้าไม่รีบทำไม่รีบปฏิบัติกลมารยาสาไถของมารกิเลสเราไม่ทันดังนั้นตอนนี้ไปให้เราทุกดวงจิตดวงใจมันทำกิเลสราคะมันหน้าตามันเป็นอย่างไรกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะมันเต็มอยู่ภายในต้องตั้งใจลงไปให้แน่วแน่มั่นคงเราจะไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจได้ตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจนถึงจิตอันไม่ประมาทนั่งอยู่ก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาได้ตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อเนี่ยนั่นการภาวนาเท่านั้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ นี่เป็นอุบายภาวนาเตือนเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิธีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีความมีธรรมธรรมเกิดขึ้นคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อมีสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมเกิดขึ้นการตั้งมั่นในการบำเพ็ญเราก็ตั้งได้ด้วยความเป็นธรรมเรามีธรรมเป็นใหญ่ตั้งอยู่กับธรรมเมื่อใจของเรามีธรรมใจเป็นธรรมมาพิจารณากายเราก็คงกายรูปก็คงเป็นรูปนามก็คงเป็นนามเมื่อใจของเรามีธรรมแล้วใจก็ไม่ได้ไปยึดไปถือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมนามก็คงเป็นนามมาธรรมรูปก็คงเป็นรูปธรรมเป็นสภาวะธรรมสภาพที่เป็นอยู่จิตตัวผู้รู้จิตก็เป็นธรรมนามก็เพียงแต่สักว่านามมาธรรมในเมื่อจิตใจตั้งมั่นจิตใจมีวิริยะธรรมจิตใจมีสมาธิธรรมคือสมาธิกรรมฐานมีปัสสนากรรมฐานตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมมีธรรมเป็นที่ตั้งก็ปราศจากโลกธรรมปราศจากอัตตาทิปไตยะเราไม่ได้ถือในสังขารร่างกายเป็นใหญ่เราปรุงสังขารวางกรรมสังขารวางกายวางกรรมฐานปรุงกรรมฐานเราปรุงได้ด้วยความเป็นธรรมมีสติมีสัมปชัญญะรู้ความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดให้มีมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาธรรมตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมเอโกมัคโค างเส้นเดียวที่เราดำเนินที่เราประพฤติปฏิบัติมีความแน่วแน่อยู่กับทางที่เราเดินคือเพียรละเพียรบำเพ็ญตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นใช่ปัญญาเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงเห็นไม่ใช่ทิฏฐิมานะเห็นเราใช้ปัญญาเห็นพิจารณาฝึกขัดจิตใจของเราให้มีธรรมเป็นธรรมเกิดขึ้นนั่งให้เห็นธรรมนั่งให้รู้ธรรมนั่งให้เป็นธรรมจิตใจเป็นธรรมละองค์วางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารในความปรุงความแต่งในเวทนาในกายในจิตในธรรมคือเหตุเราปรุงเหตุไม่ยึดมั่นถือมั่นในเหตุที่เกิดขึ้นให้รู้สภาวะธรรมรู้สภาพที่เป็นอยู่ของสังขารของรูปธรรมนามธรรมเราเกิดมาเราก็เป็นอยู่อย่างนี้เขาเกิดมาเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องของสังขารเราจึงได้มาฝึกขัดอบรมละปงวางไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นสภาวะธรรมสภาพที่เป็นอยู่ให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมะคือความเกิดขึ้นนี่ว่าธรรมชาติดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายขึ้นมาก็เป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับเกิดดับให้รู้ในวัฏฏะความหมุนเวียนของโลกกระทำกิเลสวัฏฏะให้รู้กิเลสละกิเลสกรรมวัฏฏะกรรมที่เรากระทำก็ให้เรารู้เราบำเพ็ญเพียรละกรรมอันไม่ดีบำเพ็ญเพียรกรรมนี้ให้หมดให้สิ้นไปเมื่อเราหมดเราก็หมดกรรมเราจึงได้มาฝึกขัดอบรมมีสติมีสัมปชัญญะให้รู้ตัวคงตัวอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเราเป็นผู้ประกอบความดี

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทั้งสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0940

วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่18เรื่องพรรษาที่7ถึง12พุทธศักราช2491ถึง2496จำพรรษาที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเราสอบประโยค4เก็บป่วยมาตลอดตั้งหลายปีหนังสือไม่ได้ดูแต่เพื่อนมาชวนไปสอบเอ้าสอบยังไงหนังสือก็ไม่ได้ดูไปลงชื่อเอาไว้พอเพิ่มจำนวนนักเรียนก็เอาเขาว่าอย่างนั้นเราก็อุตส่าห์ลงชื่อไปสอบกับเขาไปสอบแล้วปรากฏว่าสอบประโยค4ได้หนังสือหลักสูตรประโยค4ยังไม่ได้แปลเลยหลวงพ่อเรียนหนังสือพอกลับจากห้องเรียนมาอาบน้ำอาบท่าไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิภาวนาพวกนักภาวนาทั้งหลายเขาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภกรรมฐานหลวงพ่อมานั่งคิดทบทวนวิชาความรู้ที่เรียนมาแต่ละวันแต่ละวันว่ามันจะจำได้กี่มากน้อยทีนี้มันติดขัดตรงไหนเปิดออกมาเราเอาหนังสือออกมาวางไว้ตีขีดเส้นหมายเอาไว้พอออกจากสมาธิมาท่องเอาแต่เฉพาะตรงที่เราจำไม่ได้นี่คือหลักการปฏิบัติสมาธิพวกเราในเรื่องปฏิบัติสมาธิไปบรรลุมรรคผลนิพพานเอาเก็บไว้ก่อนเอากันเป็นว่าปฏิบัติสมาธิเพื่อปลูกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อเราปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาได้เราจะรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าจิตของเรานี่มันมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันไม่เผลอเมื่อเป็นเช่นนั้นความทรงจำมันก็ดีหัวคิดสติปัญญาก็ปราดเปรื่องคิดอะไรทะลุปรุโปร่งไปหมดเช่นอย่างหลวงพ่อไปเทศพอขึ้นต้นพอว่าไปได้สักพักถ้าเขียนเป็นหนังสือก็ได้สัก 2-3 บรรทัดพอหลังจากนั้นมาคำเทศมันผุดขึ้นจบประโยคนี้ประโยคใหม่มารอไว้แล้วโดยไม่ต้องใช้ความคิดอันนี้คือหลักการฝึกสมองสมองคนเรามันฝึกได้แต่มานั่งสมาธิจะบังคับให้มันหยุดนิ่งๆ นั่นแหละคือการทำลายมันสมองของตนเองเวลามันคิดปล่อยให้มันคิดแต่ว่าเราต้องมีสติรู้เวลามันหยุดก็มีสติรู้ว่ามันหยุดจิตเวลามันหยุดอยู่นิ่งๆเฉยๆมันต้องการพักผ่อนถ้าเวลามันคิดมันต้องการทำงานเวลาจิตจะทำงานเราไปห้ามมันไปสกัดมันไว้ไม่ให้มันทำงานมันก็เหมือนร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายครั้งหลังมากราบเรียนเยี่ยมอาการป่วยของหลวงปู่สิงห์คันตยาคโมที่วัดป่าสารวันกลับไปโรคกระเพาะลำไส้มันกำเริบอีกทีนี้พอเสร็จแล้วกลับไปถึงวัดหมอก็ให้ลุกขึ้นมาฉันยาตอน4 ทุ่มหมอก็แปลกเวลา4 ทุ่มก็ให้ลุกขึ้นมาฉันยาทีนี้วันหนึ่งนอนกำหนดจิตไปมันรำคาญใจก็มุดมัดขึ้นมาร่างกายนี้อยู่กับมันมานานแล้วไม่เห็นจะให้ความสุขเลยไม่อยู่กับหัวมันหรอกคิดเท่านี้แหละจิตมันก็แวบขึ้นมาและเป็นดอกบัวบานสว่างสวยตรงใจกลางดอกบัวมีเสียงพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาทีนี้พอนึกถึงกำหนดเวลาแล้วจิตมันก็ถอนออกจากสมาธิพอถอนจากสมาธิแล้วก็มานึกตำหนิหมอไม่รู้ว่ามากำหนดไว้ทำไมไปเลยซะดีแล้วก็มาได้ความรู้สึก2 อย่างเมื่อก่อนนี้เห็นท่านพ่อลีวัดอโศการาม
สร้างพระพุทธรูปเป็นดอกบัวแล้วก็มีเศียรเราก็สงสัยว่าทำไมถึงสร้างพระพุทธรูปมีแต่เศียรไว้ในโบสถ์แต่ไม่กล้าถามพอมันเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้แจ้งแทงตลอดว่าเพราะอย่างนี้เองท่านพ่อหลีท่านจึงสร้างพระพุทธรูปลักษณะเช่นนั้นดอกบัวหมายถึงดวงใจหัวใจมันเบ่งบานเต็มที่เดี๋ยวเมื่อจิตมันเบ่งบานเต็มที่ก็เป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ถ้ามีคำอธิบายประกอบก็แจ๋วไปเลยมันก็มีแทบทุกครั้งแต่ไม่เต็มชัดในนิมิตหลวงพ่อได้ดีเพราะความเจ็บป่วยกับคนครหานินทาคนด่าถ้ามีคนครหานินทาละเอาแล้วทิฏฐิมานะนี่มันขึ้นแต่มันไม่ไปต่อต้านหรือไปต่อสู้นะเขาว่าเราไม่ดีเราจะต้องเอาดีให้ได้เพราะฉะนั้นโบราณจึงพูดเป็นคำพังเพยได้ว่าอุปสรรคคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังความเจ็บป่วยคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดของชีวิตในเมื่อเราต่อสู้กับความเจ็บป่วยอันเป็นอุปสรรคเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้จดจ่ออยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นสุขเราไม่ต้องไปนึกไปคิดพิจารณาให้มันลำบากใจเพราะความจริงมันปรากฏกับเราอยู่แล้วทุกลมหายใจทุกขณะจิตเรากำหนดจิตดูมันเท่านั้นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ความโศกเศร้าความโทมนัสน้อยใจหรือความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรที่มีอยู่ในใจเราก็รู้เมื่อเรามีสติอ่านลงไปสิคัมภีร์พระไตรปิฎกมันอยู่ในใจหมดสมัยก่อนหลวงพ่อก็ออกไปทุดงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปเหมือนพระทั้งหลายครูบาอาจารย์องค์ใดที่สามารถให้ความรู้เราได้ต้องไปหาองค์นั้นไปศึกษาเอาเป็นที่พอใจแล้วก็กลับตอนที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงตาพรหลวงพ่อก็ไม่จำเป็นต้องไปทุดงหลวงตาของเราก็พร้อมอยู่แล้วในทุกๆด้านเวลาอยากจะไปทุดงวัดบุรพารามมันอยู่สุดเขตแดนเมืองแล้วมันก็มีป่าแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าภูยางใครอยากทุดงก็ไปปักกรดอยู่ที่นั่นให้ผีตายโหงมันหลอกบางทีกลางคืนก็ถือโคมไฟเดินไปคนเดียวที่ไหนมันเงียบๆก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ตรงนั้นครั้งสุดท้ายไปกับเด็กน้อยสองคนพวกเด็กๆ เขาส่งหลวงพ่อขึ้นบนบกแล้วเขาก็พายเรือไปโรงสีจะไปเอาข้าวกล้องมาหุงโรงสีโยมจัดนี่แหละขาไปมันพายเรือทวนน้ำมันก็ช้าระยะทางก็ประมาณ 2-3 กิโลกว่าเขาจะกลับมาก็เกือบ4ทุ่มหลวงพ่อขึ้นไปอยู่บนภูยางนี่แหละที่ไปโดนผีหลอกเวลามันมานี่ป่าดังสนั่นหวั่นไหวยังกับวัวควายวิ่งมาเป็นร้อยๆตอนนั้นหลวงพ่อนอนเอามือเท้าอยู่อย่างนี้พอมันเงียบเสียงลงมันก็มาทำอะไรต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่นั่นจนกระทั่งรู้สึกปวดข้อศอกทนไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมามันก็วิ่งป่าดังสนั่นหวั่นไหวเลยเสร็จแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปบนต้นยางไปแตะอยู่บนยอดยางสูงสุดยอดหัวมันโตลักษณะเหมือนอีแรงแต่โตกว่าอีแรงตั้ง 4-5 เท่ามันกระโดดจากยอดยางลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนั้นตอนแรกก็ขนหัวลุกสู้ซ่าสู้ซ่านึกกลัวมานึกว่าเขาเห็นเราอยู่คนเดียวเขามาอยู่เป็นเพื่อนกลัวเขาไปทำไมมันก็เลยหายกลัวก็กำหนดจิตดูมันอยู่นั่นแผ่เมตตาให้มันด้วยส่งส่วนกุศลให้มันด้วยจนกระทั่งเด็กมันกลับมาเด็กมันก็ร้องเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อพอมันได้ยินเสียงคนร้องมันก็หายไป
อันนี้ที่เห็นจังๆนี่คราวหนึ่งที่วัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอพระธาตุพนมเราฝันว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาปลุกใครมานอนอยู่นี่จะหนีหรือไม่หนีเอ้าท่านมีสิทธิ์อะไรมาไล่ผู้ฆ่าเถียงกันในฝันนี่แหละเถียงกันมีสิผมเป็นพระอรหันต์โอ้ยพระอรหันต์หาหอกอะไรหนอมาเที่ยวหาเบียดเบียนผู้อื่นพอโดนหนักเข้าอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเออผมมาทำธุระทำหน้าที่ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะไปก็ไปไม่ไปก็ตามใจแต่ถ้าคืนอยู่นี่เกินสิบวันอันตรายอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่าถึงตายหรือเปล่าตายสิท่านไม่ควรมาตายแทนเขาเลยคนที่เขาจะตายมีอยู่เออถ้าอย่างนั้นขอนอนไปถึงสว่างแล้วก็จะหนีหรอกพอตื่นขึ้นมาก็นึกว่าเรื่องฝันไม่ได้สนใจพอวันหลังนี่จะเข้าไปนอนในโบสถ์ไปจับไม้ขีดขึ้นมาจะจุดเทียนมือนี่มันสั่นเลยวางไม้ขีดเทียนก็ไม่จุดอ้าวนั่งคุกเข่าประนมมือไหว้พระมือมันก็สั่นขึ้นมาอีกอ้าวไม่ต้องไหว้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิมันกระโดดตูมตูมตูมนอนดีกว่าพอนอนลงไปเท้ามันก็ตีพื้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในหัวใจนี่มันร้อนเผาเหมือนกับไฟเผาเลยอ้าวไม่ไหวแล้วเลยลุกขึ้นคว้าเอาห่อผ้ากรองลั่นกุญแจบวชแล้วไปหาหมู่ที่กุฏิพอไปถึงหมู่ก็ต่อว่านี่โดนผีหลอกมาแล้วแหละผีเผยไม่สนใจทั้งนั้นหรอกวันนี้ขอนอนด้วยสักคืนหนึ่งวางห่อผ้ากรองนอนลงกับพื้นไม่ต้องมีอะไรปูหลับปุ๋ยจนสว่างพอตื่นเช้าชวนหมู่เดินทางกลับตอนนั้นอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมเจ้าคุณวินัยสารสุธีถามว่าไหนว่าจะอยู่จนถึงเข้าพรรษาแล้วทำไมจะรีบกลับมันมีเรื่องจะต้องกลับเรื่องอะไรเดี๋ยวไปถึงวัดค่อยคุยกันพอเสร็จแล้วพอมาถึงวัดนึกว่าท่านเจ้าคุณจะลืมพอวางบริขารปั๊บลงมีเรื่องอะไรก็เลยเล่าให้ท่านฟังพอเล่าจบก็ว่าคอยดูนะนับตั้งแต่วานซื้อนี้นะมาถึงสิบวันแล้วเกินสิบวันแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบทหลังนั้นพอเสร็จแล้วนับได้12วันฟ้าผ่าวันอุโบสถเป็นวันแรม14ค่ำเดือน7พระลงอุโบสถพอลงอุโบสถเสร็จฝนมันก็ตกพระน้อยพระหนุ่มก็รีบกลับกุฏิไปเก็บสิ่งของสมภารกับลูกวัดองค์หนึ่งเก็บของอยู่ในโบสถ์ทีนี้สมภารท่านอยู่ทางด้านแท่นพระแล้วมันมีสายไฟฟ้ากองพะเรอแล้วก็โยงขึ้นไปบนหลังคาด้วยเสร็จแล้วฟ้ามันก็ผ่าเปรี้ยงลงมาวิ่งตามสายไฟฟ้าลงมามาระเบิดลุกขึ้นที่กองสายไฟที่มันกองอยู่เผาสมภารดำเป็นตอตะโกไปเลยที่วัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมหลวงพ่อไปวัดเกาะแก้วอัมพวันเพราะปีนั้นเดินธุดงค์จากอุบลมาโคราชจากโคราชขึ้นอุดรขอนแก่นสกลนครนครพนมรอบภาคอีสานขึ้นรถบ้างเดินบ้างมีเจ้าคุณวินัยสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลมหาข่ายสมภารวัดบ้านพุนพินไปด้วยกันนิมิตกับฝันมันก็เหมือนกันอันเดียวกันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้บางทีนั่งไปนั่งไปมันก็ฝันเห็นเลขมันแยกไม่ได้เพราะมันเป็นอันเดียวกันบางทีเราก็รู้ผิดบางทีเราก็รู้ถูกแม้จะรู้ธรรมะเป็นข้อความก็เหมือนกันบางทีเรารู้ผิดบางทีเรารู้ถูกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเตือนว่าอย่าไปถือสำคัญกับความรู้และความเห็นความรู้ก็ดีความเห็นก็ดีมันเป็นเพียงแต่อารมณ์จิตเท่านั้นการฟังอะไรๆเช่นฟ
ังสวดมนต์ฟังเทศก็ไม่เท่าฟังใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดสมัยหลวงพ่อเป็นหนุ่มหลวงพ่อออกธุดงค์หลวงพ่อสวดมนต์คาถาอันเป็นบทสวดประจำครูบาอาจารย์ท่านสอนให้สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเจริญเมตตาพรหมวิหารบทสวดมนต์ต่างๆนี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องสวดรู้สึกว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีคือในครั้งหนึ่งเคยไปพักอยู่ในป่ากับพระที่เป็นหมอธรรมหมอธรรมนี่หมายถึงหมอที่เรียนเวทมนต์คาถาสำหรับขับไล่ผีไปนอนอยู่ในเสื่อหวายยาวพื้นเดียวกันแต่คนละมุมพระองค์นั้นพอนอนหลับลงไปก็ท่องแต่มนต์ขับผีตลอดเวลาพอตอนกลางดึกท่านก็ลุกขึ้นมาบอกว่านอนไม่ไหวแล้วจะหนีไปนอนที่อื่นทำไมล่ะผีมันมารบกวนหลวงพ่อก็เลยบอกว่านอนเสียเดี๋ยวจะทำให้ได้นอนเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมากำหนดจิตตั้งนโมแล้วก็สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอธิษฐานจิตไปรอบๆว่าภายในโดยรอบ1กิโลเมตรขอสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วเจริญเมตตาพรหมวิหารปรากฏว่าพระองค์นั้นนอนหลับตลอดคืนไม่มีอะไรมารบกวนพอตื่นเช้ามาท่านก็มาถามว่าไปเรียนมนต์มาจากไหนดีนักหนาก็เรียนท่านบอกว่าก็บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะเริ่มเมตตาพรหมวิหารนั่นแหละแต่ท่านเออะก็มีแต่ท่องบทมนต์ไล่ผีไล่ผีไปที่ไหนก็ไปประกาศความเป็นศัตรูต่อเขาอย่างผมนี้ไปที่ไหนก็ประกาศความเป็นมิตรโดยสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอธิษฐานบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีก็อธิษฐานเอาพระเจตนาของพระพุทธเจ้าที่มุ่งสอนเราให้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเป็นสัจจะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดก็เอากันแค่นี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นสบายหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ14ปีความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแม่ถึงเวลามันอยากสึกมานอนร้องไห้เอ้าอะไรที่มันอยากเราจะไม่กินมันแม้แต่ของตกลงในบาตรถ้ามองดูแล้วมันชอบน้ำลายไหลหยิบออกอะไรที่มันไม่ชอบที่สุดเอาอันนั้นแหละมาฉันเราไม่กินเพื่ออร่อยเรากินเพื่อคุณค่าทางอาหารอะไรที่มันจะเป็นคุณค่าทางอาหารเราจะเอาสิ่งนั้นแม้ว่าเราจะไม่ชอบก็ตามทีนี้คนที่เรารักเราชอบเราจะไม่เข้าใกล้เราจะเข้าใกล้คนที่เราเกลียดชี้หน้าที่สุดถ้าใครด่าครูบาอาจารย์องค์ไหนด่ามากๆเราเข้าหาองค์นั้นองค์ไหนยกย่องสรรเสริญเราเราไม่เข้าใกล้จนครูบาอาจารย์บางองค์ว่าพระองค์นี้มันจองหองเราอุตส่าห์เมตตาสงสารมันมันไม่เข้าใกล้เรามันไปหาแต่คนที่ด่ามันจริงๆหลวงปู่มั่นเวลาลูกศิษย์ไปขออาศัยทีแรกนี่ท่านจะดุดุทำถูกก็ดุทำผิดก็ดุภายใน1ปีนี่ต้องทุบกันเสียจนแหลกละเอียดแต่พอผ่าน1ปีไปถ้าผู้ที่โดนนี่ไม่หลบหน้าหนีมีอะไรถ่ายทอดให้หมดนี่ครูบาอาจารย์ที่ดุเก่งๆนี่เวลาท่านดีกับเราแล้วก็เรียนถามท่านว่าขอโอกาสเถอะเมื่อกระผมมาอยู่กับท่านอาจารย์ทีแรกทำไมท่านถึงได้ดุนักหนาท่านบอกว่าเวลาจะตีเหล็ก
ให้มันเป็นมีดเป็นพระเขาจะต้องเผาไฟให้มันร้อนแล้วก็ลงตะเนินหนักๆเอาค้อนเล็กๆมาทุบมันจะเป็นมีดเป็นพระได้ยังไงต้องเผาไฟให้ร้อนเอาตะเนินหนักๆขนาด8ปอนด์นั่นห้ำหั่นมันเข้าไปมันก็เหยียดออกมาเป็นมีดเป็นพระที่สวยงามได้ท่านว่าอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ยังข้องใจอยู่ว่าทำไมท่านถึงดุพอท่านชี้แจงให้ฟังแล้วอ๋อเราโล่งใจเพราะฉะนั้นเราได้ดีเพราะอาจารย์ดุอาจารย์ที่สรรเสริญอะไรนี่นั่นแหละท่านเอายาพิษเคลือบน้ำตาลให้เรากินฉะนั้นจึงได้ถือคติว่าญาติโยมคนใดพอมาถึงแล้วก็มายกย่องสรรเสริญเยินยอเคารพเลื่อมใสอย่างนั้นอย่างนี้เท่าที่สังเกตมาหลวงพ่อนี่กลัวที่สุดถ้าคนไหนมาแล้วก็มามองๆพระองค์นี้ใช้ไม่ได้อยากจะสะพายบาตรวิ่งตามหลังเสร็จแล้วพวกที่เขาเข้าใจดีแล้วนี่ถึงไหนถึงกัน

บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ฝึกกำลังภายในใจสุขเข้มแข็งดังยอดเกสรอ่อนตัวดังยอดภูผาหายตัวได้ดังก้อนศิลามีปัญญาทั่วจักรวาลความจริงแล้วไม่ใช่ว่ามนุษย์เป็นผู้ครองพิภพโลกนี้แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าที่ซึ่งมนุษย์ไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยก็เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชมากมายหรือแม้ถ้าไม่มีมนุษย์อยู่ในโลกไม่ว่าทะเลทรายหรือถิ่นทุรกันดารอันแห้งแล้งเต็มไปด้วยอุปสรรคและพายุร้ายพืชก็ยังอยู่และงอกงามขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้แต่มนุษย์ก็ยังต้องเป็นผู้ดูแลรับใช้พืชเหล่านั้นความเข้มแข็งแห่งการเสียสละที่พืชมีให้ต่อทุกสรรพชีวิตผ่านละอองเกสรน้ำหวานให้พึ่งช่วยผสมเกสรเป็นดอกและผลไม้อันอุดมผ่านเนื้อหวานด้วยคุณประโยชน์ให้ลิงเช่นนี้และนกช่วยหอบหิ้วและส่งต่อเมล็ดพันธุ์เป็นอุทยานไปทั่วโลก

การสืบต่อของกระบวนการในเหตุและผลว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคือสิ่งที่อาศัยปัจจัยในกันและกันจึงเกิดมีขึ้น

และในแต่ละสิ่งก็ล้วนมีเงื่อนไขปัจจัยอื่นเป็นตัวเกื้อหนุนคือล้วนประกอบด้วยเหตุหลากหลายและส่งผลอันหลากหลายแสดงให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนในแต่ละสิ่งแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าเราการมีทัศนะที่ถูกต้องเช่นนี้ก่อให้เกิดกำลังภายในชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าพลังแห่งศรัทธาคือความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลคือเชื่อว่าศรัทธาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับในพลังภายในที่มีทัศนะถูกต้องในกระบวนการของจิตใจหมายถึงอาการของใจทั้งหลายไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองเช่นเพราะมีรูปธรรมทั้งหลายจึงเกิดมีนามธรรมหรือสมมุติที่เรียกว่าจิตใจหรือธรรมชาติรู้เข้าไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายเหล่านั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นให้รับรู้จะเกิดจิตใจขึ้นไปรับรู้อะไรได้อย่างไรเมื่อมีรูปมีนามธรรมที่รับรู้แล้วจึงเกิดความรู้สึกต่อการรับรู้เหล่านั้นว่าสบายถ้าสมดุลก็เรียกว่าสบายหรือไม่สมดุลก็เรียกว่าไม่สบายสมมุติเรียกว่าสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงเกิดกระบวนการนามธรรมที่จดจำสิ่งที่รับรู้และรู้สึกเหล่านั้นไว้เพื่อนำมาคิดตัดสินใจในแต่ละขณะที่ยังต้องใช้ชีวิตกระบวนการความคิดต่างๆจึงเกิดมีขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าวนั้นหากสังเกตดูความคิดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็จะพบลักษณะดังกล่าวและเกิดทัศนะที่ถูกต้องว่าความคิดไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนและไม่ใช่เราคิดแต่อย่างใดแต่ความคิดสร้างคำว่าเราขึ้นมาหากคิดปรุงแต่งไปในทางดีจึงเกิดเวทนาอารมณ์ที่ดีมีความสุขหากคิดปรุงแต่งไปในทางร้ายสิ่งที่เกิดตามมาก็คืออารมณ์ที่ร้ายและกลายเป็นทุกข์ย่อมสามารถประจักษ์ในทัศนะเหล่านี้ด้วยการสังเกตเห็นกระบวนการภายในด้วยตนเองว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหรือเพราะเกิดความสุขจึงเกิดความชอบใจอยากได้หากไม่ชอบใจก็เกิดความไม่พอใจอยากทำร้ายแม้พฤติกรรมทางกายที่ต่อจากกระบวนการเหล่านี้ก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองการมีทัศนะที่ถูกต้องต่อกระบวนการเหตุปัจจัยทำให้มีพลังภายในมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจและใช้กฎของความจริงและปฏิบัติต่อกฎของความจริงอย่างถูกวิธีมีความสง่างามในทุกที่ทุกสถานการณ์ที่เห็นกระบวนการเหตุปัจจัยเหล่านั้นกำลังถักทออยู่ต่อหน้าทำให้ชีวิตมีเป้าหมายอย่างมีเหตุและผลและมีจุดเริ่มต้นอย่างถูกวิธีทรงพลังภายในด้วยพลังภายในดังกล่าวเพราะมีทัศนะและวิสัยทัศน์ต่อกระบวนการเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้พลังแห่งความเพียรงอกงามและรุดหน้าไปอย่างถูกวิธีในเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรทำให้เกิดความเพียรในการปิดกั้นหนทางความเสื่อมหรือความชั่วทั้งหลายไม่ให้เข้ามาในจิตใจคือเพียรปิดกั้นอกุศลอันมัวหมองทั้งหลายด้วยการมีทัศนคติอันถูกต้องไว้แต่เดิมในจิตว่าธรรมชาติของจิตใจดั้งเดิมมีความปกติสุขเป็นกลางอยู่ก่อนความเผลอปรุงแต่งอกุศลล้วนหลงเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังอย่างขาดสติและผลของการปรุงแต่งร้ายย่อมมีผลเป็นความทุกข์ใจทั้งหลายตามมาจึงทำให้เกิดพลังแห่งความเพียรที่จะดูแลรักษาใจที่ปกติสุขอยู่แล้วหรือผลิแย้มสติฝ่ายกุศลขึ้นมาอารักขาใจที่ปกติไว้ไม่ใช้ความเพียรไปอย่างไร้สาระเช่นเพียรจะอวดเบ่งด้วยวาทะเพ
พียงเพื่อจะเอาชนะในช่องโหว่ของกฎหมายใช้ความเพียรพยายามที่จะหาช่องทางเอาเปรียบโดยมิชอบแม้จะไม่มีผู้ใดรู้หรือกฎหมายเอาผิดได้แต่ผลลัพธ์ทางจิตใจย่อมหนีไปไม่พ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะหากมีเจตนาไม่ดีผลย่อมเป็นทุกขเวทนาอารมณ์ที่ไม่ดีมีแต่ทุกข์ใจตามมาเป็นการเพียรสร้างโทษทุกข์แก่ตนโดยไม่สมควรเลยดังนั้นการเจริญกำลังภายในไว้เสมอไม่เผลอให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เปิดโอกาสให้เกิดขึ้นและเพียรสร้างกุศลคือสติสัมปชัญญะให้ผลแย้มและถนอมรักษาดูแลจิตใจที่ปกติสุขแต่ดั้งเดิมไว้จะได้พลังแห่งปกติสุขอันสมควรจะได้รับจากพลังแห่งความเพียรดังกล่าว

กำลังภายในที่จำเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้ในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคือพลังแห่งสติอันคอยปกปิดกั้นความประมาททั้งปวงการเดินกำลังภายในแห่งสติให้แนบชิดติดอยู่ด้วยเสมอในทุกอิริยาบถทุกการเคลื่อนไหวของกายใจด้วยความรู้สึกตัวแจ่มชัดด้วยการตื่นตัวอย่างเต็มที่ดุจจอมยุทธชั้นเลิศที่มีความคล่องแคล่วว่องไวแม่นยำล้ำลึกในทุกสถานที่ด้วยความไม่ประมาทต่อสิ่งไม่คาดคิดซึ่งอาจปลิดชีวิตหรือจิตใจที่ปกติสุขแต่ดั้งเดิมไปด้วยทุกเมื่อเพราะผัสสะที่ถาโถมเข้ามารอบตัวล้วนมีมากมายตลอดเวลาแม้แต่ผัสสะภายในที่เผลอคิดไปในทางอกุศลหากไม่ดำเนินกำลังภายในแห่งสติที่คอยรู้สึกรู้กายใจไว้เสมออาจเผลอถูกล่อลวงให้ส่งออกไปในทางอกุศลเช่นเสียงนินทาว่าร้ายลบหลู่ดูถูกเหยียบย่ำหลอกลวงเอาเปรียบเสียงเหล่านั้นเป็นการล่อลวงให้ส่งใจออกไปปรุงแต่งร้ายใจจะได้เศร้าหมองทุกข์ทรมานตามความต้องการของผู้ยั่วยุแต่หากมีสติอารักขาจิตที่ปกติอยู่แล้วด้วยพลังแห่งวิสัยทัศน์อันถูกต้องและพลังแห่งความเพียรเป็นเครื่องช่วยอุดหนุนอยู่เบื้องหลังก็ไม่เผลอพลั้งส่งใจออกไปปรุงแต่งร้ายหากไม่ปรุงแต่งร้ายขึ้นมาในใจจากความโกรธก็เกิดขึ้นมาครอบงำใจไม่ได้ชื่อว่าว่องไวต่อผัสสะแม่นยำกว่ากุศลหรืออกุศลลึกล้ำกว่าหากเผลอสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาในใจเดี๋ยวอีกสิ่งก็จะตามมาเช่นเผลอปรุงแต่งไม่ชอบความทุกข์ใจจากความโกรธจะเกิดขึ้นหากเผลอปรุงแต่งไปตามคำยกยอเดี๋ยวความหลงในอัตตาตัวตนจะเกิดขึ้นหรือเห็นรูปร่างแล้วหลงพอใจเดี๋ยวตัณหาจะตามมา

พลังภายในแห่งสติจึงเกิดจากการจดจำสภาวะต่างๆได้แม่นยำว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลและจำได้ว่าความหลงคิดปรุงแต่งทุกอย่างมีลักษณะเหมือนกันตรงความเกิดดับคงที่อยู่ไม่ได้เป็นของชั่วคราวสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดพลังภายในแห่งสมาธิจึงตั้งมั่นและมั่นคงขึ้นด้วยใจมองเห็นปรากฏการณ์ที่ผ่านเข้ามาในกายและใจด้วยใจเป็นกลางไม่หลงปรุงแต่งไปในค่อนข้างชอบชังทำงานร่วมกับพลังแห่งสติพลังแห่งความเพียรและพลังแห่งทัศนคติที่ถูกต้องอย่างมีเหตุและผลไม่งมงายกำลังภายในแห่งสมาธิอันตั้งมั่นแน่วแน่นี้จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่มีพลังองค์ประกอบเบื้องต้นเป็นเครื่องอุดหนุนทำให้ใจไม่แสสายมีความสงบระงับตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางคือไม่เอ็นเอียงไปในความหลงแสสายต่างๆซื่อตรงต่อความจริงไม่แบกภาระแห่งความหนักใจที่เอ็นเอียงไปมาจึงทำให้เกิดวิชาตัวเบาปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ไปหลงคว้าสิ่งที่เกิดดับอยู่ต่อหน้ามาให้ค่าใดๆเช่นเสียงที่เกิดดับอยู่ตรงหน้าไม่ส่งใจออกไปคว้ามาให้ค่าว่าชอบหรือไม่ชอบเสียงนั้นก็ดับไปใจยังคงตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ดังเดิมไม่ว่าจะเคลื่อนชีวิตไปที่ไหนอาการใจก็ยังคงตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางอยู่เสมอไม่เผลอขาดสติมีพลังแห่งทัศนคติอย่างถูกวิธีเป็นเครื่องชี้นำทำให้เกิดกำลังภายในตัวสุดท้ายที่เข้ามาผนึกผสานเป็นพลังปัญญาเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับสิ่งที่สมมุติว่ายิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยเช่นยอดเขาที่สูงส่งและตระหง่านล้ำล้วนถูกพายุและลมเสียดสีให้บ่นเป็นฝุ่นธุลีเลื่อนไหลลงมาตามลำธารน้ำตกตกตะกอนจมพิษอยู่ใต้มหาสมุทรและอยู่ใต้ห้วยหนองคลองบึงกับโคลนตมแม้แต่ก้อนหินก็หายสลายตัวอยู่ทุกขณะเป็นกรีบกล้วยไม้ที่เกาะอยู่ตามแผ่นผาหากเป็นตมอยู่ใต้ทาราที่งอกงามเป็นบุพชาติอันวิจิตรการตาดั่งปทุมหลากสีสันต้นอ้อต้นกกน้ำล้วนแปลงร่างมาจากธาตุสี่อาศัยดวงตะวันในจักรวาลและสายลมละอองฝนธุลีของมวลสารต่างๆซึ่งล้วนมีเงื่อนไขเชื่อมสัมพันธ์ต่อเนื่องด้วยเหตุปัจจัยที่ถักทอกระทบจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งใดคงที่เลยจักรวาลมีแต่ความผกผันเปลี่ยนแปลงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะไม่มีสักสภาวะที่มีตัวตนด้วยตนเองแม้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตจิตใจความจริงแล้วเป็นเพียงปฏิสัมพันธ์ของรูปและนามเป็นสนามพลังงานปฏิกิริยาหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับโครงสร้างใหม่ในจักรวาลอันมาจากพื้นฐานของธาตุสี่อันเป็นรูปธรรมของเหตุปัจจัยไม่ใช่ของใครและกระแสนามธรรมเดิมที่เป็นความว่างก่อนจะมาสร้างพลังงานแห่งการรับรู้ที่รูปธรรมเหล่านั้นที่เรียกว่าสมมุติว่าจิตใจอันมีธรรมชาติเดิมเป็นความว่างกว้างใหญ่เต็มจักรวาลกำลังภายในทั้งสี่ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกันนี้จึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันเช่นพลังสมาธิที่ตั้งมั่นเพราะประจักษ์ในทัศนะแห่งปัญญาเมื่อใดความปรุงแต่งชอบชังทั้งหลายล้วนเพียงความหลงขาดสติพลังแห่งสติและความเพียรจึงคอยยับยั้งอกุศลและพลังแห่งสติก
คอยอารักขาจิตให้เป็นปกติความสมส่วนแห่งพลังภายในทั้ง5จึงทำให้การดำเนินชีวิตในท่ามกลางกลไกของเหตุปัจจัยต่างๆสง่างามด้วยปัญญาและความรู้สึกตัวชัดในการตัดสินใจในแต่ละขณะอย่างแม่นยำชัดเจนลึกล้ำนำความสุขให้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตั้งแต่ตนและส่วนรวม

เมื่อแสงแดดเผาผิวน้ำให้เป็นไอและสายลมโอบกอดหอบพาละอองน้ำขึ้นไปเป็นหมู่เมฆไอน้ำจากหยาดเหงื่อของกรรมกรจากขอนไม้ที่เปื่อยยุ่ยหรือใต้เสื้อครุยแห่งชนชั้นจากน้ำตาของตะวันออกกลางน้ำเลือดของเอธิโอเปียและทุกความแห้งเหือดจากทุกชีวิตล้วนปลิดปลิวละเหยเป็นละอองท่องไปในเวิ้งฟ้าด้วยอภรณ์ขาวบริสุทธิ์และฉีกกลายรุ่ยร่ายทั้งเทอัญมณีอันชุ่มฉ่ำมหาศาลลงสู่พื้นแผ่นดินไม่ว่าจะรินออกจากขวดจากปลายใบผักหรือน้ำหวานในผลไม้หรือกลายเป็นน้ำนมแห่งมารดาไม่ว่าจะอยู่ในร่างใดมันยังคงเป็นสายใยของกันและกันอยู่เสมอ

ึกวิชาตัวเบาจนเข้าใจได้ความสุขลมหายใจเป็นใจหายใจเป็นลมทุกสรรพชีวิตต่างล้วนมีลมหายใจแต่ลมหายใจที่ไหลเข้าออกเหล่านั้นมิได้เป็นของใครเกิดดับไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอกแม้แต่ลมที่กระทบช่องจมูกหรือการไหวตัวของท้องจึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าใจหรือการรับรู้ถึงการกระทบเมื่อการรับรู้รู้การเคลื่อนไหวของลมจึงไม่ได้เห็นลมเห็นแต่การรับรู้ที่ไหวไหลผ่านไปมาตรงช่องจมูกหรือท้องที่ไหวจึงเรียกอาการเหล่านั้นว่าลมหายใจคือลมหายใจเป็นใจบางขณะก็ขาดสติเมื่อขาดสติหลงลืมลักษณะของการรับรู้จึงเกิดอาการขาดสติที่มีลักษณะเหม่อเผลอล่องลอยมันลืมใจว่ากำลังทำอะไรอยู่หรืออาการของใจมีลักษณะอย่างไรก็ไม่รู้อาการตกใจหรือเลื่อนลอยจึงเรียกว่าหายใจเป็นลมหากสังเกตกระบวนการลมหายใจเช่นนี้จะแลเห็นอาการเกิดดับของรูปธรรมและนามธรรมที่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างจากกรณีเดียวของรูปนามเช่นนี้ย่อมทำให้มีปัญญาวิจัยได้ว่ารูปธรรมที่เรียกว่ากายในส่วนอื่นตั้งแต่สายน้ำในร่างกายย่อมอาศัยสายน้ำภายนอกความอบอุ่นในร่างกายย่อมอิงอาศัยดวงตะวันในจักรวาลรวมถึงอาหารที่มาจากผืนแผ่นดินในโลกถ้าไม่มีรูปธรรมเหล่านี้ให้รับรู้จะเกิดธรรมชาติของใจที่รับรู้ขึ้นมาได้อย่างไรรูปธรรมเหล่านั้นเมื่อมารวมกันจึงปรากฏเห็นเป็นรูปร่างต่างๆเช่นรูปร่างของก้อนเมฆที่อาศัยละอองน้ำและสีสันของดวงตะวันรูปธุลีดินที่อัดแน่นไปเป็นภูเขามีน้ำไหลผ่านเรียกว่าผาน้ำตกรูปร่างต้นไม้ดอกไม้ผีเสื้อสรรพสัตว์ต่างๆรวมถึงมนุษย์ก็ล้วนอยู่ในกติกาเดียวกันนี้ที่อิงอาศัยเหตุปัจจัยของธาตุสี่มารวมตัวกันชั่วขณะและเกิดดับผันแปรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลมหายใจที่ไหลเข้าออกไปจนมวลอนุภาคระดับโมเลกุลเมล็ดพืชที่เกิดดับอยู่ในทุกวินาทีไม่เห็นมีอนุภาคธุลีส่วนไหนกำลังเกิดดับอยู่ว่าเป็นเรามีแต่ความเกิดดับของอนุภาคและกลุ่มก๊าซปฏิกิริยาเคมีต่างๆเช่นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นเมื่อรูปธรรมคือธาตุต่างๆมาผสมรวมกันเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นความเย็นเป็นความร้อนอ่อนแข็งต่างๆจึงเกิดนามธรรมที่เข้าไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายเหล่านั้นขึ้นมาที่สมมุติเรียกว่าจิตใจหรือวิญญาณแปลว่าการรับรู้รูปและนามที่อิงอาศัยการเกิดขึ้นเหล่านี้จึงไม่มีส่วนไหนที่เป็นของเราหรือเราแต่อย่างใดเป็นเพียงปรากฏการณ์ของเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยการเกิดดับสืบต่อกันอยู่จึงดูเหมือนมีตัวตนเช่นเพราะการรับรู้รูปธรรมที่ผสมรวมตัวกันเข้าจึงเกิดความรู้สึกและจดจำในผัสสะที่มีคุณมีโทษเหล่านั้นเอาไว้เพื่อมาคิดตัดสินใจในแต่ละขณะครั้นพอความคิดซึ่งผสมมาจากความจำนำมาปรุงแต่งทางดีทางร้ายจึงเกิดเวทนาอารมณ์ตัวใหม่เกิดขึ้นเช่นคิดดีจึงมีความอารมณ์สุขคิดไม่ดีจึงมีความอารมณ์ทุกข์หากขาดการสังเกตหรือกระบวนการเหตุปัจจัยก็หลงถลำเข้าไปในเนื้อหาที่คิดหลงผิดคิดว่าจิตใจมีตัวตนสร้างสุขทุกข์ขึ้นมาได้
ด้วยตนเองซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่การมีสติสัมปชัญญะและมีจิตใจตั้งมั่นจากกำลังภายในทั้ง5ขั้นต้นจึงจะสามารถเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะคงที่อยู่ไม่ได้แม้สักขณะเดียวเพราะอาศัยเหตุปัจจัยจึงไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้แต่อย่างใด

ภาระแห่งความหนักใจทั้งหลายล้วนเกิดจากความหลงผิดไปยึดแบกเอาสิ่งแวดล้อมต่างๆมาเป็นเราเช่นต้นไม้นี้ของเราหากต้นไม้นั้นกิ่งก้านหักและหนักใจไปด้วยถ้าต้นไม้นั้นไม่ใช่ของเราความหักสลายย่อมเป็นกฎของความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติการนำไม้มาทำเก้าอี้ก็ย่อมไม่ใช่เก้าอี้ตำแหน่งของเราหรือเห็นความจริงว่าเราไม่ใช่เก้าอี้เราไม่ใช่ตำแหน่งแต่เก้าอี้หรือตำแหน่งเป็นเพียงสิ่งที่ได้อาศัยหากหลงยึดถือเมื่อใดความหนักใจจะตามมานำความทุกข์มาสู่ใจอย่างไม่ควรทุกข์เลยดังนั้นวิชาตัวเบาที่ควรเข้าใจคือการไม่แบกหามหอบหิ้วเอาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมาเป็นตัวเรา 1. ไม่หลงยึดมั่นเทิดข้าวัตถุแวดล้อมต่างๆมาเป็นเรา 2. ไม่หลงยึดมั่นเอาตำแหน่งที่สมมติใช้ชั่วคราวเหล่านั้นมาเป็นตัวเราจริงจัง 3. ไม่หลงยึดมั่นเอาความคิดทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในแต่ละองค์กรแต่ละความคิดเห็นมาเป็นตัวเราไม่หลงยึดมั่นเอากติกาข้อวัดในแต่ละลัทธิประเพณีมาเป็นตัวเราหากวางความเห็นผิดในความยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นจนหนักอกหนักใจในสี่แง่มุมต่างๆลงได้ไม่หลงเข้าไปยึดถือกระบวนการของรูปธรรมภายนอกภายในที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นรวมถึงนามธรรมต่างๆที่เรียกว่าจิตใจก็ล้วนอาศัยผัสสะจากรูปธรรมจึงเกิดการรับรู้รู้สึกจดจำนำมาคิดการละความเห็นผิดว่ารูปนามเหล่านั้นเป็นเราจิตใจจึงโปร่งโล่งเบาสบายได้รับความสุขอันสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในธรรมชาติเดิมของใจที่มีอยู่ก่อนแล้วเพราะภาระแห่งการยึดถือจนหนักใจทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นในภายหลังจากความหลงผิดทั้งนั้นการอยู่ในท่ามกลางสังคมที่มีผัสสะจากสิ่งแวดล้อมมากระทบมากมายในแต่ละขณะหากมีวิชาตัวเบาคือการเห็นถูกไม่ส่งใจออกไปยึดถือกับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นว่าเป็นเราจึงสามารถอยู่ท่ามกลางผัสสะอันดูเหมือนว่าวุ่นวายด้วยความเบาสบายใจร่างกายที่ทุกพระศาสดาเคยเติบโตเคยใช้เรียนรู้แม้จะฝังหรือเผาเป็นเท่าธุลีล้วนกลับคืนสู่แผ่นดินดารดาษอยู่ทุกหัวระแหงงอกงามเป็นผลไม้แห่งความกรุณาอันหอมหวานแห่งยามนี้

วิปัสสนูปกิเลสเมื่ออุทัพยญาณอย่างอ่อนเริ่มปรากฏวิปัสสนูปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาหม่นหมอง10ประการย่อมเกิดขึ้นดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงบุคคลผู้เกิดหรือไม่เกิดในวิปัสสนูปกิเลสนี้ว่า 1. โดยแท้จริงแล้ววิปัสสนูปกิเลสจะไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกผู้บรรลุปฏิเวธแล้วผู้ปฏิบัติผิดผู้ละทิ้งกรรมฐานผู้เกียจคร้าน 2. แต่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลกลุ่มผู้ปฏิบัติชอบภาคเพียรไม่ท้อถอยผู้เริ่มปรารภวิปัสสนาแล้วเท่านั้นคัมภีร์มหาดีกาวิสุทธิมรรคอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าอริยสาวกัสสะพระอริยสาวกเป็นสำนวนทางภาษาที่ระบุถึงสิ่งที่สูงสุดอุกัฏฐนัยและยังมีความถึงผู้เจริญวิปัสสนาอย่างมีกำลังพลวิปัสสกะอีกด้วยเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีวิปัสสนูปกิเลสดังนั้นผู้ที่บรรลุวิปัสสนาญาณตั้งแต่นิพพิทาญาณเป็นต้นไปจึงปรากฏเป็นวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้พึงทราบวิปัสสนูปกิเลสตามข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่าจิตของผู้ปฏิบัติธรรมย่อมหวั่นไหวเพราะ 1. แสงสว่าง 2. ญาณ 3. ปิติ 4. ปัสสัทธิ 5. สุข 6. อธิโมกข์ 7. ปัคคหะ 8. อุปถาก9. อุเบกขาที่เกิดร่วมท้องกับวัชนุเบกขาอันพิจารณาโดยสะดวก 1. นิกันติความไม่พอใจวิปัสสนูปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาหม่นหมองทำให้วิปัสสนาเสื่อมไปเพราะผู้ปฏิบัติธรรมที่พบเห็นสิ่งเหล่านี้อาจสัมพันธ์ผิดคิดว่าแสงสว่างเป็นต้นคือพระนิพพานแล้วหยุดปฏิบัติหรือแม้จะไม่สำคัญผิดอย่างนั้นก็อาจยินดีพอใจส่งผลให้เจริญสติขาดช่วงและความก้าวหน้าลดลงแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจเป็นเพียงทางผ่านเหมือนป้ายบอกทางแล้วกำหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงแสงสว่างเป็นต้นก็ไม่อาจทำให้วิปัสสนาเสื่อมไปหนึ่งแสงสว่างแสงสว่างนี้อาจปรากฏด้วยอำนาจของสมาธิหรือวิปัสสนาญาณกล่าวคือผู้ที่เจริญสมถภาวนามีพุทธานุสติเป็นต้นหรือผู้ปฏิบัติวิปัสสนาในระดับวิปัสสนาญาณ3ขั้นแรกที่ยังไม่อาจรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามได้อาจพบเป็นแสงสว่างด้วยอำนาจของสมาธิดังเรื่องอนาถบิณฑิกะเศรษฐีดังต่อไปนี้ในสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเดินทางไปพำนักอยู่ที่บ้านของเศรษฐีเมืองราชคฤห์ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกจึงตั้งใจจะไปในเวลาเช้าแล้วเข้านอนโดยรำลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์คืนนั้นท่านตื่นกลางดึกถึง3ครั้งและพบแสงสว่างที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิในการเจริญพระพุทธคุณในครั้งสุดท้ายเมื่อตื่นท่านคิดว่าฟ้าสว่างแล้วจึงไม่หลับต่อและลุกจากที่นอนเพื่อจะออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตามลำพังเมื่อเดินถึงสุสานนอกเมืองระหว่างทางก็ได้สะดุดซากศพแล้วเกิดความกลัวคิดฟุ้งซ่านทำให้แสงสว่างหายไปเพราะกำลังของสมาธิลดลงท่านจึงคิดว่าจะกลับบ้านในขณะนั้นเทวดาผู้รักษาสุสานได้ให้กำลังใจแก่ท่านเป็นคาถาว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัวรถเทียมม้าอัสดรแสนคัน
หญิงสาวผู้สวมใส่ตังหูแก้วมณีแสนนางทั้งหมดนี้ไม่ควรฆ่าส่วนเสี้ยวที่16ของท่านผู้ก้าวไปเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเมื่อได้รับกำลังใจจากเทวดาแล้วท่านก็นึกได้ว่ามีคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นไม่ใช่มีท่านเพียงคนเดียวจึงระลึกถึงพระพุทธคุณทำให้แสงสว่างปรากฏขึ้นอีกในที่สุดท่านก็ได้ไปถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าอย่างราบรื่นเรื่องแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วหายไปถึง3ครั้งแล้วกลับปรากฏอีกด้วยอำนาจของสมาธิที่เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นี้พบในอรรถกถาของสังยุตตนิกายเป็นต้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาถึงขั้นบรรลุนามรูปปริเฉทญาณระดับแก่กล้าแล้วย่อมเห็นแสงสว่างเพียงแวบได้บ้างผู้ที่บรรลุจยปริคหญาณอาจเห็นสีแสงต่างๆเช่นสีเขียวแดงน้ำเงินเหลืองหรือเห็นแสงสว่างเหมือนไฟพะเนียงและผู้ที่บรรลุสัมมัสนญาณอาจเห็นแสงสว่างบ่อยขึ้นนอกจากนี้ก็ยังอาจเห็นนิมิตสันฐานต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตามสมควรแก่สมาธิแสงสว่างและรูปร่างสันฐานเหล่านี้จะปรากฏด้วยอำนาจของสมาธิในระดับญาณทั้ง3ขั้นต้นแม้ในอุทัพพยญาณที่มีกำลังน้อยก็อาจพบแสงสว่างได้ด้วยอำนาจของวิปัสสนานิมิตเป็นแสงสว่างหรือสันฐานที่พบในระดับญาณต่างๆมีข้อแตกต่างกันดังนี้นามรูปปริเฉทญาณเบื้องต้นและที่สุดของนิมิตไม่ปรากฏชัดเจนปัจจยปริคหญาณเบื้องต้นของนิมิตปรากฏชัดเจนแต่ที่สุดไม่ปรากฏชัดเจนโดยมากผู้ปฏิบัติธรรมมักตามกำหนดรู้นิมิตใหม่อยู่เสมอทำให้นิมิตเก่าหายไปเร็วสมัสนญาณเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของนิมิตปรากฏชัดเจนโดยเกิดขึ้นและตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วจึงค่อยๆหายไปอุทัพพยญาณความเกิดดับอย่างรวดเร็วของนิมิตปรากฏชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมเพียงกำหนดรู้ครั้งเดียวก็หายทันทีหรือเพียงรับรู้โดยไม่ได้บริกรรมก็หายไปไม่ย้ายที่หรือค่อยๆจางหายไปแต่เกิดขึ้นทันทีแล้วดับไปในที่นั้นทันทีโดยปราศจากความตั้งอยู่ชั่วขณะนอกจากนั้นในญาณขั้นแรกทั้ง3ระดับอาจเกิดปีติที่รู้สึกอิ่มใจปัสสัทธิที่รู้สึกสงบเหมือนอยู่คนเดียวในโลกสุขทางใจที่ไม่เคยพบมาก่อนและศรัทธาเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างแรงกล้าด้วยอำนาจของสมาธิอีกด้วยผู้ที่สามารถเห็นประจักษ์ความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามอาจเห็นแสงสว่างชั่วขณะหรือเห็นเป็นเวลานานมีหลายลักษณะเช่นไฟฉายเล็กๆที่มาส่องหน้าไฟหน้ารถขนาดใหญ่ที่มาส่องหน้าดวงไฟกลมๆขนาดเท่าบาทแสงสว่างกลมๆหมุนเหมือนถาดแสงสว่างที่ส่องทั่วห้องสว่างสวยแสงสว่างที่เหมือนดวงจันทร์แสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ในบางขณะแสงสว่างอาจปรากฏเป็นเวลานานแม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะกำหนดรู้ก็ไม่หายไปบางขณะอาจรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายด้านข้างด้านบนหรือด้านล่างสิ่งที่อยู่ในรัศมีของแสงสว่างเป็นเวลากลางคืนก็ปรากฏชัดเหมือนเวลากลางวันในเวลากลางวันก็อาจพบแสงสว่างอย่างชัดเจนได้ในบางขณะแสงสว่างนี้อาจทำให้พบเห็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินสายตาหรือสิ่งที่ถูกปิดบังไว้มาปรากฏชัดอยู่ตรงหน้าการที่เห็นแสงสว่างเป็นต้นนี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อปกติแต่เป็นการเห็นเหมือนรับรู้ด้วยมโนวิญญาณจิตเช่นเดียวกับการเห็นด้วยตาทิพย์คือทิพยจักษุดังคัมภีร์มหาฎีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวไว้ประสบการณ์เช่นนี้เหมือนเห็นด้วยดวงตาปกติ
ในสถานที่เห็นได้ขอผู้ปฏิบัติธรรมจงพิจารณาเรื่องนี้ในขณะเพียรปฏิบัติจนเมื่อปรากฏแสงสว่างขึ้นก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนเองผู้ปรารภความเพียรเมื่อเห็นแสงสว่างแล้วอาจเข้าใจผิดว่าเป็นแสงสว่างที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานทำให้สำคัญว่าแสงสว่างคือพระนิพพานหรือแม้จะไม่ได้สำคัญว่าเป็นคุณธรรมพิเศษก็อาจพอใจในแสงสว่างทำให้การเจริญสติกำหนดรู้ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้รูปนามไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนก่อนแสงสว่างจึงได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสที่ทำให้วิปัสสนาหม่นมองกล่าวโดยตรงคือกิเลสอันได้แก่ตัณหาความพอใจมานะความถือตัวและทิฏฐิความเห็นผิดสองญาณญาณคือการเห็นประจักษ์รูปนามที่เกิดดับเร็วทางทวาร6เหมือนใช้มีดคมตัดลูกฟักหรือหั่นมะเขือเทศให้ขาดในครั้งเดียวญาณนี้เป็นปัญญาที่รู้เห็นลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนและเข้าใจพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามได้อีกด้วยโดยไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญตามที่ได้ยินมาแต่เป็นการรู้เห็นโดยประจักษ์จากโลกทัศน์ภายในกายของตนญาณเนื้อนี้อาจทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดว่าเป็นพระนิพพานหรือทำให้ยินดีพอใจส่งผลให้เจริญสติไม่ต่อเนื่องและรูปนามไม่ปรากฏชัดเจนจึงจัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสแต่กล่าวโดยตรงแล้วคือกิเลส3อย่างดังที่ได้แสดงมาแล้วแม้วิปัสสนูปกิเลส7อย่างที่เหลือก็เช่นเดียวกัน3ปิติปิติคือความอิ่มใจที่ปรากฏในขณะปฏิบัติธรรมจำแนกเป็น4ประเภทคือ 1. คุทกกาปิติปิติเล็กน้อยคือความรู้สึกอิ่มใจโดยมีขนลุกทั่วร่างกายเนื้อหนังสั่นน้ำตาไหลหรือรู้สึกสดชื่นเบาสบายปรากฏครั้งเดียวแล้วหายไป 2. คณิกาปีติปีติชั่วขณะคือความอิ่มใจที่มีลักษณะขนลุกหลายครั้งต่อเนื่องเหมือนสายฟ้าแลบเกิดขึ้นบ่อยครั้งดังข้อความว่า 1. ปีติเกิดขึ้นภายในแก่ผู้แสดงธรรมผู้ฟังธรรมหรือผู้สอนธรรมย่อมยังความฟูใจให้เกิดขึ้นยังน้ำตาให้ไหลก่อให้เกิดขนลุก 2. ปิตินั้นทำที่สุดแห่งสังสารวัฏมีอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมาย 3. ดังนั้นความยินดีในธรรมเช่นนั้นจึงยอดเยี่ยมกว่าความยินดีทั้งหมดนั้นเทียว 1. ข้าแต่นาคเสนผู้เจริญผู้ที่ต้องร้องไห้เพราะมารดาเสียชีวิตและผู้ที่ต้องร้องไห้เพราะปราโมทในธรรม 2. บุคคลทั้งสองที่ร้องไห้อยู่นั้นต่างกันอย่างไรน้ำตาของใครเป็นยาของใครไม่เป็นยาขอรับ 3. มหาปพิธน้ำตาของคนแรกไม่สะอาดร้อนระอุ ด้วยราคะและโทสะน้ำตาของอีกคนหนึ่งเย็นสะอาด 4. น้ำตาที่เย็นสะอาดเป็นยาน้ำตาที่ร้อนระอุไม่เป็นยา 3. โอกันติกาปีติปีติซึมซับคือความอิ่มใจที่ปรากฏคล้ายกับคลื่นซัดเข้าหาฝั่งสมุทรเกิดขึ้นเอ่อล้นท่วมทับร่างกายแล้วหายไป 4. อุเพงคาปีติปีติโลดโผนคือความอิ่มใจที่ทำให้ร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนลอยขึ้นในคัมภีร์อรรถกถามีตัวอย่างที่ภิกษุรูปหนึ่งและสตรีนางหนึ่งในประเทศลังกาเกิดความเลื่อมใสโดยระลึกถึงพระเจดีย์แล้วลอยไปสู่พระเจดีย์ด้วยอำนาจของอุปเพงคาปีติในปัจจุบันพบว่าบางท่านรู้สึกถึงร่างกายบางส่วนที่ลอยขึ้น
หรือมือเท้าศีรษะไหวไปเองบางท่านอาจลอยเหนือพื้นได้หนึ่งศอกในขณะนั่งขัดสมาธิลักษณะดังกล่าวเกิดจากอุเพงคาปีตินั่นเอง 5. ภาลนาปีติปีติซาบซ่านคือความอิ่มใจที่ปรากฏความเย็นห่อหุ้มใจไว้ทำให้เกิดความสบายทั่วร่างกายเหมือนลูกบอลที่พองลมเต็มที่ในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องการอยู่นิ่งๆอย่างต่อเนื่องเพียงต้องการเสพรสของปีติอย่างสงบละเอียดจนกระทั่งไม่ต้องการแม้จะกระพริบตาหรือลืมตาดูสิ่งภายนอกปีติทั้ง5ประการนี้จะเริ่มเพิ่มพูนตามลำดับตั้งแต่อุทัพยญาณเป็นต้นไปแล้วปรากฏภารณาปีติอย่างเดียวในเมื่ออุทัพยญาณแก่กล้าเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคผู้มีปีติทั้ง5อย่างแรงกล้าอาจรู้สึกเหมือนลืมสติไปชั่วขณะเช่นเดียวกับที่สุเมธดาบทอนาบินทิกะเศรษฐีและพระเจ้ามหากัปปินะรู้สึกลืมสติเมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วแม้ในขณะปัจจุบันวิปัสสนาญาณระดับสูงตั้งแต่พังคญาณเป็นต้นไปการลืมสติด้วยกำลังของปีติอาจปรากฏได้บ้างหลังจากนั้นการกำหนดรู้ของผู้ปฏิบัติธรรมจะดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมปีติดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีกำลังอันปรากฏเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วการลืมสติในขณะปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังอาจปรากฏด้วยอำนาจของธรรมอื่นๆคือปัสสัทธิความสงบโดยรู้สึกว่าลืมสติไปเมื่อมีความสงบปรากฏชัดเมื่อมีสติกลับมากำหนดอีกหรือสามารถกำหนดรู้ได้ดีเหมือนเดิมอุเบกขาความวางเฉยคือตัตตรมัจฉตุเบกขาโดยรู้สึกว่าลืมสติไปเมื่อกำหนดได้สะดวกไม่ต้องจดจ่อมากนักเมื่อมีสติกลับมากำหนดอีกก็สามารถกำหนดรู้ได้ดีเหมือนเดิมทินมิทะความหดหู่เสื่องซึมโดยรู้สึกว่ามีกำหนดได้สะดวกอารมณ์ปัจจุบันค่อยๆจางหายไปแล้วหลับไปชั่วขณะเมื่อมีสติกลับมากำหนดอีกก็สามารถกำหนดรู้ได้ดีเหมือนเดิมลักษณะนี้เกิดจากวิริยะที่จดจ่อมีกำลังน้อยกว่าสมาธิส่งผลให้ถินมิทธะเกิดขึ้นครอบงำจิตได้ 4. ปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบกายและใจที่ปราศจากความซัดสายฟุ้งซ่านเพราะความจดจ่อเกินไปเหมือนการออกจากที่ร้อนระอุไปสู่ที่เย็นสบายในขณะที่ปัสสัทธิปรากฏนี้มีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดร่วมกันคือละหุตาความเบาของกายและใจโดยผู้ปฏิบัติธรรมมักรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายในเวลาเดินเท้ามีสภาวะเบาเหมือนหายไปแม้ในเวลานั่งนอนเหยียดคูร่างกายมือเท้าก็เบาเหมือนหายไปบางท่านอาจรู้สึกว่าเคลื่อนเท้าไปถึงเร็วและอาจเกิดจิตที่ต้องการจะวิ่งเร็วๆแต่ไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะอาจทำให้สติขาดช่วงไม่ต่อเนื่องมุทุตาความอ่อนของร่างกายและใจโดยปราศจากความกระด้างสามารถตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่ต้องการกำหนดรู้ได้ชัดเจนและต้องการจะปฏิบัติธรรมด้วยความสงบไม่อยากพบกับบุคคลหรืออารมณ์หยาบๆกัมมัญญตาความเหมาะสมในกิริยาของกายและใจโดยสามารถปฏิบัติธรรมได้นาน1หรือ2ชั่วโมงด้วยการนั่งบัลลังก์เดียวไม่ขยับและปราศจากความเจ็บปวดในร่างกายอีกทั้งไม่มีความฟุ้งซ่านหรือการขาดสติกำหนดรู้ปคุณยตาความคล่องแคล่วของกายและใจโดยร่างกายเป็นปกติไม่ขาดกำลังวังชา
แม้จะปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานและจิตก็กำหนดรู้ได้คล่องแคล่วเหมือนสาธยายบทสวดมนต์ที่ท่องจำได้ดีอุชุกตาความเที่ยงตรงของกายและใจโดยปราศจากความสนใจสิ่งที่ไม่ดีความต้องการจะปกปิดโทษหรือมายาสาไถที่แซงทำเป็นคนดีมีคุณธรรมบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยปัสสัทธิเป็นต้นทั้ง6อย่างนี้มักพบว่าในขณะยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู้หรือเจริญสติระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันย่อมสามารถกำหนดอารมณ์ได้ดีอย่างชัดเจนมีความสบายกายและใจและเพลิดเพลินในการปฏิบัติธรรมยิ่งนักกายปัสสัทธิเป็นต้นมิได้หมายถึงความสงบของกองเจตสิกมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความสงบของกายอีกด้วยดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ในเรื่องนั้นพึงทราบการถือเอารูปกายด้วยกายสับอีกด้วยมิได้ถือเอาขันสามมีเวทนาขันเป็นต้น 2.เพราะกายปัสสัทธิเป็นต้นขจัดความเร่าร้อนเป็นต้นของรูปกายอีกด้วย 5. สุขสุขคือความสุขใจที่ประกอบด้วยวิปัสสนาและความสุขกายที่เกิดขึ้นเพราะสุขใจในขณะที่ความสุขนี้ปรากฏโรคที่เคยเกิดขึ้นอาจหายไปได้นอกจากนั้นในบางขณะอาจนึกคิดพิจารณาแล้วรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งจนกระทั่งอยากจะบรรยายให้ผู้อื่นฟังผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสุปีติและปัสสัทธิเป็นต้นนี้ย่อมได้รับความรื่นรมย์ใจที่ยอดเยี่ยมกว่าความรื่นรมย์ของมนุษย์และเทวดาทั่วไปดังพระพุทธดำรัสว่าภิกษุไปสู่ที่สงัดมีใจสงบยังเห็นพระธรรมโดยชอบย่อมบังเกิดความยินดีที่ไม่ใช่ของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเธออย่างเห็นความเกิดขึ้นและดับไปแห่งขันธ์แล้วย่อมได้ความปีติปราโมทย์ซึ่งเป็นสิ่งอมตะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลาย 6. อธิโมกคือความเชื่อมั่นเลื่อมใสที่ประกอบด้วยวิปัสสนาจิตที่เจริญสติระลึกรู้ปัจจุบันย่อมผ่องใสไม่เศร้าหมองด้วยกำลังของอธิโมกแม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะหยุดพักการเจริญสติเพียงชั่วขณะก็ยังมีจิตผ่องใสเช่นเดียวกันความเชื่อมั่นเลื่อมใสพระรัตนตรัยกรรมและผลกรรมมักปรากฏชัดเจนอย่างมีกำลังด้วยอำนาจของแสงสว่างญาณและอธิโมกนี้ส่งผลให้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานดำริจะปฏิบัติธรรมต่อไปและดำริในการชักชวนบุคคลอื่นอีกด้วยอีกทั้งเกิดความเลื่อมใสผู้ปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ 7. ปักขหะปักขหะคือความเพียรที่ประกอบด้วยวิปัสสนาเป็นความเพียรที่สม่ำเสมอไม่ตึงหย่อนเกินไปความเพียรดังกล่าวทำให้ผู้ปฏิบัติเจริญสติระลึกรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยไม่ต้องจดจ่อมากนัก 8. อุปทานะอุปทานะคือสติที่ประกอบด้วยวิปัสสนาเป็นสติที่ปรากฏชัดเหมือนรูปนามในปัจจุบันขณะเข้ามาหาจิตหรือจิตที่กำหนดเข้าไปหารูปนามสติที่ทำให้อารมณ์ปรากฏชัดเจนนี้ทำให้สภาวะรูปนามที่แม้จะละเอียดก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อสติที่เกิดก่อนดับไปแล้วสภาวะปัจจุบันก็ปรากฏทันทีอย่างเหมาะสมบางท่านอาจคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเหมือนย้อนเวลาไปพบกับเรื่องนั้นอย่างชัดเจนแต่ไม่ควรคิดพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านอาจรู้สึกย้อนเวลาไปในอดีตได้ชัดเจนเหมือนกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
เช่นในขณะที่ตนมีอายุ2หรือ3ขวบอาจรู้สึกว่าตนอยู่ในอ้อมกอดของแม่ที่ร้องเพลงกล่อมได้กลิ่นของผ้าอ้อมและกลิ่นของน้ำหอมของแม่ดังนี้เป็นต้น 9. อุเบกขาอุเบกขาคือวิปัสสนานุเบกขาที่กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งอวัชนุเบกขาที่เกิดขึ้นก่อนหมายความว่าเมื่อจิตดวงใดดวงหนึ่งอันเป็นสภาวะเห็นได้ยินหรือกำหนดรู้จะปรากฏอวัชนะจิตคือจิตที่พิจารณาใคร่ครวญอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นก่อนดวงจิตอื่นถ้าจิตดังกล่าวพิจารณาดีจิตดวงหลังก็จะดำเนินไปดีถ้าจิตนั้นพิจารณาไม่ดีจิตดวงหลังก็จะดำเนินไปไม่ดีในเบื้องแรกผู้ปฏิบัติธรรมได้ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะกำหนดรู้รูปนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้รู้เห็นสภาวะนั้นมาแล้วหลายครั้งทำให้อวัชนะจิตที่พิจารณาความเกิดดับของรูปนามปรากฏขึ้นลำดับนั้นวิปัสสนาชวนะจิตที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามอย่างชัดเจนย่อมเกิดขึ้นต่อมาอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นของการปฏิบัติเมื่อปัญญายังไม่แก่กล้าบุคคลผู้ปรารภความเพียรต้องตั้งใจพิจารณาให้ทันปัจจุบันเหมือนกับจงใจแสวงหาในบางขณะอาจคิดฟุ้งซ่านไปถึงอดีตหรืออนาคตได้บ้างเป็นครั้งคราวไปส่งผลให้จิตไม่อาจพิจารณาเท่าทันปัจจุบันได้อย่างชัดเจนด้วยอวัชนะจิตต่อเมื่ออุทัพยญาณมีกำลังแล้วเขาก็จะสามารถพิจารณาความเกิดดับของรูปนามได้ชัดเจนต่อจากการกำหนดรู้ด้วยจิตดวงก่อนอวัชนะจิตของผู้ปฏิบัติก็เหมือนแล่นเข้าไปหาสภาวะรูปนามอวัชนะจิตที่พิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าอวัชนุเปกขาส่วนวิปัสสนาญาณที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ไม่ต้องจดจ่อมากนักชื่อว่าวิปัสสนุเปกขาอุเบกขาทั้งสองอย่างที่พิจารณารู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยสม่ำเสมอเช่นนี้เป็นวิปัสสนุปกิเลสในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่าเป็นตัตระมัชตาตาคือความไม่สม่ำเสมอของจิตและเจตสิกในกรรมที่ดีงามนั้นๆโดยต้องการจะแยกองค์ธรรมของอุเบกขาให้ต่างจากญาณส่วนในอรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงมติข้างต้นว่าเป็นเพียงความ

ข้างต้นนี้จึงแสดงว่าเป็นญาณเช่นเดียวกัน 10. นิกันตินิกันติคือความพอดีพอใจในวิปัสสนาที่เกิดขึ้นเมื่อพบเห็นแสงสว่างเป็นต้นความยินดีพอใจดังกล่าวเป็นสภาพละเอียดอ่อนจึงทำให้สำคัญผิดว่าเป็นความรื่นรมภาวนาไม่ใช่กิเลสผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอาจเข้าใจผิดว่าสภาวะดังกล่าวเป็นคุณธรรมพิเศษหรือเกิดจากการบรรลุคุณธรรมพิเศษความยินดีพอใจนี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสอย่างแท้จริงดังนั้นวิปัสสนาจึงเสื่อมไปด้วยความยินดีพอใจถ้าผู้ปฏิบัติธรรมยึดมั่นความยินดีพอใจด้วยตัณหามานะและทิฏฐิก็จะทำให้วิปัสสนาเสื่อมเร็วขึ้นวิปัสสนูปกิเลสที่กล่าวมาทั้งหมดนี้9อย่างแรกยกเว้นกันติอาจปรากฏพร้อมกันได้ในแต่ละครั้งส่วนนิกันติจะมาปรากฏได้ครั้งละอย่างเป็นครั้งๆไปเช่นเป็นความพอใจยินดีในแสงสว่างเป็นต้นลำดับของวิปัสสนูปกิเลสที่แสดงไว้นี้จึงเป็นไปโดยลำดับเทศนาไม่ใช่ลำดับการเกิดขึ้นของสภาวะธรรมดังข้อความที่กล่าวว่า 1. โดยแท้จริงแล้ววิปัสสนูปกิเลสทั้ง9อย่างย่อมเกิดขึ้นแม้ในขณะเดียวกัน 2. แต่การพิจารณาย่อมมีได้ทีละอย่างเอปิสัพในนวาปิทำหน้าที่รวบรวมการเกิดขึ้นของวิปัสสนูปกิเลสทีละอย่างตั้งแต่8อย่างเป็นต้นไปอปิสัพในเอกคเนปิทำหน้าที่รวบรวมการเกิดขึ้นของวิปัสสนูปกิเลสในขณะต่างๆกันผู้ที่เข้าใจผิดว่าแสงสว่างญาณและปีติเป็นต้นไม่เคยพบมาก่อนนั้นเป็นคุณธรรมพิเศษหรือเกิดจากการบรรลุคุณธรรมพิเศษย่อมเสื่อมไปจากทางวิปัสสนาคือการเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมเขาจะไม่เพียรปฏิบัติเพื่อบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงต่อไปหรืออาจพอใจยึดติดแสงสว่างเป็นต้นโดยไม่ได้กำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันในขณะนั้นเขาเกิดความยึดถือที่จำแนกได้3ประการคือ 1. ตัณหาความยินดีพอใจแสงสว่างเป็นต้น 2. มานะความถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่น 3. ทิฏฐิความเห็นผิดว่าแสงสว่างเป็นเราหรือของเราเมื่อรวบรวมวิปัสสนูปกิเลส10อย่างกับความยึดมั่นทั้ง3ที่มีในแต่ละอย่างก็จะมีความยึดถือ30อย่างแต่ถ้านับความยึดถือในวิปัสสนูปกิเลสเหล่านั้นแบบโดยรวมว่าเป็นความยึดถือเดียวโดยไม่จำแนกก็มีวิปัสสนูปกิเลสเพียง10อย่างดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. อันหนึ่งในอุปกิเลส10เหล่านี้แสงสว่างเป็นต้นกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสเพราะเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสไม่ใช่เพราะเป็นอกุศล 2. ส่วนนิกันติเป็นอุปกิเลสที่ตั้งของอุปกิเลส 3. ก็อุปกิเลส10เหล่านี้มีได้โดยทางวัตถุ 4. แต่โดยทางความยึดถือมี30ท้วนข้อความข้างต้นหมายความว่าวิปัสสนูปกิเลส9อย่างแรกมีแสงสว่างเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสนี้จะเป็นอุปกิเลสได้ก็ต่อเมื่อยึดถือตัวตัณหามานะและทิฏฐิถ้าไม่ยึดถือด้วยอกุศลดังกล่าวก็ไม่จัดเป็นอุปกิเลสดังนั้นโพชฌงค์มีสติเป็นต้นที่ปรากฏชัดในระดับพังคญาณเป็นต้นไปจนถึงสังขารุเปกขาญาณพร้อมทั้งสุขและอธิโมกข์เป็นต้นที่เกิดร่วมกับโพชฌงค์จึงไม่เรียกว่าอุปกิเลสเพราะมิได้ทำให้วิปัสสนาหม่นหมองนอกจากนั้น
แสงสว่างที่ปรากฏแก่

ระอริยบุคคลในเวลาเริ่มปฏิบัติที่เกิดในอุทัพพยญาณก็ไม่ใช่อุปกิเลสผู้ที่ได้รับคำชี้แนะจากพระวิปัสสนาจารย์อย่างถูกต้องย่อมเข้าใจว่าแสงสว่างญาณและปีติเป็นต้นนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้วิปัสสนาหม่นหมองไม่ใช่คุณธรรมพิเศษหรือเกิดจากการบรรลุคุณธรรมพิเศษการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิปัสสนามรรคที่ถูกต้องที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเพราะเริ่มเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการกำหนดรู้เท่าทันรูปนามปัจจุบันเท่านั้นจึงเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้บรรลุคุณธรรมพิเศษเมื่อเข้าใจดังนี้ก็จะหยุดใส่ใจต่อแสงสว่างเป็นต้นแล้วเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมต่อไปเมื่อนั้นความเกิดของรูปนามปรากฏชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติอีกทั้งความไม่เที่ยงคือสภาพเกิดขึ้นและดับไปความทุกข์คือความบีบคั้นด้วยความเกิดดับและความไม่ใช่ตัวตนที่ไม่เป็นไปตามต้องการย่อมปรากฏชัดเจนลำดับนั้นการรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วทุกๆขณะที่กำหนดรู้นี้จึงเป็นอุทัพพยญาณที่พ้นไปจากวิปัสสนูปกิเลสมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิปัญญาที่เข้าใจแสงสว่างเป็นต้นไม่ใช่ทางปฏิบัติที่ถูกต้องการใส่ใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่การกำหนดรู้รูปนามตามความเป็นจริงโดยไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องชื่อว่ามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิอันหนึ่งอุทัพพยญาณระดับอ่อนนับเข้าในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิส่วนอุทัพพยญาณระดับแก่กล้านับเข้าในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

0: ที่เกิดของพุทธศาสนาแล้วก็จิตในการที่จะทำพุทธศาสนาให้เกิดมีขึ้นในตนของตนนี่ข้อที่สองข้อที่สามทำยังไงจะรักษาพุทธศาสนานั้นให้ถาวรมั่นคงต่อไปรักสามประการเคยพูดเมื่อก่อนพูดถึงเรื่องที่เกิดของพุทธศาสนาต้นตอบอกเกิดจริงๆจังของพุทธศาสนาที่อธิบายไปแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตที่จะทำให้ศาสนาเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วข้อที่สามจะรักษาได้ด้วยวิธีใดจำจะต้องพูดถึงเรื่องเบื้องต้นอีกก่อนมันจะไปเชื่อมกันที่ตั้งหรือบ่อเกิดกำเนิดของพุทธศาสนาคือคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านสงบเป็นหนึ่งอาการที่เรียกว่าใจคืออาการเป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกว่าเอกคตาจิตและเอกคตาลมเอกคตาลมนั้นยังมีอารมณ์อยู่เพื่อนไปยึดจิตนั้นไปยึดอารมณ์แน่หนึ่งอยู่เช่นพิจารณากายคตาพิจารณาโครงกระดูกหรือจะพิจารณาลมหายใจแล้วเรานึกเราไปบริกรรมพุทโธจนจิตมันถอนหมดเชื่อมปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่พุทโธอันเดียวมีความรู้สึกเฉพาะพุทโธอันเดียวสติควบคุมอยู่กับพุทโธเบื้องต้นที่หลังมาพุทโธกับสติกับใจอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ถึงเอกคตาลมแท้ถ้าหากว่ายังเอาสติไปคุมใจให้อยู่กับพุทโธถึงแม้ว่าจะละอารมณ์อื่นภายนอกก็ตามยังเหลือแต่เท่านั้นกับฉันอันนั้นยังไม่ใช่เป็นเอกคตาลมคือมันมีหนึ่งสติสองใจสามอยู่กับอารมณ์นี่มันยังเป็นสองมันเป็นสามอยู่สติคุมใจให้อยู่ในพุทโธไม่ให้หนีจากพุทโธมันเป็นอาการสามถ้าหากว่าเป็นเอกคตาลมคืออยู่ในอารมณ์เดียวหมายความว่ามีแต่จิตกับอารมณ์มีแต่ใจกับอารมณ์สติรวมเข้าไปอยู่กับใจใจอยู่ตรงไหนอารมณ์อยู่ตรงนั้นอารมณ์อยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นสติเข้าไปรวมอยู่ในนั้นไปอยู่ในใจนั่นเลยคือมีความรู้สึกเฉพาะอารมณ์เห็นนึกพุทโธเฉพาะรู้เฉพาะอารมณ์เท่านั้นอันนี้เรียกว่าเอกคตาลมตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้ถึงหนึ่งต่อเมื่อมันวางซะเอกคตาลมมันก็ไม่ว่างละหายวุบไปหมดเลยอารมณ์นั้นมันก็ไม่กำหนดไม่คำนึงถึงเลยไม่มีความรู้สึกในอารมณ์นั้นเลยแต่มันวางหายวูบไปหายวูบไปแล้วมันไปอยู่อันหนึ่งเข้ามาต่างหากอันนั้นรู้ได้เฉพาะตนเองคือมีความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ความรู้สึกนั่นแหละเอกคตาจิตเอกคตาจิตนี่แหละที่ตั้งหรือที่เกิดบ่อเกิดของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ขณะนั้นยังไม่เกิดได้เวลานั้นยังไม่เกิดก่อนถ้าหากว่าอยู่นั่นเอกคตาจิตมีกำลังอยู่นั่นนานๆแล้วจะจับเอกคตาจิตคือจับอาการจิตนั้นได้ว่าอ๋ออันนี้เองคำว่าจิตคืออันนี้เองคือว่าใจกันเองอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องจิตเลยพูดถึงเรื่องใจคือตรงมันเป็นของกลาง ไม่ส่งหน่าส่งหำไม่วิตกวิจารไม่มีความสงสัยอะไรทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ก็ไม่มีแต่มันรู้สึกของมันเพียงเฉพาะความรู้สึกของมันเฉยจะจับอารมณ์ก็ยังไม่ใช่เครื่องไม่มีเครื่องยึดแต่มันรู้ของมันเองตรงนี้แหละถ้ามันมีพลังเต็มที่เต็มกำลังแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาจากนั้นในขณะนี้ไม่รู้ก่อนหรอกพอมันถอยออกมาจากนั้นแหละพอมันรู้ตัวแล้วมันถอยแล้วถอยจากนั้นในขณะนั้นมันมีแต่เพียงความรู้สึกความรู้ของมันความรู้สึกของมันเฉยๆพอมันถอยมาแล้วมันจะส่งแล้วมันจะเกิดความรู้อะไรเกิดขึ้นมาจากที่นั่นเพราะฉะนั้นจะรู้ผิดรู้ถูกคือรู้เจ็บรู้ป่วยก็ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ก็ดีรู้ขึ้นมาจากนั้นรู้ยังไงอย่างเรารู้สึกเมื่อยมึนสมองเห็นชัดเลยทีเดียวตัวเอกคตาจิตคือว่าเอกคตาจิตจิตอันเดียวนั้นไม่มีเพราะมันเมื่อยมันรู้สึกอะไรอันนี้อาการของจิตมันออกไปจากนี้เองเมื่อยมันออกไปจากนี้เองมันออกไปจากอันมันไม่มีอะไรนี่เองคราวนี้มันเมื่อยตรงไหนมันเมื่อยแข้งขาเอวก็ดีอะไรตรงไหนต่างก็ดีมันไม่เห็นชัดอันนั้นมันเกิดจากอันนี้ต่างหากอันนั้นเป็นอาการของนี่ต่างหากรู้ชัดมาเลยพูดถูกเข้าใจชัดจิตที่มันส่งสายไปยึดไปถือไปหลงมัวเมาแล้วไปสำคัญหมายมั่นนั่นนี่อะไรต่างเห็นชัดเลยทีเดียวอันนี้เดียวมันทำให้ใจเศร้าหมองเพราะมันไปอย่างนี้ถ้าไปถึงตรงนั้นมันไม่เศร้าหมองมันผ่องใสยังเหลือแต่ใจแล้วมันไม่เศร้าหมองที่มันเศร้าหมองเพราะมันมีอย่างนี้เองมันมีอาการขึ้นมาอย่างนี้เองยังเหลือมันยังไปเศร้าหมองถ้าจะเข้ามาเปรียบเหมือนกับโลหะถ้าหากคัดได้สะอาดดีๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีฝุ่นละอองสิมันก็ใช้แจ๋วอยู่เลยถ้าหากว่ามีอาการคือมันจะเรียกว่ามีฝุ่นละอองหรืออาจจะถึงกับเกิดสนิมก็ได้เห็นชัดทีเดียวสนิมกับโลหะนั้นเป็นคนละเรื่องกันแต่อาศัยกันใจคือของกลางกับอาการของใจเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าอาศัยกันคำอาศัยกันนี่หมายความมีสองแหละยังคอยอาศัยกันท่านเดียวก็ไม่มีอะไรจะเห็นชัดขึ้นมาแล้วตอนนี้เรื่องต่างๆสารพัดทุกอย่างที่ไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกมันวิจารวิจารอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างเห็นชัดขึ้นมาเลยแล้วไปเห็นเหตุที่เข้าไปยึดที่เข้าไปหลงที่เข้าไปถือถ้าไม่ถือก็ไม่มีอะไรเห็นไปว่าถือออกทุกอย่างทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดจากอันนั้นจากพระไถ่ของผมที่พระองค์เป็นหนึ่งจึงว่าของทั้งหลายออกไปจากหนึ่งที่อธุมาอันอุปมาให้ฟังสองสามสี่ห้าหกมันก็ออกไปจากหนึ่งสองก็หมายว่าของหนึ่งสองผลสามก็หนึ่งสามผลนั่นเองเดี๋ยวจะพูดอีกหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกันว่าอาการที่ไม่มีอะไรนั้นเป็นของว่างจะมีความรู้สึกเฉพาะของมันในคนเดียวเนี่ยว่ามันว่างหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างก็เหมือนกับวงกลมของศูนย์เขาเขียนตัวเลขเขาต้องศูนย์ลงศูนย์ให้ก่อนเขาเขียนศูนย์นั่นเรียกว่าลักศูนย์แล้วก็เขียนเลขต่อไปที่หนึ่งสองสามอะไรต่างๆเรียกว่าลักสิบลักร้อยลักพันลักหมื่นลักแสนอะไรเขาพูดกันไปหมายความว่าถ้ามีศูนย์แล้วก็นับไม่ได้นับสิบไม่ได้นับร้อยนับพันไม่ได้ถ้ามันมีศูนย์ ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าถึงหนึ่งแค่แล้วนะเป็นอันว่าสองสามมือไม่มีหรือว่าถ้าไม่เข้าถึงหนึ่งแค่แล้วไม่ถึงใจอันใสสะอาดคือใจว่างเปล่าแค่แล้วนะก็จะไม่รู้เรื่องของใจคือกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายที่มันเยอะๆนะท่านจึงได้บัญญัติถูกต้องเรียกว่าบัญญัติกิเลสบัญญัติทั้งหลายนั้นอาการของกิเลสทั้งนั้นที่ท่านบัญญัติตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีตัวนั้นแล้วมันก็แสดงออกไม่ได้มันต้องมีอันหนึ่งแล้วก่อนมันก็แสดงออกอันหนึ่งคือตัวใจกลางนั่นก็แสดงออกทางตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นกายทั้งใจที่โบราณเนี่ยคนทั้งหลายพากันพูดกันอยู่นักหนาว่ากิเลสพันหาว่าตัณหา108ตัณหา108น่ะพูดมากว้างพูดเฉพาะคือเรื่องความทะเยอทะยานอยากในอายตนะทั้ง6นี่แหละคืออายตนะทั้ง6นั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันส่งออกไปตามนี่แหละตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นส่งไปให้ยินดีให้ยินร้ายให้สุขให้ทุกข์เป็นคู่เป็นคู่กันไปแล้วก็นี่ยินดียินร้ายก็ดีสุขทุกข์ก็ดีทั้งอดีตทั้งอนาคตและก็ยินดียินร้ายทั้งสุขทุกข์ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลพูดนั่งเข้าไปเถอะหกคือยินดียินไล่อายะหน้าทางหกมันเป็นหกยินดียินไล่หกสองไปทิพย์สองเอาพูดกันไปอันนี้หกสองทิพย์สองล่ะยินดียินไล่เนี่ยสุขทุกข์มันอ่ะเป็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทิพย์สองคูณเข้าไปทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลพูดลงไปรวมๆมันก็เป็น108ก็ออกไปจากอันนั้นน่ะออกไปจากตัวใจตัวกลางถ้ามีอันนั้นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะมาเปรียบตาของเรานะหรือหูของเราก็เหมือนหูเทียมน่ะตาก็เหมือนกับแว่นของเราน่ะถ้าออกจากตาเราไปแล้วน่ะมันมาสวมไม่มีประโยชน์อะไรทิ้งเฉยใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีแต่แล้วนะตาหูจมูกมันมีประโยชน์อะไรหรอกแม้แต่ตัวคนเราทั้งตัวก็เหมือนกันถ้าไม่มีใจแล้วมีประโยชน์อะไรถ้าเราเปลี่ยนก็ก้อนหินก้อนดินหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ท่อนไม้อย่างเราจะกราบจะไหวจะนบยกมือไหวใครก็ดีกราบพระไหวพระก็ดีมือมันทำไม่เป็นเลยถ้ามีใจจะทำไม่ได้หรอกทำดีมือบอกให้ใจบอกให้มือทำดีคือกราบด้วยจักไหวทีนี้ใจแล้วนั่นน่ะมันออกจากตัวกลางแล้วอ่ะไปสอนให้ฝันเขาให้ฆ่าเขาให้ตีเขาให้ต่อยเขามันไม่รู้ซึ้งหรอกมันไม่รับผิดชอบซะด้วยจะต่อยเสาให้กับเราดูคำปั้นต่อยแรงๆเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่รู้จักอะไรหรอกเจ็บมันก็ไม่รู้จักเจ็บหรอกต่อยไปเถอะฉันแตกจนบาดเจ็บเถอะคำปั้นมันไม่รู้สึกหรอกใจนี่ต่างหากบอกให้มันต่อยใจนี่เป็นคนเจ็บไปยึดเอาคำปั้นมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเลยเจ็บใหญ่เจ็บโตขึ้นการตัวกำปั้นนั่นน่ะมันไม่รู้สึกอะไรหรอกบอกมันทำอะไรมันทำได้หมดงั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีใจอย่างเดียวเธอไม่มีประโยชน์เลยอันนี้นี่ว่าทำทั้งหลายที่จะเป็นกุศลก็เกิดจากใจตัวนี้ที่จะเป็นอกุศลก็เกิดจากใจอันนี้ที่จะให้สะอาดบริสุทธิ์ ชำระมันหมดจะทั้งบุญทั้งบาปทั้งกุศลอกุศลอันนี้ว่าคือไม่มีอารมณ์ของความหมดยังเหลือแต่ของอันหนึ่งคือเป็นของกลางเข้าถึงหลักของกลางจึงเห็นใจเป็นของชัดขึ้นมาโอ้ต้องเดิมได้คือใจที่เขาเรียกกันที่ท่านเรียกว่าผวังคจิตคือจิตคือภพของจิตมาใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องเจริญกับจิตคือจิตเดิมจิตตังประพัสรางจิตผ่องใสจิตสะอาดของเดิมที่ท่านพูดถึงเรื่องนั้นแหละมีบางคนมีบางอาจารย์พูดถึงเรื่องเจริญกับจิตหรือผวังคจิตยึดจิตจิตประพัสสอนเหมือนกับเรานอนหลับเรียกว่าจิตประพัสสอนบางองค์ท่านอธิบายแนวนั้นจิตนอนหลับมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ประพัดสอนประพัดสอนคือผ่องใสมันจะผ่องใสได้นอนหลับมันคิดคุณอยู่วุ่นวี่วุ่นวายบางคนฝันไปไม่มีขอบเขตเลยนั่นแหละจิตมันไม่ใช่จิตผ่องใสไม่ใช่จิตสะอาดจิตสะอาดแท้คืออย่างว่านี่สิที่มันปล่อยวางทั้งหมดยังเหลือแต่อันเดียวคือความรู้สึกเฉพาะมันอันเดียวมันก็ใสเขียวอยู่คนเดียวนั่นก็เรียกว่าจิตผ่องใสนอนหลับมันจะผ่องใสได้เนี่ยคิดคุณด้วยประการต่างๆส่งวุ่นวายจนฝันไป108,000ประการอันนี้พูดถึงเรื่องที่เกิดของใจในที่เกิดของธรรมะคือคำสอนของพุทธเจ้าเกิดอย่างนี้เอาเถอะใครๆก็ตามเถอะพระพุทธสาวกทั้งหลายก็ตามถ้าทำเข้าถึงตรงนั้นแล้วก็ธรรมะของพุทธเจ้าที่เทศนาไว้เกิดขึ้นมาตรงนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าเทศนาไว้นั่นพระพุทธเจ้าเทศก่อนเลยแท้ที่จริงนั้นธรรมะเกิดขึ้นมาทุกคนยังไปตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรเกิดขึ้นมาตรงนั้นธรรมเกิดในที่เดียวกันเหมือนกันกับพุทธเจ้าแต่ยังไปตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสอนก่อนรู้ก่อนมีที่เกิดจำให้ได้ที่เกิดพุทธศาสนาให้รู้จักอย่างนี้จึงจะรู้จักว่าพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนไม่รู้เลยโนเนี่ยไปพูดทั้งเรื่องเกิดในเมืองประเทศอินเดียน่ะพระสิทธาราชกุมารได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เมืองอินเดียเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดถึงโน่นพุทธศาสนาเกิดอันนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าคือพระสิทธาแต่ในผลที่สุดพระสิทธาก็มารู้ตรงนี้แหละเกิดที่ใจใสสะอาดบริสุทธิ์พวกเรากระทำถึงตรงนั้นก็มาเกิดความรู้ตรงนั้นศาสนาจะมาเกิดตรงนั้นเองไม่ใช่ไปเกิดที่อินเดียมันเกิดที่ใจของเราเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเรารู้จักที่เกิดของพุทธศาสนานี่เที่ยวที่เกิดซะก่อนคราวนี้ข้อที่สองต่อไปเราทำอย่างไรจึงศาสนาจะเกิดมีขึ้นในตัวของเราเกิดขึ้นในตัวของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดขึ้นในตัวของพระสาวกพระพุทธเจ้าปริสาวกหลายนี้ท่านทำใจของท่านให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์พุทธองแล้วศาสนาก็เกิดขึ้นตรงนั้นเราก็มาดำเนินตามท่านน่ะสิท่านดำเนินยังไงท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือท่านกำหนดมรณานุสติหรือท่านกำหนดทุกข์จนใจกระทั่งเข้าถึงเอกคตารมณ์อธิบายมาแล้วลดจากเอกคตารมณ์เอกคตารมณ์ก็ทิ้งเสียยังจะเอกคตาจิตเราทำได้อย่างนี้สิทำให้ศาสนาเกิดขึ้นในนี้สิถ้าเราไม่ทำถึงตรงนั้นมันยังไม่เกิดถ้าหากทำได้บ้างเล็กๆน้อยๆสมมติว่าเราสํารวมใจได้ไม่สงสัยยังเหลือแต่เพียงเอกคตารมณ์ก็เรียกว่าศาสนาเข้ามาใกล้แล้วจนจะถึงหลักของพุทธศาสนาแล้วตรงนั้นน่ะเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วล่ะถึงเอกคตารมณ์เมื่อเราถึงเอกคตารมณ์เราก็จะรู้เลยไม่รู้ลึกละเอียดถึงขนาดนั้นยังรู้พอจะเข้าถึงหลักพอจะเข้าถึงอย่างที่ตามสองพุทธเจ้าว่าเรามารู้อย่างนี้ใจของเราถ้ามันมีอารมณ์มันเดียวมันไม่สงสัยเราก็รู้จักว่าเออที่จะจิตไม่สงสัยคือมันหายไปจากทุกข์กระวนกระวายความเดือดร้อนทั้งพวงหายไป ความทะเยอทะยานที่เราจะหายไปเมื่อมันมาอยู่มันพักหนึ่งแล้วมันออกไปอีกเราก็เห็นนะอ๋ออันที่มันสงสัยกังวลกังวายมันไม่ใช่ความสุขอันนั้นมันเป็นเรื่องของความมัวหมองอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเหตุให้จิตวุ่นวี่วุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็รู้แต่ก่อนเราไม่รู้ดิคือยังไม่ทั้งถึงเอกคตาลมอารมณ์มันเดียวนั้นมีแต่อารมณ์มันมากมาบังหูลมได้ค่ะนี่ลมมันมากบังหูลมไม่ใช่เอกคตาลมนึกจับอะไรไม่ถูกลูกเท่านี้ก็เรียกว่าเรารู้ถึงธรรมคำสอนพระเจ้าบ้างแล้วล่ะเรียกว่ามองหรือส่องเห็นทางถึงจะไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรือทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเรามองเห็นส่องเห็นทางทางที่จะไปอยู่แล้วผู้ที่ทำได้ขนาดนี้ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรเลยก้าวหน้าเชื่อมั่นในความสุขความสบายนะความสงบเยือกเย็นนะก็เป็นจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าถึงว่ามองส่องเห็นบ้างเท่านี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราสร้างพระธรรมคือคำสอนพระเจ้าให้เกิดนี้ขึ้นเราทำอย่างนี้เรียกว่าเราทำตามคำสอนพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้เราดำเนินตามรอยของพระองค์แล้วเราปลูกหรือเราทำให้คำสอนพระเจ้าปรากฏเกิดมีขึ้นที่ใจของตนเนี่ยวิธีทำให้เกิดมีหลายเรื่องยาที่สุดเรารักษากายวาจาใจรักษาศีลดาวุสาหาวิยาภาคเขียนในท้อถอยด้วยการละชั่วทำดีเรื่องทั้งหลายนั่นน่ะรู้ว่าแต่เราเดินตามทางตามแนวทางที่จะให้เข้าถึงหลักธรรมคือวิธีที่จะสร้างคำสอนพระเจ้าเกิดมีในตนอันนี้มันเกิดมีแล้วบางทีมันก็ตั้งมากบางทีก็ไม่มากอย่างเขาปลูกไม้ตรงในสวนหนึ่งเนี่ยถ้าต้นอ่อนก็ค่อยจะตายถูกแดดแล้วน้ำไม่ได้ลดหน่อยก็ตายถ้ามันต้นโตแล้วมันแก่ขึ้นมาแล้วมันก็สบายหรือหากโตขึ้นมาแล้วคอยรับจากฝนถึงแม้การเวลาที่จะต้องออกผลมาให้เราได้ทานเรารักษาใจของเราเราสร้างธรรมคำสอนพระเจ้าคือความเชื่อมั่นเห็นว่าอันนี้เป็นความสุขบางทีมันก็มันไม่ชอบแล้วเห็นว่าสุขมันยังไม่ชอบเห็นว่าดีอยู่แต่ยังไม่ทันไม่ดีจริงหรือมันยังเสียดายเรื่องเก่าของเก่าอันที่หลงมัวเมาไว้แต่ก่อนแต่ก่อนมันยังทรงใส่ไปตามเดิมอันนี้เรียกว่ามันยังต้นอ่อนมันยังตั้งไม่ติดแล้วพยายามให้คิดนึกพิจารณาค้นคว้านั่นหรอเป็นของไม่จริงเป็นของไม่ดีเทียบอยู่เสมอก็เป็นใจที่มันสงบแล้วก็ไม่สงบมันมีความสุขต่างกันและมีความวิเวกสงบต่างกันให้รู้สึกคุณค่าของการที่สงบจนกระทั่งมันรวมเข้าไปได้จนใจหนักแน่นมั่นคงตลอดเวลาเขาเรียกว่าต้นไม้เนี่ยค่อยโตขึ้นแก่ขึ้นพอยืนต้นได้แล้วไม่ต้องรดน้ำอะไรข้างหลังมันคือไม่ต้องระวังมันเป็นเองมันเวลายืนเดินนั่งนอนแล้วประกอบไปต่างๆมันคิดเป็นมันเป็นเองความมั่นคงของใจเชื่อมั่นของใจเราเชื่อในความสุขสงบมันนะแล้วทำความสงบมันก็ได้เมื่อไรก็ได้อันนี้เราต้นไม้แก่ขึ้นมาถ้าเราทำงั้นอยู่ตลอดเวลาที่หลังไม่ต้องใจเย็นใจได้โอ้อันนั้นเป็นสภาพของใจเป็นงั้นอาการของใจเป็นงั้นจนกระทั่งเราปล่อยวางเชื่อไหมเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะอาการของใจที่มันสงสัยเพราะรู้เท่าเข้าใจตามจริงมันแล้วเห็นเรื่องเห็นราวของมันหมดทุกอย่างแล้วมันก็สบายก็เกิดผลขึ้นมาความสุขอย่างนั้นนี่แหละวิธีที่จะทำให้พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่หัวใจด้วยวิธีอย่างนี้ส่วนพิจารณาวิธีที่จะทำพิจารณาของความมีมากที่สุดอันนี้ว่าแต่เฉพาะหลักใหญ่ใจความมีศาสนาเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้ เกิดนี่ใจนะที่พูดมานี่แต่คนใดยังไม่ทั้งเกิดก็เอาไว้ซะก่อนขอให้เข้าใจในหลักนี้ซะก่อนวิธีที่จะทำให้เกิดขึ้นอันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะจะรักษาไว้ได้ยังไงถ้าไม่รู้จักวิธีรักษามันก็ไม่ไหวเหมือนกันได้ของดิบดีๆมาไปทิ้งไว้ไม่รู้จักที่เก็บที่รักษามันก็กระจายหายสูญไปได้เหมือนกันของดีก็ตามของเลวก็ตามถ้าเรารู้จักรักษานะของดีเรารู้จักว่าเป็นของดีของเลวเราก็รู้จักว่าของเลวเราได้ขนาดไหนมีขนาดไหนให้รักษานั้นไว้ให้พอใจในสิ่งนั้นเนี่ยว่าให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นของสำคัญศรัทธาน่ะเป็นกระจาดสำหรับที่เจ็บทำคำสอนพระเจ้าไว้ไม่ใช่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเขาเรียกว่ากระจาดแต่ว่านั้นกระจาดตามตัวหนังสือกระจาดที่เป็นของจริงคือนามธรรมได้แก่ความเชื่อมั่นพอใจในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนเห็นที่ตนมีอยู่นั้นมันไม่มีอะไรได้เท่านี้ก็เอาละทำความพอใจทำความอิ่มใจแต่นานๆนักเข้ามันมักจะไม่พอใจคนเราเป็นงั้นมีอะไรกันอยู่นานๆแล้วมันจางๆที่ถือไปคือไม่แน่นแฟ้มคือไม่พอใจมีอะไรก็ตามเถอะเครื่องใช้ไม่สอยอะไรทั้งหมดอ่ะแม้แต่ตัวของคนเราได้มาที่ยังรู้จักเบื่ออยู่นานๆรู้จักเบื่ออยากตายนี่มันยังเป็นได้อันธรรมะที่เราได้ก็เหมือนกันมันได้มาแล้วมันชักจะเบื่อนานๆนะครับอันจริงที่มันได้ที่มันเบื่อนั่นน่ะคือเราไม่มีการรักษาคือเราไม่มีวิธีที่จะรักษาดูอย่างนี้ก็แล้วกันเขาได้รถได้ราได้เครื่องใช้แล้วมันก็ตามเถอะถ้านานๆแล้วสีมันตกมันชักจะเก่าๆเขาก็พ่นสีใหม่ก็ดูมันสดสวยงามขึ้นมาจิตใจก็ค่อยเบิกบานขึ้นดูเถอะผ้าผ่อนที่เรานุ่งเราห่มที่เราใช้เราสอยนานๆมานานๆเข้ามันเก่าถ้าจะขี้เกียจไม่อยากเก็บไม่อยากซักแล้วถ้าหากเรามีวิธีที่จะซักฟอกหรืออบให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกหรือมีสีใสให้มันมีสีเขียวสีอ่อนอะไรต่างๆก็ตามเถอะถ้ามันเย็นตาเย็นใจแล้วก็ชอบขึ้นมาอีกทำมากก็ทำนองเดียวกันถ้าหากว่ามันชักจะเบื่อคือว่าศรัทธาของเรามันน้อยไปเราพยายามที่จะให้เกิดศรัทธาขึ้นในตัวนั้นคือพิจารณาก่อนทบแต่ไปมาย้อนหน้าย้อนหลังแต่ก่อนนั้นไม่เคยได้แต่ก่อนไม่เคยมีมาเวลานี้เราได้แล้วมีแล้วเกิดขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายๆของหายากแสนยากลำบากที่สุดของอันนี้เรียกว่าเป็นของหาได้ไม่ใช่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นของดีอะโคคังมันก็ทำให้เราพอใจเราทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นความจริงนั่นคือความจริงอันนี้ที่เราได้มานี่แหละมันมีความสุขความสบายทำให้เกิดจิตใจเบิกบานได้รับความสุขความสงบของอันนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเป็นของทำยากแสนยากเราพิจารณาจนให้เห็นตามเป็นจริงนั่นเป็นจริงอะไรจริงความจริงไม่ใช่ของหาได้ง่ายของหาได้ยากมันก็เป็นคนก็ต้องการคนก็ชอบเราเห็นของทำของเราเป็นของหาได้ยากแล้วก็ชอบใจเกิดศรัทธาเรื่องใดเรื่องนี้นั่นแหละพุทธศาสนาจึงจะตั้งมั่นวิธีที่จะรักษาศาสนาไปได้คือความเลื่อมใสพอใจยินดีกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยวิธีรักษาพุทธศาสนาถาวรต่อไปวันนี้อธิบายถึงหลักสามประการพูดถึงเรื่องต้นตอบ่อที่เกิดของพุทธศาสนาคือความสงบนี่เมื่อเรารู้จักว่าตรงนั้นเป็นที่เกิดของพุทธศาสนาพระเจ้าที่จะได้ทำคำสอนพระเจ้าที่ได้ทำคำสอนมาสอนพวกเราก็คือเกิดจากความสงบตั้งอธิบายมาแล้วอันนี้เราทำอะไรจึงธรรมะคำสอนอะไรจึงจะเกิดขึ้นมีในตัวของเราไม่ต้องอยู่ในที่อื่นให้อยู่ที่ตัวของเราเลย เราก็จะต้องทำความสงบอย่างพุทธเจ้าคือด้วยการอบรมฝึกฝนภาวนาทำสมาธิจนจิตเป็นเอกัคตาลมเอกัคตาจิตเกิดความรู้ขึ้นมาที่นั้นเห็นชัดขึ้นมาที่นั้นเห็นจริงขึ้นมาที่นั้นเรียกว่าสร้างหรือไอ้สร้างคำสอนพระเจ้าให้เกิดมีขึ้นมาวิธีให้เกิดให้ธรรมะเกิดขึ้นในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อธรรมเกิดในตัวของเราที่ใจของเราที่เป็นเอกัคตาลมแล้วเอกัคตาจิตแล้วธรรมะนั้นก็จะไม่เป็นการลำบากหายากไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นธรรมะในมีพร้อมอยู่แล้วทุกขณะนี่เป็นข้อการในที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วคราวนี้ว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้รักษาด้วยความพอใจเรื่องใสยินดีในธรรมที่ตนมีอยู่ว่าเป็นของดีเลิศประเสริฐหาได้ยากหากมันจะเสื่อมไปแล้วมันไม่พอใจเราก็จะต้องใช้อุบายวิธีหรือแยบคายต่างๆให้เกิดความพอใจว่าเป็นของหาได้ยากลำบากที่สุดและเป็นของมีคุณค่าอย่างยิ่งแต่ก่อนเราไม่เคยทำได้เวลานี้เราทำได้ก็เรียกว่าเป็นของเป็นโชคลาภมันดีที่สุดเรียกว่าปลอบใจหรือว่าทำให้ใจของเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสอันนี้เป็นเรื่องเงียบคายอุบายของตนผู้ที่จะรักษาทรัพย์สินเงินทองและของอะไรก็ตามที่มีอยู่ที่จะรักษาให้มันคงทำด้วยปัญญา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพระโพธิญาณในวันนี้คงปรารภเรื่องศีลบารมีต่อไปนะเป็นนัยยะที่ท่านจำแนกแสดงออกไปลึกซึ้งโดยลำดับแต่ถ้าเรามองการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์จริงๆมันจะอยู่ระหว่างศีล5กับศีล8เนี่ยศีลที่ประณีตขึ้นไปเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีภิกษุณีไม่ต้องพูดนะฮะว่าภิกษุเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอบวชเพราะโอกาสที่จะพบพุทธศาสนาและออกบวชเนี่ยมันก็หาได้ยากประการหนึ่งแล้วท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันต์ปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เนี่ยของการศึกษาก็อยากจะนำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปศึกษาที่กว้างขวางออกไปจะศีลประการต่อไปเขาเรียกภิกษุศีลหรือภิกษุณีศีลเป็นการจำแนกตามจำนวนของศีลคือศีลของพระภิกษุเนี่ยนับตัวเลขแล้วก็ได้ว่า227แต่ถ้านับที่นอกปฏิโมกข์ด้วยเนี่ยก็มีประมาณสัก 2,800 ข้อนะมีเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์จักรติตธรรมโมวัดโสมนัสวิหารท่านเก่งในเรื่องเหล่านี้ท่านก็ไปจดไปนับเอาคือถ้านับอย่างนั้นก็นับได้นะแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วนี่ศีลทั้งหมดไม่ว่าคือผู้นักบวชทั้งหมดผู้งาผู้นักบวชทั้งหมดเนี่ยศีลมันจะมีหลักอยู่แค่4ข้อคือหนึ่งก็คือบทบัญญัติที่ปรากฏในพระปฏิโมกข์ตามสมควรแก่ฐานะสองก็คือการสำรวมระวังอินทรีย์ไม่เกิดใจยินดีหรือว่ายินร้ายเวลากระทบอารมณ์มาจากข้างนอกประการที่สามก็คือการครองชีวิตการเลี้ยงชีวิตการแสวงหาการได้มาการครอบครองการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่นั้นจะต้องไม่มีปัญหาหรือได้มาในทางบริสุทธิ์แล้วก็พิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย4ไม่ปล่อยให้ตัณหาครอบงำพอไม่พอชอบใจไม่ชอบใจก็โกรธพอชอบใจก็อยากกินมากอย่างนี้มันตามใจตัวเองมากเกินไปเพราะศีลตรงนี้เราจะเห็นว่าจะควบคุมเข้าไปถึงจิตและอย่างอื่นไม่ต้องไปนับหรอกมันจะอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ในภาคของการปฏิบัติที่เราเรียกวิบัติซึ่งมันไปคลุมหมดเลยชาวพุทธทั้งที่จริงไม่ใช่ชาวพุทธแต่ชาวโลกทั้งหลายนะก็เรียกว่าศีลวิบัติวิบัติในระดับศีลมันล่วงล้ำไปถึงกฎหมายของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีล5เนี่ยมันผิดหมดนะผิดหมดเลยผิดสังคมผิดกฎหมายผิดประเพณีผิดศีลธรรมหลักทั้งปวงในโลกมันผิดหมดแต่ว่าใครจะเรียกยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราสังเกตว่าการละเมิดศีล5เมื่อกระจายตัวเองออกไปมันก็กลายเป็นกฎหมายอาญาเกือบ400มาตราในกฎหมายอาญาของเราหรือแม้แต่ของต่างชาติมันก็คือกันนะนะก็คือการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวในการสื่อสารแล้วก็ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดสมมติว่าผิดจำหน่ายเนี่ยมันก็ผิดศีลข้อที่2เสพสูบนั้นผิดศีลข้อที่5มันก็อยู่ตรงนี้ไปไหนไม่รอดหรอกแล้วถ้าผิดแล้วมันก็เกิดเมายาบ้าขึ้นมาอาละวาดไปฆ่าคนมันก็ผิดศีลข้อที่1วนเวียนอยู่ตรงนี้จะอยู่ในแวดวงของอาชญากรรมเพราะศีลเหล่านี้จึงเป็นศีลของโลกแล้วมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎหมายอาญาแต่อยู่ในจารีตประเพณีวัฒนธรรมแบบแผนต่างๆเนี่ยถ้าเรามองกลับมาแล้วมันจะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์นะเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับสื่อสารและเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองจะนับให้มากหรือว่ามองโดยสรุปก็ได้ศีลภิกษุณีนั้นมีอยู่311ข้อท่านผู้ฟังที่เป็นสุภาพสตรีอาจจะมองว่าพระพุทธเจ้ากีดกันทางเพศบัญญัติศีลภิกษุณีไว้เยอะบัญญัติศีลภิกษุน้อยกว่า
็นอาจารย์บรรยายพระวินัยปิฎกในมหาวิทยาลัยอยู่หลายปีนะฮะแล้วก็สรุปย่อพระวินัยปิฎกทั้ง8เล่มนะฮะมาอยู่ที่2เล่มคือบางทีเราอ่านแล้วก็ขำๆนึกว่าภิกษุณีนี่แกก็น่าดูนะเรื่องหยุมหยิมอ่ะเรื่องแบบผู้หญิงแล้วก็เรื่องกินนี่จะเยอะไปหมดเลยบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องไปเนี่ยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องไปเรื่องมาเรื่องอิริยาบถทั้ง4เนี่ยก็เลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของท่านและเกี่ยวกับสถานภาพของท่านศีลเลยกระจายออกไปเยอะแล้วก็ทำให้คนบางคนวันก่อนเนี่ยไปประชุมในทางวิชาการอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งท่านไปพูดกระทบนะกระทบในที่ประชุมว่าก็ชอบพูดกันดีนักกว่าผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพระอาจารย์คือแสดงว่าท่านเข้าใจผิดนะการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตามกลุ่มผู้ฟังผู้ชายเข้ามาถามว่าอะไรเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์พระเจ้าก็ตอบว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์แต่ถ้าถามว่าภิกษุณีไปกราบทูลถามว่าใครเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์พระเจ้าก็ต้องตอบว่าผู้ชายเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์คืออะพรหมจรรย์ของผู้ถามอะแล้วแต่ผู้ถามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายว่ามันต้องเข้าใจธรรมะโดยปริยายว่าเมื่อพูดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมองด้านตรงกันข้ามด้วยมาพูดกุศลก็ต้องมองถึงอกุศลด้วยทีนี้สมมติบางทีเราจะพูดคำเลยเช่นว่าธรรมและอธรรมให้ผลไม่เสมอกันธรรมย่อมนำไปสู่สุคติอธรรมย่อมนำไปสู่ทุคติมันเป็นการพูดถึงธรรมะไม่ได้พูดถึงคนเพราะใครก็ตามนะที่ปฏิบัติตามธรรมก็จะนำไปสู่สุคติไปประพฤติตามอธรรมก็นำไปสู่ทุคติมันไม่ได้เกี่ยวกับคนแต่มันเกี่ยวกับองค์ธรรมก็คล้ายๆกับไฟนะใครจับก็ร้อนธรรมะกุศลอกุศลมันก็มีลักษณะก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะถ้าจับประเด็นไม่ได้แล้วก็ไปใช้อคติส่วนตัวตัดสินด้วยอัตตวิสัยเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนแต่ถ้าหากว่าเราจับประเด็นให้ได้ว่าธรรมะเนี่ยมันเมื่อที่จริงไม่ใช่ธรรมะอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้เราต้องมองให้เห็นทั้ง4แง่มุมด้วยกันอาจจะเรียกว่ามิติหรือเรียกอะไรก็ตามนะเช่นสมมติว่าเราพูดถึงความละอายต่อบาปนึกอีกด้านหนึ่งคือความไม่ละอายต่อบาปอีกด้านหนึ่งนั้นบางครั้งก็ละอายบางครั้งก็ไม่ละอายอีกด้านหนึ่งนั้นอาจจะละอายในที่ต่อหน้าคนแต่ไม่ละอายรับหลังคนได้เลยคือต้องมองว่าในภาคละเอียดเนี่ยมันจะมีอะไรสอดแทรกอีกเยอะเลยไม่ใช่มีเท่านั้นหรอกเป็นการพยายามศึกษาทำความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของเรื่องเหล่านั้นทีนี้ศีลประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าอนุปสัมบัติศีลคือศีลของพวกอะไรล่ะพวกสามเณรพวกสามเณรีพวกนางสิกขามานาที่จริงคำว่าอนุปสัมบัติเนี่ยมันคลุมหมดแต่พอดีในที่นี้ท่านแยกกระดาษออกไปมาแยกออกไปก็แสดงว่าครอบคลุมเฉพาะ3กลุ่มศีลพวกนี้พิจารณาสามเณรสามเณรีเนี่ยเป็นเด็กนะสิกขามานาเนี่ยที่จริงท่านอายุท่านมากแล้วนะฮะอายุท่าน18คือสามเณรีนั่นแหละเมื่ออายุครบ18แล้วเนี่ยมันมีรักษาศีลเข้มงวดจากข้อ1ถึงข้อ6คือเพิ่มวิกาลปุจจนาเข้าไปไม่ได้ถ้าขาดต้องนับหนึ่งกันใหม่เพราะฉะนั้นของท่านจึงต้องรักษาในลักษณะที่เป็นนี่จริงๆขึ้นไปแต่ว่าของสามเณรเนี่ยกับสามเณรีซึ่งเป็นเด็กนะฮะคือเรียกว่า7ขวบขึ้นไปส่วนมากก็จะเอาขนาด7ขวบขึ้นก็ยุ่งยากเหมือนกันนะตัวเล็กๆมากเนี่ยไปบวชเนรบวชสามเณรีเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันก็เปิดโอกาสว่าศีลเหล่านี้มันจะย่อยออกไปก็เป็นเสร็จแล้วก็ประมาณ100กว่าข้อ105ข้อนะแต่ว่าศีลหลักมันจะมีอยู่แค่10ใน10นั้นใน5ข้อแรกแล้วก็ไปเพิ่มกันอีก5ข้อนอกจากตรงนี้เป็นติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ประทุษร้ายนางภิกษุณีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ขาดจากสามเณร
แต่ว่าต่อศีลใหม่ได้กลับคืนสู่ความเป็นสามเณรได้เหมือนเดิมภิกษุณีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่บางอย่างเนี่ยทำผิดแล้วก็เรียกว่าลงทันตกรรมคือลงโทษเช่นให้กวาดขยะให้ถูพื้นให้ทำงานเพื่อจะสำนึกสำเนียกแล้วก็สมาทานศีลใหม่ก็บริสุทธิ์กันนั้นก็เป็นวิธีการคือเกาะกลุ่มทำกลุ่มคนเนี่ยทีนี้คือหัตถศีลคือศีลของผู้ครองเรือนมันจะเน้นไปแค่สองกลุ่มดังกล่าวนะฮะคือศีล5กับศีล8หรือศีลอุโบสถทีนี้การเป็นอุโบสถกับศีล8เนี่ยบางทีมันมีศีลข้อหนึ่งแทรกขึ้นมาก็เรียกอาชีวะมัตตกะศีลเดี๋ยวไม่เคยพูดกันนะนะเพราะอะไรเพราะมันรักษาค่อนข้างยากแม้จะกินข้าวเย็นได้ก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่เจริญกรรมฐานเข้าค่ายอบรมกรรมฐานก็จะรักษาศีลอาชีวะมัตตกะศีลคือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มีสัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ3แล้วก็สัมมาชีวะ1ก็รวมแล้วก็เป็น8ก็เรียกศีลในอริยมรรคแต่จริงๆก็อยู่ในอริยมรรคเหมือนกันนะศีลประเภทที่เรียกว่าของคฤหัสถ์เนี่ยคือศีล5ประการนั้นเราจะเห็นว่าเป็นศีลหลักเป็นเรื่องของสิทธิเป็นเรื่องของสวัสดิภาพเป็นเรื่องของเสรีภาพซึ่งเป็นฐานสำคัญของระบบประชาธิปไตยที่เราเรียกร้องกันนะฮะมันจะอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะเมื่อเราพูดถึงสิทธิก็สิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในครอบครัวสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารพูดถึงเสรีภาพหรือสวัสดิภาพก็มีสวัสดิภาพในชีวิตนะในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ก็หมุนกันไปหมุนกันมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ในกรณีของการรักษาศีลข้อที่5เนี่ยข้อที่5ที่จริงมันเป็นศีลที่เพิ่มขึ้นที่เรียกว่าเป็นกรรมกิเลสคือการกระทำด้วยจิตที่ขุ่นมัวเศร้าหมองมันมีแค่4ข้อเท่านั้นเองสุรานั้นเป็นเรื่องเพิ่มขึ้นทีหลังเพราะงั้นท่านที่ศึกษาสนใจในศาสนาจะเห็นว่าศีลข้อสุราไม่ได้อยู่ในกุศลกรรมบทไม่ได้อยู่ในกุศลกรรมบท10แต่ไปอยู่ในอบายมุขพอเป็นธรรมะเนี่ยเขาจะอยู่ในอบายมุขเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่ในกลุ่มของศีลเพราะจริงๆมันคนที่ดื่มสุราคือเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายลองสังเกตนะว่าประทุษร้ายต่อชีวิตตนเองประทุษร้ายต่อทรัพย์สินตัวเองประทุษร้ายต่อคู่ครองตัวเองแล้วก็ทำสถานภาพของตัวเองให้ตกต่ำพอตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดเช่นเมาสุราเนี่ยก็เพ้อเจ้อกับโกหกนี่คำหยาบนี่เต็มยศหมดเลยคือวจีทุจริตมันเกิดขึ้นรวดเดียวเลยนำมาคนที่เหมามากๆเนี่ยเพราะมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันแฝงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าศีลเนี่ยมันเป็นระดับที่เรียกว่ามันเหมือนกับฝึกขับรถนั่นน่ะคือมันมีกฎเกณฑ์มีเคร่งเครียดกันนิดหน่อยแต่พอขับได้ดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปได้เลยทีนี้พอมาศีล8หรือศีลบทสดเนี่ยศีลบทสดเนี่ยคือรักษาเฉพาะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่ถ้าเราถามว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจริงไหมก็ตอบไม่จริงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าในภาคเช้าของวันที่รักษาศีลเช่นวันพระเนี่ย6ชั่วโมงนั้นเนี่ยมันก็กินอะไรก็ได้ก็สรุปว่ายังเหลือภาคเย็นอีก6ชั่วโมงภาคกลางคืนไม่ถึง12ชั่วโมงดีก็แสดงอะไรประมาณก็17ชั่วโมงครึ่งเหลือแต่เนี้ยนะก็ตัวหนักจริงๆก็คือเรื่องกินนะก็เคยคุยกับญาติโยมที่รักษาศีลบทสดหรือท่านเป็นห่วงในเรื่องกินมันก็แปลกเหมือนกันคือเป็นห่วงมากเรื่องกินที่จริงเนี่ยยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีพวกน้ำดื่มพวกเครื่องดื่มต่างๆเป็นอันมากนะที่ไปขจัดปัญหาเรื่องความหิวโหยลงไปได้แต่ปัญหาที่ยุ่งเนี่ยคือคนไม่ค่อยจะเข้าใจอันนี้คือยุ่งมากๆเคยไปในที่บางแห่งคือตามปกติแล้วเรื่องศีล5กับศีล8เนี่ยพระเองก็เกรงใจโยมนะไม่ไปกล้าพูดโยมเองก็จะเป็นยังไงล่ะคือถือตามๆกันมาโดยไม่ได้ศึกษาสอบถามค้นคว้าว่าการรักษายังไงเรียกว่าเป็นปานาติบาตและเป็นปานาติบาตเนี่ยเพราะทำยังไงบ้าง
คือไม่ได้ศึกษากันในลักษณะอย่างนั้นตอนก็ทำให้รักษาแก่นไปเกิดไปพบในที่หนึ่งแล้วก็เกิดความคิดนะในการต่อมาปะก็พยายามที่จะหาโอกาสคุยกับญาติโยมก็ตอนบวชใหม่ๆเนี่ยเจอหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อพระครูประสาทธรรมวิพัฒน์เวลาท่านเทศเนี่ยท่านไล่ที่ศีลห้าเนี่ยนะเป็นชั่วโมงเลยบางทีเนี่ยแล้วก็เทศไปไม่ค่อยมากเพราะอะไรเพราะท่านก็เห็นนะเป็นคนที่ผ่านโลกมานานก็เห็นว่าปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองมันก็อยู่ที่การละเมิดศีลห้านี่แหละอย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดสมต้นในสังฆราชวราชบพิตรนะฮะโรงก่อนเนี่ยไปที่ไหนท่านก็ให้สมาทานศีลห้าแล้วท่านก็พยายามอธิบายศีลห้านั่นคือเห็นชัดเจนว่าสังคมเราเนี่ยถ้าแก้ปัญหาเรื่องศีลห้าได้แล้วก็เรียบร้อยศีลแปดหรือศีลบทสุดเนี่ยถ้าศีลแปดหมายความว่าเราก็รับโดยไม่กำหนดวันอาจจะ3วัน4วัน5วันก็ได้แต่ว่าถ้าบวชสุตศีลแล้วก็กำหนดเวลาไว้ทีนี้บางทีศีล8เนี่ยเราเรียกรักษาเป็นนิตยศีลรักษาตลอดก็เป็นความดีของเราเองมันมุ่งไปลดพวกกามราคะแล้วก็ตัวกระตุ้นกามราคะแต่บางครั้งบางคราวเราก็หรูหราเกินไปอัตมาเองไม่ค่อยแน่ใจนะว่าที่อธิบายกันเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเพราะอาตมามักจะมองกลับไปในสมัยพุทธกาลมาความตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติยังไงพระอรหันต์ท่านทำยังไงพระญาติสาวกสาวิกาเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงคือยังนางวิสาขาเนี่ยท่านมีเครื่องประดับระดามาประสาทนะครับราคา27โกฏแพงมหาศาลมากเลยท่านก็ประดับไปนะฮะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ประดับไปก็แสดงว่าไอ้คำว่ามาลากันทะดิเลปนาธารณะมรณะเนี่ยมันไม่ใช่ทำโสมโสมนะมันแต่งตัวปกตินี่แหละแต่งตัวปกติธรรมดาไม่รู้ราวผู้ว่าไม่ประกวดประคันไม่ใช่งานราตรีสโมสรน่ะก็แต่งตัวปกติธรรมดาแต่ไม่อย่าถึงกับโสมโสมไม่ใช่นุ่งผ้าดำสวมเสื้อขาวหรือสวมเสื้อขาวทั้งชุดมันไม่อย่าถึงขนาดนั้นพระศาสนาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะถ้าไปรักษาศีลอย่างนั้นสมมติว่าโยมเขาไม่มีอะจะทำยังไงเขามีเฉพาะเครื่องอย่างนี้ทำยังไงบางคนก็ไปคุยกับประธานรัฐสภาเนี่ยประธานพุทธสภาเนี่ยท่านบอกว่ามีวัดหนึ่งเขาเกณฑ์เขาแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาต้องจะไปแล้วเลยไม่ไปเพราะไม่มีเสื้อผ้าที่เขากำหนดเอาไว้มันก็กลายเป็นการสร้างภาระให้

ือต้องตัวกันได้นะฮะในฐานะญาติพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาอะไรก็ได้มันเป็นศีลชาวบ้านแต่ว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มันก็ทำให้ลดไอ้เงื่อนไขที่จะกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดในทางเพศคือลดการบริโภคอาหารเสียเพื่อตัดความกังวลด้วยนะฮะแล้วก็กดเว้นแต่การขับร้องประกอบดนตรีดีซีตีเปล่าต่างๆหรือดูการเล่นทั้งหลายดีกว่าคือหมายความว่าทำเองก็ต้องนะฮะดูการเล่นของบุคคลอื่นก็ต้องเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะแล้วลองดูการแสดงทั้งหลายเนี่ยใจเราจะเลื่อนไหลไปตามการแสดงตามบทบาทที่เขาแสดงเดี๋ยวเรียกว่าอินกับบทเหล่านั้นมากไปนะบางทีดูลิเกแล้วก็ไปถือนางเอกไปเกลียดตัวโกงก็เอาตะบันมาปากันไปบนโรงเลยอันนี้ก็แสดงว่าอินกับบทมากไปเกินมันก็เพิ่มโทสะแล้วก็เพิ่มราคะเพิ่มโลภะแล้วก็ติดดาราติดพระเอกติดนางเอกอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นกันแล้วการวันก่อนเนี่ยไปฟังพระท่านพูดก็ขี้เกียจจะเตือนท่านนะเพราะว่ามันเนี่ยที่ประชุมเดี๋ยววันหลังก็คุยกับท่านนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ไม่มีนอนนะไม่มีนั่งนะฮะพระเจ้าพูดเฉพาะนอนอุจจายสยนะแปลว่าที่นอนสูงมหาสยนาแปลว่าที่นอนใหญ่ไม่ได้มีที่นั่งคือนั่งก็คือนั่งไงนะทีนี้บางทีเนี่ยอาตมายังมองว่าเราถือเป็นจารีตมากไปหรือเปล่าเพราะดูในพระบาลีมันไม่มีอ่ะแต่ว่าที่เราถือที่เรามาพูดกันเนี่ยพูดกันไปเรื่อยนะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงที่ไปที่มามันไม่มีเหตุผลโดยธรรมชาติของมันสมมติเราไปในที่หนึ่งเนี่ยเขาโซฟาให้นั่งไงทำยังไงแล้วจะนั่งที่ไหนให้ไม่นั่งยังไงแล้วปูอาสนะซึ่งมียับนุ่นหรือสำลีให้นั่งก็นั่งก็มีนายก็ไม่ได้ห้ามไปแล้วก็ใช้ในฐานะที่เป็นของชาวบ้านบางทีเนี่ยคนโง่ขยันนะชาวบ้านก็ปูอาสนะเอาไว้ต้องสั่งให้รื้อเลยนะพระบางองค์หรืออวดเคร่งต้องเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้สร้างความลำบากแก่ชาวบ้านมากไปมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะเพราะการปฏิบัติจริงๆมันมุ่งที่จะขัดเกลาไม่ใช่เฉพาะราคะไอ้ตรงนั้นเป็นโทสะแล้วมันต้องขัดเกลามันด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีจุดหนึ่งที่เรายินดีตามมีตามได้แต่ว่านอนเนี่ยมันเป็นที่นอนของเราคือไม่ให้นอนอันนี้เป็นศีลที่มีอุปการะคือมันเสริมทำให้การรักษาบทศีลอุโบสถศีลของเราเนี่ยมีความประณีตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อที่3ข้อที่3เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคือญาติโยมบางคนเนี่ยเคร่งรักษาศีลบทสวดศีลแปดไปแล้วกลับไปบ้านลูกหลานเข้าใกล้ก็ไม่ได้นั่งตักก็ไม่ได้ถูกต้องตัวก็ไม่ได้ตวาดแปดแปดแปดไอ้อย่างนี้ก็แย่เลยคือเด็กมันจะเกลียดวัดมันจะเกลียดศาสนามันจะเกลียดพระเพราะคล้ายๆกับแย่งความรักจากปู่ย่าตายายแก่ไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณตาคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็ดีๆอยู่นี่นะแต่ทำไมพอกลับมาจากรักษาศีลยังดุเดือดเหลือเกินยิ้มก็ไม่ยิ้มพูดจาปราศัยก็ไม่พูดจามันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เรียกอาคาริยวินัยวินัยแบบชาวบ้านเราครองเรือนยืนไงก็ครองไปเลยแต่อย่ามีเพศสัมพันธ์กันนั้นเองก็ห้ามเท่านั้นนะคือการจะต้องกายเพศตรงนั้นข้ามไม่ได้เนี่ยเขาห้ามตั้งแต่สิกขามานาขึ้นไปมันมีคนห้าพวกแต่นั้นเองคือนางสิกขามาภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางสิกขามานาพวกนี้จับกายเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกำหนัดนะมีข้อแม้นะด้วยจิตกำหนัดนะไม่ได้แต่ตีต่างว่าจับในกรณีอื่นเช่นว่าพระเดินไปแล้วก็เจอเด็กผู้หญิงตกน้ำอย่างเงี้ยถามมาจับได้หรือเปล่าก็จับได้อะนะถ้าไม่จับแล้วก็แสดงว่าพระนั้นใจจืดมากๆเลยจับด้วยเมตตาจับด้วยสงสารเพราะพระพุทธเจ้านี่บัญญัติพระวินัยว่ามีจิตกำหนัดนะจิตมีความต้องการในทางเพศนะจึงจับไม่ได้นะแต่บางทีเราก็ถือเคร่งแบบเห็นสองบาทกันเกินไปแล้วก็ทำให้คล้ายๆกับพระทอดทิ้งสังคมไม่เอื้อเฟื้อไม่มีน้ำใจต่อสังคมถ้าสถานการณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมะแล้วมันไม่ใช่ว่าไปเคร่งศีลโอ้ยไม่ได้จับต้องไม่ได้ก็วิ่งหนีเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้วินัยนี่จะชัดเจนมากเลยพวกนี้เขาเรียกว่าสจิตตกะคือจงใจมี

0: านั้นเองจับต้องแล้วก็ต้องอาบัติถ้านอกจากนั้นไม่ต้องอาบัติเช่นสมมติเราเดินบนถนนเนี่ยคนเยอะๆเนี่ยมันหลบคนหนึ่งไปชนเราผู้หญิงคนหนึ่งทำยังไงก็ไม่ได้เจตนาอะไรไม่ได้เจตนาไม่มีจิตกำหนัดอะไรก็อย่างนี้เราก็ขอโทษเขาเราก็ไม่ได้เจตนาจะไปชนใครเพราะงั้นศีลเนี่ยมันต้องอ่านในละเอียดแล้วก็หาอธิบายชัดเจนเพื่อจะรักษาศีลแล้วสงบเย็นไม่ใช่รักษาศีลแล้วก็ฟุ้งซ่านเดือดร้อนแล้วฟังทนายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเจริญในธรรม
1: สวัสดี
0: จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงก็เป็นการจำแนกแสดงมาจากที่ต่างๆนะฮะท่านสรุปรวมไว้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะสรุปรวมไว้ที่ศีลนิเทศในคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยก็เรียกว่าปกรณ์พิเศษคือวิสุทธิมรรคเป็นเอกสารทางพระพุทธศาสนาที่แพร่หลายในต่างประเทศมากแล้วก็ต่อมาก็คือ The Light of Asiaเปเซียแล้วก็ข้อที่3ก็คือพระธรรมบท3เล่มเนี่ยฮะจะแพร่หลายในต่างประเทศนะจะทำให้ฝรั่งรู้จักพระพุทธศาสนาความลึกซึ้งความประณีตของพระพุทธศาสนาจากเอกสาร3เล่มเนี่ยพระสงฆ์ไปเข้าไปทีหลังนะทางยุโรปทางอเมริกาหนังสือธรรมะ3เล่มเนี่ยจะแพร่หลายกระจายไปก่อนแต่เวลานี้มีเยอะแล้วนะมีเป็นหมื่นๆแสนๆไปแล้วในชุดต่อไปเนี่ยมันเป็นการจำแนกถึงหลักการในการปฏิบัติศีลซึ่งเราจำแนกโดยกลุ่มบุคคลนะมันจะออกไปเป็น4กลุ่มเขาเรียกว่าปกติศีลคือศีลที่เป็นปกติธรรมดาของคนทั่วไปรักษาได้ดีบ้างไม่ดีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะจำกัดเวลาบ้างไม่จำกัดเวลาบ้างก็แล้วแต่เขาถือว่าเป็นการรักษาโดยปกติเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติศีลมันก็แปลว่าปกติปกติคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อฆ่ากันเพื่อล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันละเมิดในคู่ครองของกันและกันโกหกล่วงกันคือเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อเขียนฆ่าทำลายล้างกันแต่ว่ามนุษย์มีสมองมีจิตนะมีจิตใจที่มีสำนึกมีมโนธรรมมีริมีวัตปะมีความระมัดระวังรู้ความเหมาะความควรว่าอะไรควรหรือไม่ควรเนี่ยมันก็สำรวมระวังเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะไม่ละเมิดศีลห้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าพอไปละเมิดก็แสดงว่าเราผิดปกติปกติกายปกติวาจาเราเป็นอย่างนั้นแต่พอไปละเมิดก็แสดงว่าสูญเสียปกติคือละปกติภาพของเราไปพอละปกติภาพของเราไปเราก็อยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะปกติภาพมันเชื่อมโยงกับสุขแต่ถ้าไม่ปกติมันไปเชื่อมโยงกับทุกข์เพราะสังคมเราที่มีความเดือดร้อนกันอยู่วุ่นวายกันอยู่ทุกวันเนี่ยลองสังเกตมันมีอะไรอ่ะผิดศีลแต่ละทั้งหมดเลยเวลาสอนพระใหม่เนี่ยมาชอบยกตัวอย่างประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองให้เธอคิดเอาลองดูว่าปัญหาอาชญากรรมทั้งปวงในโลกตั้งแต่โลกมีคนมาเนี่ยมันไม่เคยรอดพ้นไปจากการละเมิดศีลทั้ง5ประการวาจากรรมทั้งหลายมันเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์สินประทุษร้ายในทางเพศแล้วก็โกหกหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาไอ้ย่วยรำตำไม่รั่วมันก็ปวดปวดอย่างเนี้ยแล้วก็ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยบางครั้งเนี่ยเกิดสงครามเพราะสิ่งเสพติดเห็นไหมอย่างสงครามขุนที่จีนเนี่ยมันก็เกิดสงครามเพราะสิ่งเสพติดหรือแม้แต่ในชิคาโกสหรัฐอเมริกาครามหนึ่งสมัยแอนคาโปนะสงครามก็เพราะสิ่งเสพติดคือเรื่องสุราเพราะปัญหาเหล่านี้แต่และเรื่องเนี่ยมันเกิดสงครามได้ทั้งนั้นบางครั้งบางคราวก็เป็นการประทุษร้ายต่อใครสักคนหนึ่งแล้วก็ลุกลามบานปลายจนเป็นสงครามบางครั้งก็ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินในจุดใดจุดหนึ่งเช่นไปบุกรุกดินแดงของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเกิดเป็นศึกสงครามบางทีไปแย่งผู้หญิงไอ้แย่งผู้หญิงเยอะจริงไม่รู้เป็นยังไงมนุษย์นี่แย่มากๆเลย พียงนึกคำคำนะวันนั้นคดีที่เรานำมาอ่านมาศึกษาเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ดูไอ้รามเกียรติ์เนี่ยก็เรื่องผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันยักษ์กับมนุษย์เนี่ยไปแย่งผู้หญิงมนุษย์กันรบกันอุตลุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยเพราะเหตุเพียงผู้หญิงคนเดียวในเรื่องของเราอะไรพระภัยมณีก็เป็นเรื่องผู้หญิงสองคนแย่งผู้ชายคนเดียวกันเรื่องของขุนช้างขุนแผนก็เรื่องของผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันนะแม้แต่เรื่องสังทองตอนท้าวยศวิมลเนี่ยลองสังเกตว่าเรื่องนางจันเทวีกับนางจันทาเทวีเนี่ยไปแย่งผู้ชายกันนางจันทาเทวีนะแย่งนางจันเทวีเขาไม่ได้แย่งอะไรหรอกอันนี้ก็คือเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยมนุษย์เนี่ยเพราะปัญหาเรื่องศีลจึงถือว่าเป็นปัญหามูลฐานของสังคมสังคมจะอยู่สุขหรือไม่สุขก็อยู่ที่คนมีศีลหรือไม่มีศีลถ้าอยู่อย่างมีศีลก็เป็นปกตินะโลกมันก็ปกติสงบเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายเพราะแนวศีลทั่วไปเนี่ยก็จะมองระดับนี้เพราะในศีลปกติเนี่ยที่มันมีปัญหาคือมันไม่ค่อยปกติพอไม่ค่อยปกติมันก็มีปัญหาแต่นั่นเองและประการต่อไปเนี่ยมันเขาเรียกอาจายะศีลคือถ้าเป็นพระเนี่ยแต่ว่าสาธุชนเองไม่ได้กำหนดไว้แต่อย่าลืมว่าอาจารย์นี่คือกิริยามันยากความเป็นผู้ดีความสุภาพเรียบร้อยจะพูดจะนั่งจะลุกจะเดินอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นการแสดงถึงพัฒนาการในด้านต่างๆคือแน่นอนสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนเราจะโน้ตเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเอาแบบเดิมไม่ได้มันไม่ทันกับยุคสมัยแล้วมันต้องกระฉับกระเฉงว่องไวปราดเปรียวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาเรียกว่าหญิงแกร่งหญิงเหล็กหญิงเก่งนะฮะหญิงทำงานเลยเนี่ยก็เก่งเยอะๆนะแล้วจะลดบุคลิกภาพไม่ได้เหมือนเดิมไม่ชะแล่มแช่มช้อยไม่สุภาพอดโดนไอ้อย่างนั้นมันอยู่ก็ย่าวข้าวกระเรือเนี่ยได้นะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเพราะบางทีมันกลายเป็นความอ่อนแออยู่ภายในแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อง่ายอะไรเกินไปแล้วก็ถูกต้มง่ายด้วยนะมันอายุสมัยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมองเหมือนกันว่าตรงไหนควรจะใช้ยังไงปฏิบัติยังไงแม้แต่ว่าอาจารย์มันญาติทั้งหลายที่พระเจ้าทรงวางไว้แก่พระสงฆ์ไม่เกี่ยวกับละเทศะกลุ่มคนบุคคลอะไรแต่อะไรเข้าไปผูกพันอยู่เยอะไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นอะไรล่ะจารีตของสกุลจำนวนบาลีท่านเรียกว่ายันตามสกุลตลอดถึงอะไรล่ะท้องถิ่นประเทศลัทธิขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการปฏิบัติทั้งหลายนี่ที่จริงก็คือศีลปกติภาพของเขายังมีคนก็มาเล่าว่าเขาไปออสเตรเลียนะเขาเห็นผู้หญิงแหม่มนะฮะแหม่มก็เดินคนที่เดินเนี่ยกับคนไทยเลยก็ไปสัมภาษณ์ดูนะสอบถามกันดูเป็นผู้หญิงที่สนใจในพระพุทธศาสนาจนเข้ามาศึกษาและมาบวชเป็นชีอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ลาเพศออกไปท่านก็ติดนิสัยนะฮะคือเดินจะพูดจะนั่งเนี่ยเป็นคนไทยไปกิริยามันญาติสุภาพเรียบร้อยนั่งพระเพียรตัวตรงเนี่ยยากนะคนในโลกเนี่ยพูดเป็นเล่นไปคนไทยเป็นคนที่นั่งพระเพียรตัวตรงได้แต่เคยสังเกตว่าถ้าต่างชาติแล้วจะยากมากนะแม้แต่เอเชียด้วยกันยังเข้าใจว่าลาวเขมรพม่าเนี่ยยังไม่เคยพบนะไม่เคยเห็นแต่ลาวเขมรเนี่ยเขานั่งได้นั่งพระเพียบตรงเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมก็เรียกว่าเปลือกเกือบเป็นอันเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านที่ซึมซับอะไรของกันและกันไว้มากนั่นก็แสดงว่าพวกนี้ที่จริงมาเป็นศีลอย่างหนึ่งเป็นอาจาระศีลอาจารย์ก็คือความประพฤติมันญาติกิริยาวาจาตรงไหนควรไปหรือไม่ควรไปควรพูดหรือไม่ควรพูดควรทำยังไงไม่ใช่ว่าไปจำกัดเราทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ปัญหาว่าทำที่ไหนเช่นกิริยาบางอย่างใครจะหกกระเบนตีลังกายังไงก็ตามในห้องตัวเองเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรมันไม่ได้ผิดศีลอะไรแต่ว่าไปเป็นกิริยามันญาติต่อหน้าสาธารณะกำนันอันนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นศีลประเภทเรียกอาจารย์ของพระนั้นกำหนดเป็นวินัยนะกำหนดเป็นวินัยเช่นสมบัติผู้ดีของเราที่เจ้าพระยาพระเสด็จ เรียบเรียงไว้นะถ้าเราดูให้ดีแล้วก็เอามาจากหนังสือโนโกวาที่พระใช้เรียนเนี่ยเรียกเสขิยวัตรมีอยู่75ข้อด้วยกันว่าด้วยการวางตัวการนุ่งการห่มการวางตัวการใช้เดียบทเนี่ย26ข้อว่าโดยการรับอาหารเนี่ย4ข้อว่าโดยการบริโภคอาหารเนี่ย26ข้อและว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามเหมาะควรแก่ฐานะกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลอะไรก็ทั้งหมดก็16ข้อแล้วว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์3ข้อรวมแล้วก็เป็น75ข้อเรียกว่าเสขิยวัตรเป็นสมบัติผลดีในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนพระวินัยปิฎกคือตมานั้นอาจจะศึกษาไม่เคยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะคือจะศึกษาในแง่ของข้อเท็จจริงด้านประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงด้านของธรรมะแต่ข้อเท็จจริงด้านของปาฏิหาริย์คือเรามองว่าสิกขาบทบัญญัติในพระวินัยเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีต้นเหตุเขาเรียกอาธิกรรมิกะคือต้องมีคนสร้างเรื่องขึ้นแล้วพระเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องเหล่านั้นแล้วก็นำมาชี้แจงความถูกความผิดและในสุดก็ทรงบัญญัติขึ้นมาเป็นบทบัญญัติตามพระวินัยและจากโครงสร้างตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเสขิยวัตรเนี่ยมันไปอ้างภิกษุฉัพพัคคีมากเกินไปจนมีความรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนกลุ่มเดียวเพียง6คนนั้นเองไปทำอะไรมั่วซะหมดเลยแล้วก็พอมาถึงภิกษุณีสามเณรพุทธง่ายสาธมิกทั้ง5เนี่ยมันมีเสขิยวัตรเท่ากันแล้วก็เหมือนกันซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าต้องเอาคติยาคติยาวัดนะฮะวัดปฏิบัติของกษัตริย์ในราชวงศ์สักยะเนี่ยเป็นผู้ดีชั้นสูงเนี่ยเข้ามาบังคับใช้ในหมู่สงฆ์คือไม่น่าจะมีต้นบัญญัติแต่ว่าเป็นพระพุทธประสงค์ที่ต้องการสร้างหล่อหลอมวรรณะต่างๆเข้าเป็นหนึ่งเดียวคือเรียกว่าอาจจะเรียกว่าสมณะวรรณะก็ได้คนสอนละเอียดมากนะสอนตั้งแต่เข้าห้องน้ำสอนถ่ายยังไงนะพระเจ้าสอนตั้งแต่ขับถ่ายเลยอาบน้ำถูตัวยังไงวางผ้ายังไงเข้าไปห้องน้ำเนี่ยเข้าไปยังไงอะไรโอ้สอนละเอียดมากสอนละเอียดจนนิพพานนะไม่มีคำสอนไหนที่สมบูรณ์เพียบพร้อมหมดหรือถ้าเรานำมาร้อยเรียงนะฮะนำมาร้อยเรียงให้เป็นพื้นฐานไปเดินไปเรื่อยๆนะฮะเป็นบันไดไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระสัพพัญญุตญาณที่มองผ่านทะลุการเวลามาเป็นนั้นมากแล้วก็ไปแทรกซึมอยู่ทุกอังคาประยบของความเป็นประชาคมโลกคือไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะฮะเราเอาธรรมะเข้าไปแต่มันจะทันสมัยตลอดเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ก็น่าเสียดายนะว่าคนไทยเราไปบูสงเข้าทรัพย์อยู่นานแล้วท้าบันสงเองก็ไม่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวที่จะพัฒนาองค์กรนะฮะบริหารจัดการหมายความมาธรรมะไม่ต้องไปแต่หรอกแต่ว่าทำยังไงจะรวบรวมเรียบเรียงหมู่ขึ้นมาแล้วก็ให้เหมาะสมกับยุคสมัยการสื่อสารได้เหมาะสมกับยุคกับสมัยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยคือคณะสงฆ์เขาไม่ได้คิดเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากพอสิ้นสมเด็จพระมหาสมณะแล้วเนี่ยเราไม่มีความริเริ่มใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ตามรอยนะฮะตามรอยไปเรื่อยๆแม้แต่ระดับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวลานี้ไม่มีมหาวิทยาลัยสงฆ์นะเห็นพวกครูบาอาจารย์นักศึกษาที่พูดมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่มหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่มีในประเทศไทยนะต้องรู้อย่างเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแล้วเวลาเนี้ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐตามพระราชบัญญัติแล้วกฎหมายบังคับใช้ไปนานแล้วนะมันเป็นการสืบสานต่อจากท่านคือยุคสมัยของท่านแต่นั่นเองตรงนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสนะโอกาสก็ไม่ค่อยมีความคิดที่เริ่มบุกเบิกในงานด้านตรงนี้ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าธรรมดาศีลคือธรรมดาเนี่ยธรรมดาหมายความว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าธรรมดาทั้งหลายธรรมดาของมารดาพระโพธิสัตว์ธรรมดาเลยมันธรรมดาของเต่าที่จำศีลเนี่ยธรรมดาของกบที่จำศีลธรรมดาของไส้เดือนที่กินดินอะไรเนี่ยธรรมดาเขาเรียกธรรมดามันพระชนนีของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีจิตกำหนัดในทางเพศพอผู้ชายอื่นจะรอสง่างามยังไงก็ตามท่านไม่มีความรู้สึกในทางเพศเลยตั้งแต่พระโพธิสัตว์ต กรคือไม่หมายความว่าพระขันธ์ของท่านเนี่ยเป็นฐานรองรับคนระดับพระโพธิสัตว์นะจะไม่มีจิตกำหนัดในทางเพศต่อชายอื่นนอกจากพระเจ้าสุทโธทนะแต่พอพระโพธิสัตว์หรือพระเทสนทิในพระขันธ์เนี่ยไม่มีความสนใจสนพระทัยในเรื่องนั้นเลยเพราะรักษาขันธ์ไว้อย่างดีแล้วก็เราอาจจะพูดในแง่ของการเดินทางในแง่ของยุคสมัยนะว่าเป็นเหตุที่วงโคตรเร็วเนี่ยแต่ว่าท่านหลักของบารมีทำหลักธรรมดานะหลักธรรมดามารดาพระโพธิสัตว์ต้องที่วงโคตรเร็วเพราะอะไรเพราะว่าพระคันของท่านนั้นมีไว้เพื่อเกิดพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองเพื่อเกิดเพื่ออยู่ของโพธิสัตว์เท่านั้นเองไม่ใช่สาธารณะทั่วไปแก่สัตว์โลกทั้งหลายนะนี่ก็คือธรรมดาของพุทธมารดาทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีลอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปาเหตุกัดศีลคือเป็นศีลของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมีเป็นอัธยาศัยของท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีล5นี้เป็นปกติวิสัยของท่านท่านเป็นของท่านอย่างนั้นเกิดแวะมาถึงก็ไม่มีแม้แต่ความคิดจะไปเบียดเบียนกัดจะไปลักขโมยจะเป็นอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ดีชั้นสูงคือคุณธรรมท่านสูงพอที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วยอำนาจแหละด้วยอำนาจของศีลบารมีที่ท่านเก็บสะสมอบรมสืบต่อกันมาเป็นเวลานานเนี่ยและนี่ก็เป็นการจำแนกในเชิงที่เรียกว่าตามกลุ่มคนซึ่งก็หมายความว่าในความเป็นสังคมในความเป็นคนไทยมีพวกอาจารย์ศีลเป็นอันมากซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกเสียดายนะว่าไม่น่าจะหายไปเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเรานะเช่นว่าการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบดั้งเดิมของเราคือผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้น้อยนะฮะแต่เราเห็นว่าผู้ใหญ่ก็มากมากเหลือเกินนะผู้น้อยก็ค่อนข้างกระด้างไปก็เลยหาจุดบรรจบไม่ได้ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าถ้าคืนอยู่กันในลักษณะนี้ผู้ใหญ่มีแต่มากกันมากมากเนี่ยเด็กมันก็หน่ายนะฮะมันไม่ร่วมยุคกับเด็กเด็กมันก็หน่ายแล้วในที่สุดเด็กเองก็ต้องรับบาปเพราะว่าไม่ยึดมั่นอยู่ในหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกระแสของวัฒนธรรมต่างแดนเนี่ยมาฉุดกระชากไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดน่าห่วงเหมือนกันแล้วก็ยังนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งคือพวกอะไรล่ะพวกขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายที่รัชกาลที่5ทรงนิพนธ์เอาไว้เป็นประเพณี12เดือนอันนี้ที่จริงก็คืออาจารย์ศีลนะมันเป็นแบบแผนที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เรารณรงค์ในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรารณรงค์ในแง่ของวัฒนธรรมแต่ว่าทำกันประเดี๋ยวประดาวแล้วก็หายไปแทนที่จะสืบต่อเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยถ้าเรายินดีร่วมอกร่วมใจกันเนี่ยมันไม่ได้มากอะไรแต่อย่าลืมนะเช่นว่าประเพณีสงกรานต์ก็ดีประเพณีการละเล่นในเทศกาลสงกรานต์ก็ดีหรือว่าประเพณีรดน้ำดำหัวสาดวันถาดวันตรุษอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมโยงความรู้สึกผูกพันฉันญาติฉันมิตรฉันคนบ้านใกล้เรือนเคียงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและโดยเฉพาะยิ่งคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่แกเริ่มจะห่างเหินกับผู้ใหญ่ในสกุลออกไปโดยลำดับจนบางครั้งบางคราวไม่รู้จักนะแล้วก็นับชนหัวชนหางไม่ถูกเลยไม่ต้องว่าคนก่อนอ่ะอาตมาเองนี่ก็เยอะนะญาติพี่น้องแล้วก็พอเข้ามาเล่าเราก็จับหัวชนหางไม่ถูกเลยเพราะเราไม่มีพื้นความรู้ในเรื่องแบบนี้มาบางก่อนมีญาติอยู่กลุ่มหนึ่งมากันหลายคนมาตั้ง20กว่าคนนะแล้วก็มาแนะนำคนนั้นเป็นลูกคนนั้นคือทั้งสายเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกว่าก็นำอย่างนี้ต้องขอโทษนะยังไงมันก็จำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้มากว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนเป็นยังไงเวลานี้อยู่ที่ไหนนามสกุลใดเนี่ยเราไม่รู้อยู่เยอะไอ้ที่รู้มันก็ไม่แปลกหรอกที่ไม่รู้เนี่ยทำไงเราก็ไม่รู้จริงๆเพราะงั้นแนวดั้งเดิมของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ท่านสร้างไว้เนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกลักษณะอย่างหนึ่งคือกุลสัมพันธ์คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของคนภายในสกุลเดิมทีนะเดิมเนี่ยสังคมไทยเราจะนิยมเรื่องอย่างหนึ่งเรียกวัตรบท คือว่าพระไปเทศเรื่องมคมนพนี่มากนะเรื่องเท้าสกะเทวราชเรื่องอานิสงส์ของการสร้างศาลาสร้างสระน้ำสร้างสวนดอกไม้อะไรแต่ไรเนี่ยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก็จะพูดเรื่องแบบนี้มันมาจากประวัติของท่านมคมนพซึ่งต่อมาก็คือเกิดเป็นเท้าสกะเทวราชเนี่ยมันจะมีการพูดการอธิบายในเรื่องเหล่านั้นกันมากแล้วก็จะมองไปที่ตัวธรรมะซึ่งก็มีอยู่องค์ธรรมนะฮะมีอยู่ทั้งหมดก็7ข้อแต่กันเรียกวัตถบท7ประการก็1อุปถากบำรุงมารดาบิดาบาลีว่ามาตาเปติพลังชันตุงอุปถากบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดากุเรเชษฐาปจายินังมีการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพนับถือตามสมควรแก่ฐานะต่อผู้ใหญ่ภายในสกุลของตัวเองฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นะไม่จำคันเราให้ความเคารพนับถือสันหังสกิรสัมภาสังพูดจากันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานสบายหูสบายใจแล้วก็เป็นเจตนาที่ดีงามต่อท่านเหล่านั้นเตสุนัยยะปายินังลดละการส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานระหว่างคนสองคนขึ้นไปจนถึงกับหมู่คณะพวกบางทีก็ไปยุคนภายในบ้านในทะเลาะกันเองเลยมัจเจระวินัยยุตตังขจัดมลทินคือความสนิทออกไปจากใจในแวดวงของเราเนี่ยไม่ควรจะแสดงความเห็นแก่ตัวหรือเพื่อแปรโอป้อมารีมีมิตรไมตรีต่อคนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงมีความจริงกายจริงวาจาจริงใจจริงต่อเวลาหน้าที่การงานข้อตกลงนัดหมายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสัจจะนี่สังคมเราขาดแคลนนะกันหาคนจริงใจได้ยากจริงจังก็หาได้ยากเหยาะแยะเลื่อนลอยเหม่อลอยไปนี่เยอะเลยแล้วก็ขจัดไม่ถึงกับขจัดนะคือข่มความโกรธแม้ว่าเราอาจจะโกรธจะไม่พอใจต่อญาติพี่น้องบางคนมากกว่าจะมีนะอุบาปุบาปขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงข่มความโกรธเอาไว้อย่ารู้อำนาจแก่อารมณ์มากเกินไปและเวลานี้เราก็คิดแบบพลังว่ามีอะไรก็ระบายออกมาให้หมดมันไม่จำเป็นจะต้องระบายนะฮะคือถ้ากลิ่นมันไม่สะอาดแล้วระบายออกมามันก็ไม่ดีเพราะว่าวจีทุจริตเนี่ยมันไม่ต้องระบายหรอกเราก็ข่มแต่ภายในให้หายไปมันอยู่ที่ใจเราคิดเฉยๆมันไม่จำเป็นจะต้องระบายออกมาถ้าเราหยุดคิดมันก็จบแล้วมันไม่มีอะไรนะฮะแล้วเราไปปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเฉยๆใกล้ๆกับคนมองเราแล้วเรามองเขาด้วยความหมั่นไส้ก็ไปถามซักถามขึ้นมาพอเขาเล่าการที่เขามองให้ฟังว่ารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาจะเป็นญาติคนนั้นหรือเปล่าเป็นลูกคนนั้นหรือเปล่าอะไรอะไรเนี่ยพอเรารับปากอ๋อเนี่ยมีน้าที่งั้นที่งั้นเป็นญาติกับพ่อของคนอย่างนั้นอย่างนั้นความรู้สึกโกรธมันก็หายเป็นความรู้สึกเคารพนับถือนะแล้วอาจจะชักชวนไปรับประทานอาหารหรือว่าไปพบกับพ่อแม่ของเราเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะว่าทั้งหมดใจมันคิดเอาวันทำยังไงว่าเรื่องบางเรื่องคิดแล้วมันกลุ้มคิดแล้ววิตกกังวลก็อย่าคิดมันจะบ้างเพื่ออะไรเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีแนบแน่นเอาไว้ก็โบราณท่านจึงเตือนรักยาวให้บานรักสั้นให้ต่อหมายความถ้ารักยาวเนี่ยมันต้องตัดไอ้ยุ่มยิ้มออกเสียบ้างแต่รักจะอยู่กันไม่ยืดก็ต่อความยาวสาวความยืดไปก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเองต้องฟังทางไหนแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

ิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาภาคกลางคืนของวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ช่างมันแต่จะเป็นผู้รู้แอบรู้จากมันสัพพะแปลว่ากายะกายปฏิเฉพาะสังพร้อมเวทีเวทะรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งหมดตอนนี้เอาสติควบคุมรู้สึกกายทั้งหมดมันเป็นอย่างไรปล่อยลมหายใจแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวตามดูมันนี่จะเห็นมันไปถึงไหนกายัญญตราหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพัสสาสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละลมหายใจเข้านี้เองคือกายกายสังขารที่จะมาปรุงให้กายเย็นกายร้อนกายสงบหรือกายวุ่นวายนี่อยู่ที่ลมเพราะฉะนั้นเมื่อพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีเข้านิโรธสมาบัติดับสังขารทั้งสามดับสังขารทั้งสามนี่วจีสังขารคือความคิดที่จะเอามาพูดวิตกวิจารณ์จะดับก่อนความคิดดับไปก่อนต่อมาอันดับสองก็จะดับกายสังขารดับกายสังขารนี่คือลมหายใจดับหยุดหายใจเป็นเองด้วยอำนาจแห่งสมาธิที่หล่อหลอมลึกซึ้งแหลมคมเข้าถึงจิตตั้งเดิมจิตแท้ๆยถาปุเพจิตตังเข้าไปสู่จิตตั้งเดิมจิตแท้ๆจิตที่ไม่มีสุขมีทุกข์มีแต่อาการรู้ธรรมดาไม่รักไม่ชังจิตของพระอริยเจ้าระดับอนาคามีท่านก็จะเข้าไปสู่จุดนี้กายสังขารดับลมอัสสาสะปัสสาสะของพระโยคาวาจรผู้เข้าสู่นิโรธสมาบัติก็ดับตามวจีสังขารกายสังขารนี่คือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวปรุงดับเมื่อกายสังขารดับแล้วมโนสังขารดับสุดท้ายคือสัญญาและเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งจำได้ไหมรู้อะไรเนี่ยมันดับหมดด้วยเหตุนั้นพระอริยเจ้าที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติจึงไม่ผิดอะไรกับคนตายเพียงแต่ว่าร่างกายยังอุ่นแต่คนตายมันเย็นทีนี้พวกเรานี่มันยังไม่ใช่พระอริยเจ้าที่จะต้องไปดับสังขารถึงขนาดนั้นช่วยเอาอันนี้ออกไปทีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมีแต่ตัวแมลงเราทำอย่างนี้แหละดูลมหายใจยาวดูลมหายใจสั้นหลังจากนั้นแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวมีสติเพียงแต่รู้จักมันจะแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงตรงนี้กายที่เคยปวดนี่มันก็ไม่ปวดมันจะเย็นลงละเอียดลงมากก็จะเห็นว่าลมไม่มีก่อนที่จะไปถึงลมไม่มีเนี่ยเรารู้จักกายทั้งปวงซะก่อนปล่อยมันเข้ามันออกแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวจ้องดูอย่างละเอียดจุไม่นานนักดอกก็จะเห็นมันดิ้นในตัวของเราเนี่ยจะดิ้นถ้าเราหายใจเข้ายาวๆมากๆออกยาวๆมากๆหายใจสั้นเข้าสั้นออกมากๆและจึงมาปล่อยตามธรรมดาเนี่ยไม่นานมันจะดิ้นนำตามตัวของเราเนี่ยเหมือนมันมีตัวมีตนวิ่งไปวิ่งมายุกจุกยิกจิกกระดุกกระดิกดิมดิมันกระตุกตามขาตามแขนบางทีมันจะอ้าปากเติบเคี้ยวของมันเองดูให้ดีๆนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีให้รู้กายทั้งปวงแต่ถ้าท่านขี้เกียจหายใจยาวท่านเห็นว่ามันอึดอัดมันเป็นทุกข์ ขี้เกียจหายใจสั้นเอาแต่นั่งดูพุทโธพุทโธหลังกดหลังงอไปเนี่ยก็อาจจะไม่พบสิ่งเหล่านี้ยังเก่งก็เลยพักไปก็หลับหลับเหมือนแม่ใหญ่นะเพราะคุณยายอยู่ข้างๆนี่สองพุทโธเท่านั้นแหละก็หลับเลยความจริงพุทโธนั้นแปลว่าตื่นแต่พุทโธชนิดนี้พุทหลับมันจึงยังไม่ใช่พุทโธมันก็เลยเป็นพุทเทียมถ้าพุทโธมันต้องตื่นต้องเบิกบานแจ่มใสแต่พุทหลับแล้วมันไม่ใช่เป็นพุทโธทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ขี้เกียจหายใจยาวข้าวยาวออกจนมันเหนื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วก็หายใจสั้นๆก็เหนื่อยอีกแล้วก็ปล่อยธรรมดาลมนั้นก็ค่อยๆผ่อนคลายไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินมันจะลดจากความยาวมันจะขยายจากความสั้นไปสู่ความเป็นมัชฌิมาพอดีสมตาสม่ำเสมอเมื่อถึงตรงนี้มันก็จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทากายก็สงบจิตก็จะเริ่มสงบก่อนที่กายจะสงบดิ้นซะก่อนดิ้นยุกจิกจิกข้างหน้าข้างหลังตามหัวตามเก้าบางทีสะบัดอย่างนี้มันเป็นเองไม่ใช่เราไปทำเอาเองถ้าคนอื่นมาเห็นเขาจะว่าอย่างไรมันก็เป็นนะแต่คนนั่งเงาะออกไปอย่างนี้นั่นมันเป็นเองเป็นที่อะไรเป็นที่ลมที่เราหายใจเข้าไปยาวๆเนี่ยมันไม่ใช่เข้าไปเพียงแค่ปอดแค่ท้องมันเข้าไปหมดตรงไหนที่เป็นช่องว่างในร่างกายมันเข้าไปหมดที่เป็นอากาศว่าช่องว่างมันจะเข้าไปหมดเราดันมันด้วยยิ่งดันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปหมดพอเราปล่อยตามธรรมดาที่นี่มันขังพอเราปล่อยธรรมดามันออกมามันขังอยู่ตรงไหนมันก็ออกมามันก็ดิ้นมันก็วิ่งไปวิ่งมาบางทีก็เหมือนใครมาจับขากระตุกถ้าทำอย่างนี้เป็นกรรมฐานมีสติดูลมหายใจเข้าใจออกดีๆแล้วไปนอนถ้าอยู่ในป่ากำลังจะหลับดีๆเหมือนใครมาจับขากระตุกลุกขึ้นมาห่วยว่าเป็นเทวดาว่าปลุกหรือผีมาหลอกหนอเอาไว้อีกที่จริงไม่ใช่ใครดอกไม่ใช่ใครมาปลุกก็อันนั้นแหละลมที่เราหายใจเข้าไปมากๆนั่นแหละมันช่วยทำให้เราตื่นมันเป็นพุทโธไม่ต้องพูดมันก็จะเป็นพุทโธแท้ๆแหละทีนี้ไอ้พุทโธหลังคดหลังปงขึ้นมาเนี่ยมิตรจิตรับเท่านั้นนะพุทเทียมทีนี้พอเราปล่อยตามธรรมดามันดิ้นไปดิ้นมาบางทีมันก็ไต่ตามหัวเหมือนมันมีตัวมันยังหน่อไม่ไต่อยู่ในนอนเนี่ยเกาอยู่เรื่อยบ่มีหยังช่างหัวมันบางทีมันก็เป็นเหมือนลายเหมือนลิ้นมาไต่ตามหน้าตามตาทั้งหมดอันเดียวกันปล่อยมันไว้ดูลมหายใจไปทำให้มันน้อยละเอียดลงละเอียดลงหลังจากนั้นมันจะหยุดดิ้นหยุดอะไรสงบกายก็ระงับจิตก็ระงับปัดสัมพยังกายสังขารังบางทีจะรู้สึกว่าไม่หายใจลมหายใจไม่มีมันจะไม่ตายหรือไม่ต้องกลัวช่วงนี้มันอยากจะสงบทั้งกายก็อยากสงบจิตก็อยากสงบไปด้วยกันในช่วงนี้ถ้าปล่อยไปต่อไปก็จะเห็นว่ามันเฉยปวดรวดร้าวที่ไหนมันก็หายไปหมดถ้าถอนจิตออกมาอีกถอนจิตมีความคิดว่าอยากจะให้มันสงบยิ่งไปกว่านี้นั้นความอยากนั้นก็ไปกวนมันซึ่งมันเองมันจะสงบช่วยฟังให้ดีว่าถ้าอยากสงบมันยิ่งไม่สงบเหมือนไปกวนมันจะสงบหรือไม่สงบก็ทำไปที่นี่พอเราไม่อยากสงบมันกลับสงบมันเป็นอย่างนั้นมันกลับสงบของมันเองพอมันคล้อยอ่อนตัวลงไปกายก็ลำงับจิตก็ลำงับเหมือนกับไม่มีลมหายใจต่อมามันถอนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันกระเพื่อมอีกนิดหนึ่งท่านอาจจะได้ยินเสียงอยู่ในหูของท่านนี่จะดังมากๆไม่ต้องไปหากินยาไม่ต้องไปโรงพยาบาลมาถึงตรงนี้หูจะไม่หนวกเลยทีนี้ก็ไปหาหมอพวกกรรมฐานไม่รู้เรื่องก็ไปหาหมอท่านไม่ต้องไปหาหมอ ูที่มันดังขึ้นมานั้นคือความสงบลงแห่งจิตความระงับลงแห่งกายจนได้ยินเสียงในร่างกายนี่มันเป็นเมืองเป็นโรงงานร่างกายนี้ไม่ใช่มีแต่ตัวเรานะมีพวกเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยเป็นหลายล้านตัวที่มีชีวิตอยู่พวกโปรโตพลาสม์อะไรต่างๆที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกอยู่ในทุ่งเซลล์เนี่ยมีพวกตัวโปรโตพลาสม์ที่ยังไม่ตายเนี่ยเขาก็ทำงานเขาก็มีชีวิตน้อยๆพวกจุลชีพชีวิตน้อยมันก็เหมือนโรงงานใหญ่หัวใจก็ทำงานดังคึกคักสมองก็มีคลื่นรับที่มันระงับลงในสติสัมปชัญญะก็ละเอียดจิตก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงของตนเองเนี่ยสนั่นหวั่นไหวเลยมาถึงช่วงนี้จะมีอยู่สองแบบบางคนนะอาจจะเคยฝึกมาหลายภพหลายชาติก่อนนู้นมาวันนี้ก็เลยมาต่อของเก่ามาถึงทางเก่าที่เคยเดินมาอาจจะเร็วไปกว่านี้อีกอาจจะได้ยินเสียงชนิดหนึ่งที่ซ้อนขึ้นมาในเสียงที่ดังๆจะมีเสียงอีกชนิดหนึ่งนิ่มนวลแหลมแซงเสียงที่ดังกึกก้องในร่างกายออกมาเนี่ยพอเสียงตัวนี้ดังขึ้นเนี่ยตัวร่างกายจะเบาฟังก็พอฟังได้ยินเสียงตัวนี้ไม่มีง่วงจำใสเบิกบานอาตมาอยากจะเรียกมันว่าเสียงแห่งความรู้เสียงแห่งความตื่นเสียงแห่งความเบิกบานแจ่มใสถ้าน้อมจิตฟังเฉพาะเสียงอย่างเดียวฟังไปมันไม่ได้ออกมาจากไหนกลายเป็นออกมาจากตัวเราเหมือนกับออกมาจากขมองหัวพุ่งลงไปบนฟ้านี่หิ้วเลยเหมือนตัวเราจะห้อยลอยไปในห้วงอวกาศท้องฟ้านภาอากาศถ้ามันไปอย่างนั้นนั่งอยู่ทั้งวันนั่งอยู่ทั้งคืนก็ไม่มีอะไรที่จะไปเจ็บปวดรั่วราวเพลิดเพลินไปอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพของจิตที่ผ่านการฝึกมาเล็กๆน้อยๆนี่จะพบความสุขกลายเป็นกีฬาฌานกีฬากีฬาก็แปลว่าเล่นเล่นอยู่ในการเพ่งพอตกค่ำย่ำคืนมาไม่อยากจะสนใจกับใครกลัวแต่เวลาจะหมดไปยิ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีงานมากรับผิดชอบต่อสังคมต่อศาสนางานนิมนต์กิจนิมนต์งานแสดงธรรมต่างๆไหนอยากจะต้องไปรับผิดชอบต่อศาสนาสอนบ้านสอนเมืองไหนอยากจะอยู่กับความเป็นสุขชนิดนั้นศึกษาเรื่องราวชนิดนั้นอย่างเพลิดเพลินมันก็เลยต้องแบ่งพอกลางคืนมาแล้วเอาแล้วไม่อยากจะให้กลางคืนหมดไปไม่พอนอนก็ไม่นอนนั่งให้มันหลับไปเนี่ยในที่สุดมันก็เลยเป็นลักษณะที่ไม่รู้หลับเวลาไหนไม่รู้ตื่นเวลาไหนก็เอาอย่างนั้นเพราะกลางวันงานมันมีมันจะต้องแย่งกันอาตมาว่าคารวะจะโชคดีถ้าทำถูกลักษณะอันนี้แล้วไม่มีใครมามนพวกท่านทั้งหลายดอกมันมีผู้ใดมาหามาหอมหนาหอมหลังสนุกปานจับอึ่งง่ามฝนบัดมวนปานงั่งทำความเพียรบัดเป็นคารวะนี่สนุกมาถึงช่วงนี้จิตใจมันจะเริ่มมีความสุขที่ละเอียดจะรักพ่อรักแม่ไม่มีผู้ใดจะรักพ่อรักแม่เท่ากับคนที่มีความสุขทางจิตมีความสุขทางกามอารมณ์มันลืมพ่อลืมแม่นะทิ้งพ่อทิ้งแม่วิ่งไปตามชายหนุ่มชายหนุ่มทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปกับเมียสาวแต่ความสุขชนิดนี้มันจะวิ่งไปหาพ่อหาแม่ถ้าสมมติว่าท่านมีพ่อมีแม่อยู่ตรงไหนท่านพบอันนี้ท่านไม่ได้บอกน้ำตาไหลออกมาเลยอยากจะให้พ่อฉันเห็นอยากจะให้แม่ฉันพบความสุขเช่นนี้ยกมือไหว้วันละเป็นสิบหนไม่อยากให้พ่อพ่อเห็นดิชีวิตนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่เราท่านประทานชีวิตให้เลี้ยงดูมาแต่สิ่งที่เราพบวันนี้เป็นคุณค่าที่สูงสุดของชีวิตทำอย่างไรหนอพ่อแม่ของเราจะมีความสุขอย่างนี้เราเอาเงินให้ท่านท่านก็ซื้อเอาไม่ได้ดอกคน ที่พบความสุขชนิดนี้จะรักพ่อรักแม่จะเชิดชูบูชาลามไปจนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักบ้านรักเมืองรักศาสนารักสังคมความสุขที่แท้จริงไม่ต้องซื้อด้วยเงินทีนี้อยากจะให้คนอื่นทั้งหลายได้พบได้เห็นแม้เขาจะเป็นคนยากจนขอทานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพบเห็นอันนี้เศรษฐีหมื่นล้านพันล้านก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้พบเพราะเงินเหล่านั้นอาจจะขวางเขาเพราะเวลามันจะเข้ามาถึงจุดนี้มันต้องทิ้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นกีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเล่นอย่างเพลิดเพลินกลางวันกลางคืนนี่อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นพวกเรามานี่พยายามจับจุดจับประเด็นในเรื่องนี้ให้ได้ว่าทำสมาธิอานาปานสติเพียง4ขั้นเนี่ยก็จะทำให้ท่านได้พบความสงบลงแห่งจิตความระงับลงแห่งกายโดยท่านอย่าตั้งใจจนเกินไปบางคนตั้งใจจนเกินไปพอจะดูลมหายใจก็ไม่รู้จะยาวหรือจะสั้นตั้งใจจนเกินแล้วก็ไม่พอดีร่างกายของเรานี่มันมีธาตุดินน้ำไฟลมเราปรับลมให้พอดีไฟก็พอดีน้ำก็พอดีดินก็พอดีฟังให้ดีๆนะคนสมัยโบราณว่าตั้งธาตุจะไปเรียนคาถาตั้งธาตุซะก่อนนะจึงไปฝึกจึงไปเจริญกรรมฐานอาตมาไปอ่านในหนังสือใบลานกรรมฐานแบบเวียงจันทน์กรรมฐานโบราณก่อนอื่นใดต้องหัดตั้งธาตุท่านว่าหัดตั้งธาตุเสียก่อนแล้วจึงเจริญกรรมฐานพระอานาปานสติใช้คำว่าพระเสียด้วยเหมือนกับเป็นตนเป็นตัวติหังตะโจโรที่นั่งอะไรท่านก็ว่าไปหัดพูดไปข้างหน้าหัดพูดมาข้างหลังตั้งธาตุอาตมาอ่านดูแล้วก็มาระลึกนึกถึงว่าโอ้นั่นคืออุบายให้เราตั้งสติไปข้างหน้าแล้วย้อนคำนี้คืนหลังเดี๋ยวมันจะลืมเมื่อเราตั้งสติพอดีลมหายใจก็จะพอดีเข้าถ้าตั้งจนเกินไปลมหายใจจะแรงเกินไปสังเกตดูเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันพอดีมันอยู่พอมาตั้งใจทำสมาธิคันคออยากไอน้ำลายก็จักมาจะใส่บาทนี่เอาไปเอามาลิ้นก็มีขึ้นเต็มปากไม่มีที่จะเก็บมือก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนมันร้อนนั่นเห็นไหมมันเกินไปมันไม่พอดีเราหายใจแรงเกินก็เหมือนเป่าไฟก็ลุกขึ้นน้ำก็เดือดเหือไหลออกมาน้ำลายไหลออกมาในคอในอะไรถ้าเราทำให้มันพอดีทำลมให้มันพอดีปรุงลมให้มันพอดีนี่น้ำลายก็ไม่มีดีไม่ดีน้ำลายแห้งเวลาเราสงบลงน้ำลายก็จะแห้งลมหายใจน้อยๆน้ำลายก็แห้งคอก็จะแห้งหลังจากนั้นกายก็เย็นความเจ็บปวดรุนแรงก็ไม่ค่อยมีจิตก็สงบลงไปลมหายใจนี้แหละตัวการที่จะเป็นเครื่องมือทำให้จิตสงบได้ง่ายเมื่อมันสงบระดับนี้ท่านไม่ต้องถามอาตมาดอกถ้าไปทำที่บ้านท่านอาจจะคิดถึงที่นี่ถ้าท่านพบความสงบที่นี่ใต้ศาลาหลังนี้ท่านไปถึงบ้านเป็นเดือนท่านก็คิดถึงที่ท่านนั่งเหมือนกับที่นี่จะเกิดขึ้นอีกถ้าไปที่อื่นมันก็ไม่เหมือนที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าถึงอนุสลักนิยธรรมสถานที่บุคคลจะระลึกถึงตลอดชีวิตมีอยู่4แห่ง1สถานที่ที่คนผู้นั้นเกิดมาท่านเกิดอยู่บ้านไหนเมืองไหนท่านจะรู้ของท่านไปจนถึงตายท่านจะไปอยู่ประเทศไหนที่เจริญแค่ไหนท่านก็ไม่ลืมบ้านเกิดของท่านอาตมาไปเห็นพี่น้องชาวเมืองสุรินทร์ชาวกาบเชิงนู่นที่มันแห้งมันแรงอาตมาบอกว่าลุงพอออกไปยังจังหวัดยับใหญ่สายสวยไปหาอยู่วันอื่นแน่ขันมันแห้งมันแรงนกมีปีกมันยังบ่บินไปแล้วอ่ะบ้านไผบ้านมันเขาจะเป็นสวยหรือมันเป็นเขมรนกมันมีปีกมันยังบ่บินไปแล้วมันก็พออยู่แรงก็ได้ ือบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนั้นเขาจะจำตลอด 2. สถานที่ที่พระมหากษัตริย์ได้ปราบดาภิเษกได้ชนะฆ่าศึกศัตรูดัสกรสถานที่ที่พระนเรศวรตัดคอพระมหาอุปราชาตรงนั้นพระนเรศวรต้องจำไปจนถึงวันตายเป็นเอง 3. สถานที่ที่กุลบุตรใดได้โกนผมปลงหนวดปลงผมโกนหนวดได้ปวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดณที่ใดโบสถ์ใดวัดใดที่ตนเองบวชจะจำตรงนั้นจนตายสถานที่สุดท้ายหญิงก็ได้ชายก็ตามผู้ใดก็ตามได้ภาคเพียรพยายามทำจิตตนเองให้สงบลงได้ปรากฏพบเห็นความสุขอันล้ำลึกอันเกิดจากธรรมที่ตนเองได้เห็นแล้วเป็นครั้งแรกจำตรงนั้นจนตายถ้าผู้ใดได้มากระทำจิตให้สงบลงใต้ศาลาในวันวิสาขบูชาปีนี้ที่นี่ท่านจะจำที่นี่ไปจนถึงวันตายเพราะวันนั้นฉันเป็นอย่างนั้นครั้งแรกอาตมาจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังว่าจำจนถึงวันนี้อาตมาทำความเพียรปรากฏพิเศษครั้งหนึ่งแรกๆปรากฏเห็นอะไรรู้ไหมเห็นเลขมันมานี่จะเป็น20ปีแล้วยังตื้ออยู่นี่ตัวที่เห็นหันถ้าเอามาพูดอีกเดี๋ยวผู้ใดจะเอาไปซื้ออีกจิบหายเลยไม่ขอนำมาพูดจำคิดว่าคงจะต้องจำมันไปจนตายอัน6ตัวนี่สมัยนั้นมันไม่มี7ตัวนะมัน6ตัวพอตั้งใจทำความเพียรครั้งแรกก็ฝันเห็นอาจารย์พุทธทาสมหาเพราะอาตมานี่มีความเคารพเริ่มใสศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสที่ท่านมรณภาพไปที่สวนโมกชยาถ้าฝันเห็นท่านก็มีความสุขใจฝันเห็นท่านมาหาว่าอย่าไปสนใจกับเลขกับหวยนะไม่ใช่ทางแห่งพระอริยเจ้านั้นมันเป็นทางนำมาซึ่งลาภสักการะเป็นสะพานทอดไปสู่ลาภสักการะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นนะก็รับปากท่านว่าผมไม่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วท่านอย่าไปสนใจกับเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนะจงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธรรมไปเถิดวันหนึ่งท่านจะได้เป็นธรรมเสนาเป็นกองทหารแห่งกองทัพธรรมก็รับปากรับคำว่าเราเองไม่ได้ชอบก็นั่งสมาธิไปทั้งไม่คิดไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเรานี้หรือจะมีน้ำหน้าได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะจิตใจอาตมามันไม่ใช่คนสงบง่ายมันมีประสบการณ์มากไปมาจนจะทั่วโลกแล้วสมาธิมันก็ไม่ได้สงบแต่ก็ทำไปดูลมหายใจดูไปดูมาหลายวันหลายคืนเข้ามันเริ่มเกิดสงบมันเห็นแสงยิบยับยิบยับยิบยับยิบยับขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบครั้งแรกยิบยับยิบยับยิบยับเอ๊ะมันอะไรก็ดูมันไปเฉยๆดูลมแต่มันไปเห็นสิ่งนั้นทั้งที่ใช้สติดูลมแต่มันไปเห็นสิ่งนั้นต่อมาไม่นานมันก็เป็นตัวเลขแดงๆไหลยิบยิบยิบยิบมาจับมาลอยเด่นแล้วก็หายวับไปต่อมาก็ยิบยับยิบยับพอเกิดอีกตัวที่สองไหลยิกยิกยิกยิกไปติดกันกับเป็นสองตัวแล้วมันก็หายไปมันก็เกิดไล่ไปอย่างนี้จนถึงหกตัวแล้วมันก็หายไปเอเราก็นึกว่ามันคืออะไรสงสัยมันจะเป็นอย่างนี้ซะละมั้งแต่ก็อดใจไว้พอถึงเวลาหวยออกเราก็ฟังเอาหูน้อยแอบฟังเขาคุยกันแต่นี่คนหนึ่งแกก็บ่นมาโอ้ยว่าฉันจะแม่นมันบ่โซ่เห็นซื้อตัวนี้ไปออกตัวนั้นเราฟังตัวที่เขาบอกว่ามันออกนั้นมันตรงกับที่เราเห็นหลังจากนั้นคนที่คุยด้วยกันก็ถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหกตัวนี่ตัวไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้น ถูกงดทั้ง6ตัวมันจึงจำไม่ลืมเท่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังจำอยู่ทั้ง6ตัวนั่นเพราะมันเป็นครั้งแรกถ้าเอามาพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นครั้งใหม่ผู้ใดผู้หนึ่งจะเสียเงินเสียทองขึ้นมาไม่เอามาพูดจิบหายก็เห็นนั้นท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดสามารถทำให้สงบก็จะพบความสุขลงที่นี่ปัจจุบันนี้แล้วท่านก็อาจจะคิดถึงที่นี่ไปตลอดกาลนานฝนตกลงมาแล้วนะพูดจากันก็คงจะไม่ได้ยินคิดว่าจะไม่ได้ยินก็ควรจะต้องยุตินั่งสมาธิฟังเสียงฝนเอาเสียงของฝนนี้มาเป็นอุปกรณ์มาเป็นอารมณ์แห่งสมาธิมาเป็น subject meditation ลองสิหลับตาเข้าแล้วก็เอาเสียงฝนนั่นมาเป็นอารมณ์แห่งสมาธิมันก็จะสงบได้เสียงธรรมชาติหากตรงไหนมันสาดก็ขยับขยื่นเข้ามาปีนี้อุดมสมบูรณ์มากวันวิสาขบูชานี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเกิดบุพนิมิต32ประการในจำนวน32ประการนั้นข้อที่24มหาเมฆดำทะมึนเหนือของฟ้าคำรามหลั่งสายฝนลงทั่วทั้งมหาทวีปทั้ง4น้ำฝนมีความอร่อยยังหมู่มวลพืชและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกินอย่างชื่นใจเป็นเครื่องหมายบอกอมตะธารารสแห่งพระธรรมของพระศาสดาจะเหมือนกับสายฝนที่หลั่งลงสู่ภาคพื้นแผ่นดินเทเวศเตียงพมโลกลิ้นทล่าเดียรสารสัตว์ตื่นประดาดอมหนามมหาคุณหล่นเทโวไหลลังรับอยู่ใต้ลุมป่าฝนเหลี่ยงจังบ่ตายพี่น้องเอ้ยจำไว้ว่าข้อที่24ในวันวิสาขะในวันเกิดในวันตรัสรู้ในวันจุติสู่พระคันของมารดาเหมือนกันจะมีนิมิต32ประการแสงสว่างไม่มีประมาณส่องลงไปจนถึงโลกันตมหานรกคนตาบอดได้มองเห็นคนหูหนวกได้ยินในวันวิสาขะวันพระพุทธเจ้าเกิดช่วยฟังให้ดีวันนั้นคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินเสียงคนง่อยเปี้ยสีขาลุกขึ้นเดินได้นั้นเป็นอภินิหารวันนี้คนหูหนวกอาจจะได้ยินคือสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาที่นี่เหมือนหูหนวกได้ยินใหม่ตาบอดอาจจะมองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักบาปบุญคุณโทษวันนี้ได้มาประพฤติปฏิบัติบูชาจนจิตใจได้สงบลงระดับหนึ่งจนได้มองเห็นเหตุเห็นผลส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปนั้นก็อาจจะมีส่วนในวันวิสาขะทำให้พวกเราผู้ที่บอดน้อยก็จะหายบอดมากก็อาจจะพอมองเห็นคนง่อยเปี้ยเสียขากลายเป็นคนเข้มแข็งท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้เปรียบเสมือนคนง่อยเปรียบเสมือนคนเปี้ยแต่วันนี้กลายเป็นคนเข้มแข็งไม่กินข้าวก็ได้แต่ก่อนไม่เคยคิดว่าตนเองจะทำได้เหมือนคนอ่อนเปรี้ยเปียแรงคนเป็นเปรี้ยเป็นง่อยวันนี้กลายเป็นคนลุกขึ้นเข้มแข็งไม่หวาดกลัวตายก็ตายยังก็ยังนี่มันอาจจะมีความหมายอย่างนี้ก็ได้ในบุพนิมิตในอภินิหารนั้นฝนตกทั่วทั้ง4มหาทวีปในวันเช่นนั้นแล้วยังกล่าวว่าน้ำฝนนั้นอร่อยมากเราไม่ได้ลองเอามาลองกินดูมันจะอร่อยไหมวันนี้แต่ที่อร่อยที่สุดคือรสแห่งพระธรรมของพระศาสดาที่หลั่งลงสู่พื้นโลกนั่นเองความหมายมันมากข้อที่23ใกล้ๆข้อ24มีความ แปลกประหลาดหนึ่งว่าฝูงนกที่เคยบินอยู่ฟ้ากับบินขาลาลงสู่ภาคพื้นแผ่นดินในวันนี้ในวันประสูติในวันตรัสรู้ในวันที่พระโพธิสัตว์จุติลงสู่ขันมีความหมายว่าเหล่าเทวดามารพรหมที่มีอัสมิมานะสูงส่งเหล่าสมณะพราหมณ์เจ้าลัทธิที่เชิดชูอัสมิมานะของตนเองว่าเก่งแล้วกล้าแล้วได้ฟังธรรมของพระศาสดาก็เหมือนนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าทะลาลงสู่พื้นแผ่นดินน้อมเสียนอภิวาทกราบการพระศาสดาอันนั้นเป็นเครื่องหมายในบุพนิมิตน้ำมหาสมุทรที่เค็มแสนจะเค็มกลายเป็นน้ำที่จืดสนิทหวานปานน้ำผึ้งในวันประสูติในวันตรัสรู้ในวันปรินิพพานคือวันนี้เป็นเครื่องหมายเปรียบเทียบปริศนาให้เราเข้าใจว่าคนที่เค็มเหมือนมหาสมุทรจิตใจที่เค็มที่แสนจะตันหนีทีเหนียวแม้แต่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ยอมเสียให้แก่ใครเมื่อได้ฟังคำของพระศาสดาจิตใจของท่านผู้นั้นที่แสนจะเค็มก็กลายเป็นความจืดสนิทเกิดความเมตตาปาณีเกิดขึ้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างวันนี้มีแต่น้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มกลายมาเป็นน้ำที่จืดสนิทเหมือนสายฝนอาตมามองไปหลายคนมองไปนี่ก็เห็นคุณโยมทวีมัทุรสมาจากกรุงเทพไม่มาเปล่าๆเอาเทปเปล่าๆมาถวายด้วย 1,800 ม้วนเพื่อจะบันทึกเสียงเผยแผ่ธรรมสีที่ตั้งอยู่ในถังอมทาศาลาของท่านผู้นี้ท่านผู้นี้ก็เหมือนน้ำทะเลที่เคยเค็มวันนี้หมดความเค็มมีแต่ความจืดสนิทวันนี้พวกเรามาที่นี่มีแต่มาด้วยความจืดมาด้วยความเบิกบานแจ่มใสในวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันวิสาขะจึงมีลักษณะแปลกๆดูจิตใจของพวกเราวันนี้คงจะหวานกันปานน้ำผึ้งยอมเสียสละเพื่อบูชาพระศาสดาอันใดจะเป็นบุญส่วนที่เป็นทานส่วนที่เป็นศีลส่วนที่เป็นภาวนาส่วนที่เป็นอดเป็นทนเป็นวิริยะเป็นเนคขมะปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาพ้นลงมาให้หมดปันนี้สั่งสมบุญญาบารมีกันจนชีวิตให้มันหวานปานน้ำผึ้งเหมือนน้ำในมหาสมุทรในวันนั้นอันนี้พอจะเปรียบเทียบอย่างนั้นสายฝนโปรยปลายอยู่กระหน่ำไม่ขาดกลางวันกลางคืนหยุดช่วงบ้างพอให้เยือกเย็นพอจะร้อนหน่อยก็ตกลงมาอาตมาคิดว่าอันนี้กับวันนั้น 2,600 กว่าปีมาคงจะ

บอกว่าร้อนที่สุดท่านทั้งหลายจำได้ไหมพระพุทธเจ้าพูดถึงวัฏสะสูตรฝนที่หมอดูทํานายไม่ถูกดินฟ้าอากาศที่หมอดูทํานายไม่ได้5ประการมันเข้าล็อกพอดีคนไม่มีศีลมีธรรมก็ทํานายกันไม่ถูกคนมีศีลมีธรรมยิ่งลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นปีนี้มันแปลกประหลาดอยู่นะที่บอกว่าจะร้อนที่สุดวันที่อากาศที่พระอาทิตย์เล็งโลกตรงเป้าที่สุดจะร้อนมากที่สุดกับฝนตกทั่วไปหมดเลยแถบนี้แล้วก็เย็นปีกายบอกว่าจะแห้งแล้งกับฝนตกมากที่สุดนั่นมันอาจจะเป็นที่บุญที่กุศลที่เราทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติในวันนี้พูดจนฝนมันหยุดตกเนี่ยมันขี้เกียจจะตกเถียงกับเราท่านทั้งหลายก็คงจะเหนื่อยฟังพอสมควรนะน้ำปานะตั้งรออยู่เป็นแถวก็คงจะต้องยุติลงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เติมน้ำเข้าไปแซ่บๆเพราะไม่มีอย่างอื่นส่วนท่านที่เดินทางมาจากเมืองอุบลคงจะมีอีหยังเข้าไปในท้องในพุงมาบ้างตามทางกินอยู่บ่กินแต่เศร้าบ่กังเว้นบ่กินเลยดีกว่าพวกแม่ใหญ่อยู่หนีแน่มือเศร้าเขาบ่ได้กินตื่นมาตั้งแต่ปีสองมานั่งสมาธิกันกินแต่น้ำเป็นอันว่าเจ้ากันพอดีพวกโน้นเดินทางไกลได้กินมื้อหนึ่งพวกนี้อยู่กับที่กินแต่น้ำก็คงจะพอดีกันเนาะเอาบุญมาฝากกันขอยุติธรรมิกถาในภาคนี้ลงเดี๋ยวนี้มันสามทุ่มครึ่งแล้วขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอันจะนำตนเองออกเสียจากทุกข์จากภพจากชาติในวัฏสงสารตามกำลังแห่งสติปัญญาบุญญาบารมีแห่งตนสืบต่อไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกองค์เธอ

ธุขอตอบปัญหานิดหนึ่งเดี๋ยวจะผ่านไปเสียขอกราบเรียนท่านอาจารย์เรื่องกระดูกพ่อแม่เก็บไว้ในธาตุกับบอกเก็บใส่ธาตุมันเป็นผลต่างกันอย่างไรขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไขข้อข้องใจให้ผู้สงสัยเก็บไว้ในเจดีย์สถานเป็นการที่ง่ายต่อการแสดงออกซึ่งความเคารพจะได้ไปปัดไปกวาดและลึกถึงเวลาใดก็จะได้เห็นง่ายจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจวิญญาณถ้าไม่เก็บไว้เลยก็เป็นความดีอีกแบบหนึ่งเอาไปเป็นปุ๋ยเอาไปเป็นปนหายไปในน้ำเพื่อให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่โผูกพันกันในภพในชาติระลึกถึงก็ทำคุณงามความดีไปพระพุทธเจ้ากล่าวว่าในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดไม่มีสัตว์ใดเลยผู้ใดเลยในโลกนี้จักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันเพราะนั้นพ่อแม่ลูกเต่าวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้จักจบจักสิ้นดอกเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านจะตรัสรู้ท่านก็ระลึกชาติหนหลังก่อนบุพเพนิวาสานุสติญาณในวันนี้ในคืนนี้ตอนหัวค่ำปฐมตอนหัวค่ำปฐมยามตั้งแต่หัวค่ำไปหาสี่ทุ่มนี่พระพุทธเจ้าของเราในช่วงนี้แหละเดี๋ยวนี้ท่านนั่งไปภาพเก่าๆชาติเก่าๆหลากไหลออกมาเป็นแสนๆกับเป็นแสนวิวัตกับเป็นโกรธโกรธสังวัตกับทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายอย่าลืมนะถ้าระลึกถึงความหลังนี่มันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายแต่ถ้าระลึกถึงแล้วเป็นไปเพื่อความยึดมั่นนั้นมันจะก่อโทษก่อทุกข์ต้องไปให้สุดผู้ใดระลึกชาติหนหลังได้ย้อนไปย้อนไปจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่จบไม่สิ้นเป็นผัว

็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานวนไปเวียนมาอยู่นี่น่าเบื่อน่าหน่ายวัฏสงสารนี่ภัยใหญ่หลวงก็ทำให้ท่านอยากจะหนีจากวัฏสงสารก็ทำให้เกิดญาณต่อไปในยามมัชฌิมยามตั้งแต่สี่ทุ่มไปหาตีสองนั่นเรียกว่ายามกลางทำให้ท่านเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมจุติเกิดดับก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเห็นว่าไม่เที่ยงนี่น่าเบื่อหน่ายก็เกิดความจางคายจิตใจก็น้อมไปเพื่อวิราคานิโรธาขึ้นมาพอช่วงจากตีสองไปหาสว่างช่วงนี้เป็นช่วงปรัสรู้เกิดอาสวัคคายานมาวันนี้เราจะเอาทั้งสามช่วงเลยหรืออย่างไรจะได้ยานอะไรกันบ้างถ้านั่งเดี๋ยวนี้คิดถึงเมื่อวานนั่นแหละคือบุพเพนิวาสานุสติญาณของเราธรรมดาถ้าเราเริ่มสงบมันจะย้อนหลังไปเมื่อวานเมื่อซืนเดือนก่อนปีกาย10ปี20ปีจนถึงเด็กๆนี่นั่งสมาธิมันจะย้อนหลังไปนั่นคือปุพเพนิวาสานุสติญาณของคนธรรมดาบุพเพแปลว่าแต่ก่อนนิวาสะแปลที่อยู่สาพร้อมอนุสติตามระลึกถึงพร้อมซึ่งที่อยู่เก่าๆก่อนๆได้ไม่ได้แปลว่าระลึกถึงชาติก่อนดอกเราก็เลยพูดให้มันง่ายเข้าระลึกชาติผลหลังได้อันนี้มันเลยเถิดมาตั้งแต่กระดูกเข้าธาตุมันก็เลยมาถึงชาติก่อนชาติหลังไปก็ขอยุติลงต่อไปนี้มีอะไรเอาฝากเจ้าหน้าที่อุบาหารตื่นขึ้นมานอนหลับแล้วคนเข้าฌานแล้วยังไม่ถึงไหนมีน้ำปานะมีอะไรกันพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วจะให้พรหรือไม่เอาก็ได้ดองเนาะพูดในฟังแล้วพรอยากได้ก็เฮ็ดเอาเฮ็ดแล้วนี่ก็ได้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายเนี่ยกราบพร้อมเพียงกันแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงอิริยาบถฉันน้ำปานะต่อมาใครจะเอาอย่างไรก็ค่อยว่ากันเอากราบพร้อมกันเสียทั้งพระสงฆ์เจ้าเราอุบาสกอุบาสิกาวันนี้เราเวียนเทียนไม่ได้ดอกมีแต่นั่งสมาธินี่แหละพร้อมเพียงกันพร้อมนะเอากราบนกยังวันในนอนเดี๋ยวคนหลับก่อนนกนะจ้อยจ้ะกราบครับของฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอย่างไรนะปัณณะช่วยกันจัดการจัดแจงกัน

0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: นอกจากนั้นยังมีการน ำเป็นอย่างอื่นเช่นมีการดอกพระเป็นต้นซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ออกไปกว่าทุกปีมาโดยมีเพื่อนสหธรรมิกจะเป็นภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีต่างก็ได้มาร่วมชุมนุมกันเป็นจำนวนมากพอสมควรแต่การบำเพ็ญบุญที่เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันจัดทำมานั้นย่อมมีการขาดตกบกพร่องเป็นธรรมดาของการทำงานไม่ว่าจะทำงานชนิดใดก็ย่อมมีการขาดตกบกพร่องบ้างการขาดตกบกพร่องในการทำงานย่อมเป็นเครื่องให้เราท่านทั้งหลายได้พากันปรับปรุงกิจการงานที่เราจะทำต่อไปในภายหน้าให้ดีขึ้นให้พร้อมเพรียงกันดีขึ้นให้ถูกต้องดีขึ้นไปดังนั้นเมื่อ เห็นข้อขาดตกบกพร่องอันใดในการที่เราทั้งหลายได้พากันจัดทำมาก็ให้พึงระลึกสำรวมระวังไว้ว่าต่อไปเราจะได้ทำให้ดีขึ้นกว่าที่จัดมาแล้วนี้ ที่น่าสังเกตก็คือว่าความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราทุกฝ่ายมีความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันจัดช่วยกันทำไม่แย่งแย่งกันไม่อ้างว่าเป็นหน้าที่หรือไม่เป็นหน้าที่เมื่อมีงานเฉพาะหน้ารีบจัดรีบทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีดังนี้จึงจะเป็นการดีที่จะทำให้งานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ที่เราทั้งหลายได้พากันทำมาก็นับว่าเรียบร้อยไปบ้างพอสมควรแต่ยังมีข้อขาดตกบกพร่องอยู่บางประการ ซึ่ง การบกพร่องนั้นก็บกพร่องในเจตนาดีที่จะทำให้ถูกอกถูกใจของท่านผู้ที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลแต่ว่าผิดขัดจังหวะในบางกรณีคือว่าจิตอย่างหนึ่งควรจะรีบทำให้เสร็จเสียก่อนแต่ยังไม่เสร็จก็มีการแทรกซ้อนกันขึ้นมาอันนั้นก็ เรียกว่างานยังไม่เข้าระเบียบถ้าเข้าระเบียบก็ต้องเสร็จเป็นตอนเป็นตอนงานส่วนนั้นเสร็จลงไปส่วนนั้นต่อไประทำกันไปอย่างนี้มันจะเป็นการดีแต่นี่ก็เป็นบทเรียนที่เราทั้งหลายจะได้สำรวมระวังไว้ทีนี้การทำงานภายนอกอย่างที่เราทำกันอยู่นี้ก็เป็นแนวหนึ่งที่จะให้เราน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเราท่านทั้งหลายเพราะการมาประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมมีการขาดตกบกพร่องหรือว่ามีการขัดข้องบางสิ่งบางประการเทียบเหมือนกับการงานที่เราจัดทำต่างฝ่ายต่างร่วมกันทำแม้จะมีความพร้อมเพรียงกันร่วมกันทำด้วยความเต็มใจแต่ก็ยังมีการขาดตกบกพร่องอยู่บ้างเป็นธรรมดาทีนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราท่านทั้งหลายก็ต้องมีการขาดตกบกพร่อง อยู่บ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงมีการทบทวนมีการแสดงธรรมะสู่กันฟังเพื่อจะได้น้อมเข้าไปพิจารณาในแง่ของการประพฤติปฏิบัติตามของตนว่ายังมีการขาดตกบกพร่องอยู่เป็นประการใดบ้าง ธรรมะที่จะยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของส่วนรวมในวันวิสาขบุญมีที่จะมาถึงในวันพระข้างหน้าในวันที่14พฤษภาคมนี้ทางกรมการศาสนาโดยมติมหาเถรสมาคมได้มีหนังสือแจ้งไปทุกวัดเพื่อขอผ้าป่าให้ถือว่าผ้าป่าวันวิสาขะเป็นวันที่รวมทุนบำรุงพุทธมณฑลให้หรือว่าปรับปรุงพุทธมณฑลให้ดีขึ้นไปมีแจ้งมาในทางวัดทุกวัดเพื่อให้รวบรวมหรือว่าผู้ใดหรือว่าคณะใดวัดใดมีจิตศรัทธาจะจัดเป็นผ้าป่าไปทอดในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้เรื่องแรกว่าจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเป็นประธานนำเวียนเทียนแต่มาภายหลังนี้สมเด็จพระโอรสาธิราชจะได้เสด็จไปปฏิบัติหน้าที่แทนพระเจ้าแผ่นดินในวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายผู้มีศรัทธาร่วมใจกันจะจัดผ้าป่าไปทอดก็ได้ถ้าไม่ไปจะรวบรวมทุนทรัพย์ส่งไปทางกรมการศาสนาก็ได้นั้นท่านจะชี้แจงหรือเนี่ยมาในทางนั้นไม่ได้เป็นการบังคับเป็นการเชิญชวนเหมือนกับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์ก็มีวันทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์คือให้วัดทุกวัดแสดงธรรมเทศนาในวันหนึ่งแล้วก็รวบรวมมากันเทศในวันนั้นส่งไปโรงพยาบาลสงฆ์ต่อมาก็มีโรงพยาบาลขึ้นตามจังหวัดต่างๆเมื่อถึงวันนั้นก็ให้แสดงธรรมแล้วก็ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ถือเป็นประจำตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้พุทธมณฑลนี้ในเบื้องต้นก็มีการเลื่อนลายกันไปตามธรรมดาแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีก็มีการเร่งรัดที่จะจัดทำให้เสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ในวันที่พระเจ้าแผ่นดินจะมีพระชนมายุครบ60ปีคืออีก2ปีข้างหน้านี้พระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ60ปีในวันนั้นจะมีการฉลองกันใหญ่และทางพุทธมณฑลก็จะจัด งานพิธีต่างๆในที่นั้นหรือว่าจัดทำสถานที่ต่างๆในที่นั้นให้สำเร็จเรียบร้อยทันในวันเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ60ปีของพระเจ้าแผ่นดิน นี่เป็นเรื่องที่ทางกรมการศาสนามหาเถรสมาคมได้แจ้งมาให้วัดทุกวัดได้ทราบทีนี้เราก็วกกลับมาถึงการฟังธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราหมายว่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ถือหลักของการปฏิบัติที่ว่าสุปฏิปันโน คือผู้ปฏิบัติดี สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีทางกายปฏิบัติดีทางวาจาปฏิบัติดีทางใจการปฏิบัติดีทางกายทางวาจาและทางใจและทางจิตใจนี้เราก็ได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติกันมาก็ครบอยู่ทั้ง3ทวารคือทั้งทางกายเราก็พากันปฏิบัติมาทางวาจาก็ปฏิบัติมาและทางจิตใจเราก็พากันมาประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำแล้ว แต่ว่าการปฏิบัติที่จะให้สำเร็จลุล่วงไปตามความปรารถนาทันอกทันใจย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมจะใช้เวลานานหรือว่าแล้วแต่กุศลผลบุญที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแก่กล้าขึ้นเพียงใดถ้าการสั่งสมอบรมบารมีมายังไม่แก่กล้าเหมาะแก่การที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็เป็นไปไม่ได้เราจะปฏิบัติดียังไงก็ยังไม่เข้าขั้นที่จะรู้ล่วงไปได้ตามความมุ่งหวังของตนหรือว่าเราทุกคนก็มุ่งหวังเพื่อจะปลดเปลื้องภารกิจทั้งหลายทั้งปวงให้ลดน้อยเบาบางลงไปเพราะฉะนั้นจึงได้พร้อมกันมาเพื่อปฏิบัติ โดยการเสียสละตั้งเคหสถานบ้านเรือนก็มาอยู่เพื่อฝึกฝนอบรมเอาอย่างจริงจังก็มีแต่ว่าการเพื่อปฏิบัติธรรมะย่อมเป็นของยากที่ว่ายากเพราะฝืนกับทางด้านจิตใจตามปกติจิตใจของเราต้องการความสะดวกสบายแต่ว่าธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของลึกซึ้งเป็นของขัดกับความสบายสะดวกสบายทางด้านจิตใจของเราแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเรามาปฏิบัติก็เพื่อมาฝึกหัดดัดกายดัดวาจาและดัดจิตใจของเราให้เข้าไปหาธรรมะไม่ใช่น้อมเอาธรรมะเข้ามาหาความสะดวกสบายของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะสังเกตในการประพฤติปฏิบัติของเราเองก็ได้ไม่ถึงกับเอาละเอียดถี่ถ้วนแต่เพียงการปฏิบัติในเบื้องต้นอย่างว่าเราลงมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งภาวนานี่แหละลองพิจารณาดูพอถึงเวลาตีระฆังพอได้ยินเสียงระฆังถ้าวันไหนจิตใจปลอดโปร่งตั้งอกตั้งใจดีก็พร้อมเพรียงมาด้วยความเรียบร้อยดีถ้าวันไหนมีกิเลสก็มายั่วยุอย่างนั้นอย่างนี้เสียงระฆังก็ไม่ได้ยินถึงแม้จะเห็นเพื่อนลงมาก็ไม่อยากมานั่นเรื่องของกิเลสที่เข้ามายั่วยุแต่นี่การปฏิบัติธรรมจะต้องข่มความขี้เกียจความไม่อยากมาลงไปแต่เป็นธรรมดามันจะต้องมีการลบลากันอยู่อย่างนั้นคือความดีกับความไม่ดีเป็นศัตรูกันอยู่ศัตรูต่อกันคือถ้าฝ่ายดีจะทำดีฝ่ายที่ไม่ดีก็เข้ามาแนะนำมาขัดขวางเพื่อไม่ไปทำความดีถ้าฝ่ายดีเข้มแข็งกว่าก็ชนะสละละทิ้งส่วนที่ไม่ดีมาได้ถ้าฝ่ายที่ไม่ดีชนะก็ยอมจำนนไม่มาประพฤติปฏิบัติดีตามความต้องการตามความตั้งใจไว้แต่เดิมฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะกับอธรรมจึงเป็นศัตรูต่อกันรบราฆ่าฟันกันในเรื่องการบำเพ็ญดีที่เราทั้งหลายพร้อมกันมา บำเพ็ญความดีอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตก็จะเห็นในตัวของเรานี่แหละในที่นี้การที่เรามาฟังธรรมะมาฟังธรรมะธรรมะท่านก็มาแสดงคือว่าท่านสรุปก็มาแสดง อยู่ที่ตนตัวหัวขาของเราทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นแต่ที่ท่านแสดงไปห่างจากพระไตรปิฎกจากนั้นอันนี้มาอันนั้นเป็นการไปบันทึกไว้คือเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้ออัดข้อธรรมไปในสมัยโน้นก็มีพระผู้ที่ท่านเชี่ยวชาญสำเร็จพระอรหันต์ได้ช่วยกันจดจำเอาไว้จนกระทั่งพระพุทธองค์เสด็จหลับขันธปรินิพพานแล้วก็ยังไม่มีการจารึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสมัยนั้นพระอรหันต์ยังมีมากยังสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความจำหรือว่าการทบทวนอะไรก็ตอบกันได้ง่ายกันมาภายหลังเมื่อการจำสังคายนายขั้นต่อมาพระอรหันต์ผู้ที่มีสติทางจิตญาณได้เล็งเห็นการภายภาคหน้าว่าความจำของมนุษย์จะเสื่อมตามลงไปจะจำพุทธวจนะไม่ได้จึงได้มีการจารึกไว้ที่นี่การจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ในเบื้องต้นก็จำมาต่อมาภายหลังก็จารึกลงไว้เป็นอักษรดูในคัมภีร์ที่นี่ตัวธรรมะนั้นตัวจริงๆก็คือตัวของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้ในสรีระร่างกายของพระองค์ตรวจตัวอยู่ในนั้นได้สำเร็จลงไปแล้วก็นำเอาส่วนต่างๆในสรีระร่างกายของพระองค์นั่นเองมาแจกแจงชี้แจงแสดงเอาไปให้กว้างขวางลงไปเพื่อให้อนุชนในรุ่นหลังได้พากันศึกษาเราเรียนปฏิบัติการจิตจิตมา เมื่อมีการแยกออกไปแยกข้อธรรมต่างๆออกไปจารึกไว้ในหนังสือเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเราก็ไปติดตัวธรรมะนั่นอยู่ที่หนังสือที่พิมพ์ไว้เป็นพระไตรปิฎกอยู่ในตู้อยู่ในคัมภีร์แต่ความจริงแล้วว่าธรรมะก็คือตัวของเรานั่นเองทำไมจึงว่าธรรมะคือตัวของเราเราจะเห็นได้บางจุดได้เล่าเรื่องตัวของตนเอง อย่างว่าการแสดงอาการ32แสดงอาการ32เกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนารุไล่ไปบางแห่งมี31บางแห่งมี32บางแห่งที่มี31นั้นท่านไม่ได้เอามันสมองเข้าไปรวมจึงได้31บางแห่งที่ได้32เพราะรวมมันสมองเข้าไปด้วยจึงเป็น32เรียกว่าอาการ32อาการ32นี้เราท่านทุกคนมีเต็มตัวมองดูก็รู้ทีนี้ความรู้อันนี้ความรู้จักธรรมะคือตนตัวหัวขาเกสาโลมานขาตันตาตะโจนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ยังถืออยู่ว่าเป็นเรื่องที่ว่า ยังไม่ใช่ตัวธรรมะตัวธรรมะยังอยู่ในคัมภีร์ที่ท่านเอาคัมภีร์มาให้เราท่องบทนั้นต้นเหตุก็เอามาจากตัวของคนแต่เอาไปจดไว้เพื่อให้รุ่นหลังตามๆมาศึกษาเล่าเรียนเมื่อศึกษาเล่าเรียนก็ไปติดการเรียนการเรียนก็อ้างคัมภีร์ว่าสูตรนี้อยู่ในคัมภีร์นั้นสูตรนั้นอยู่ในคัมภีร์นี้แต่เมื่อสรุปทั้งหมดแล้วก็ลงอยู่ในคำพีคือตัวของเรานั่นเองตัวท่านทุกคนนี้เองที่นี่ธรรมะที่พระองค์ทรงนำมาสอน ที่แจกแจงออกไปเป็นจำนวนมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นการแสดงถึงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีมากมายเพียงใดสามารถที่จะแยกแยะสรีระร่างกายออกได้ถึง 84,000 ข้ออย่างปัญญาของเราตามธรรมดาแต่เพียงร่างกายของเราก็ดูไม่ครบหรือว่าท่านผู้ใดเคยดูเคยตรวจร่างกายของตนว่ามีครบอะไรไม่ครบอะไรบ้างไม่ดูอื่นไกล ของที่เราใช้อยู่เป็นประจำวันเราใช้มาจนชินเราก็ไม่เคยตรวจเราไม่เคยสำรวจดูว่าครบหรือไม่ครบเป็นอย่างไรจะทั้งว่าไม่สนใจนี่ก็เรียกว่าจะว่ามาปฏิบัติธรรมะแต่ว่าไม่เกิดสนใจธรรมะไปเกิดสนใจธรรมะที่อยู่ในคัมภีร์ซึ่งผิดหลักหรือว่าจะถูกหลักก็ตามแต่มันถูกหลักภายนอกไม่ได้ถูกหลักภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาผ่านอย่างนี้ผ่านบทปริยัติไปพอไปถึงบทปฏิบัติท่านก็หันให้เอาธรรมะในตัวออกมาปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างว่าเรามาประพฤติปฏิบัติทางกรรมฐานท่านให้กำหนดลมหายใจอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจลมหายใจออกก็อยู่ที่ตัวของเรานั่นเองเป็นธรรมะแต่ว่าท่านไปถอดออกมาให้เด่นขึ้นมาเสียให้ใส่ใจสนใจอันนี้นะส่วนอื่นเอาไว้เสียก่อนให้มาทำความพอใจความสนใจในเรื่องลมหายใจเข้าออกให้มันรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ลึกรู้ตื้นรู้บางรู้อะไรต่างๆร้อนเย็นอะไรต่างๆนี่เสียก่อนเมื่อรู้อันนี้แล้วจึงไปดูส่วนอื่นๆต่อไปอันนี้ก็เพื่อหันกลับเข้ามาศึกษาต้นตอธรรมะนั่นเองถ้าเอามามากเราก็จะเรียนกันไปมากก็เลยทิ้งไปอย่างที่เราเรียนกันมาอาการ32เรา32ได้คล่องแต่ว่าอาการ32นั้นเป็นอย่างไรสรุปผลลงเป็นอย่างไรเราไม่ได้สรุปผลลงไปเราเป็นแต่ท่องจำมาไว้ว่าเกสาโลมานะคะตันตาตะจูว่าไปจนครบอาการ32แล้วบางทีก็ย้อนหลังกลับมาที่ท่านสอนอีกแบบว่าไปแล้วก็ย้อนหลังกลับมาทำไมจึงทำอย่างนั้นที่ท่านทำอย่างนั้นเพื่อให้เราเกิดสนใจเกิดความสนใจขึ้นมาหรือว่าให้จำได้อย่างแน่นอนให้ติดตาติดใจจริงๆแต่เราก็พากันทำไปท่องจำไปถ้าจำไปได้มากๆได้คล่องๆแล้วลืมอีกเหมือนกันลืมการพิจารณาถึงกฎของความจริงอีกเหมือนกันอย่างเรามากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละท่านก็สอนให้กำหนดไปให้ทำลมละเอียดลงไป จนกระทั่งจิตใจอยู่มั่นคงดีนั้นท่านสอนไปในนี้ถ้าเรามาดูหลักส่วนรวมในธรรมะก็จะเห็นกฎอยู่3 อย่างคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่เต็มตัวเราทั้งนั้นไม่ว่าจะดูส่วนไหนมีกฎทั้ง3นี้เข้าไปจับได้ทั้งนั้นดูผมก็ได้ดูขนก็ได้ดูเล็บก็ได้ดูฟันก็ได้ดูหนังก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ท่องจำได้ดีหรือว่า ติดปากอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าขาดสนใจเราจะไปเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนใหญ่คือรวมหมดทั้งตัวเลยทีนี้เมื่อรวมหมดทั้งตัวก็ดูยากไปหน่อยเพราะร่างกายของเรามันมีการเจริญเติบโตขึ้นบ้างแล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมลงไปบ้างมีการแยกแตกสลายไปบ้างทีนี้ถ้าเราท่านจึงแบ่งส่วนออกไปเป็นส่วนเล็กๆส่วนย่อยออกไปให้เราพิจารณาเห็นให้เราพิจารณาดูกฎทั้ง3นี้ว่ามันมีอยู่ทุกส่วนทุกข้อ เองในอาการ32นั้น วันนี้ถ้าเรามาหันมาพิจารณาดูว่าความไม่เที่ยงคือไม่คงที่ไม่อยู่นิ่งอย่างเราลมหายใจของเราเราก็ดูดเข้าไปปล่อยออกมาดูดเข้าไปปล่อยออกมาเราก็ไปกำหนดในแนวว่าเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นหรือว่าทำให้เบาให้ละเอียดลงไปที่นี้จิตของเรากำหนดจะให้มันไปอย่างนั้นหรือว่าความต้องการของเราอยากให้มันไปอย่างนั้นแต่ว่าลืมหลักว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงด้วย เป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยมันรวมอยู่จุดนั้นไม่เที่ยงคือเรากำหนดไปมันไม่อยู่เป็นทุกข์เรามากำหนดเข้ามากๆเข้าเกิดความเป็นทุกข์กระวนกระวายจุดท้ายก็เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนอะไรทีนี้เราก็ยังไม่เข้าถึงกฎความจริงอันนี้ยังฝืนว่ายังเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยกเอาตัวเจ้าของเองเป็นที่ตั้งว่าไม่มีตัวไม่มีตนทำไมจึงมานั่งอยู่ได้อันนี้ก็เป็นตัวเป็นตนอันนี้ต้องเรื่องสมมุติเกิดการสมมุติและการ หลุดพ้นจากสมมุติออกไปอีกทีหนึ่งแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็เป็นเรื่องสมมุติสมมุติถ้าไม่สมมุติก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงสมมุติกันไปว่า เส้นที่มันเกิดขึ้นบนหัวดำๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาวเป็นอะไรไปนั่นไปสมมุติว่าเป็นผมถ้าไปอยู่ตามตัวก็สมมุติเป็นขนสมมุติไปตามที่สถานที่มันอยู่ไปนั่นเป็นเรื่องของสมมุติแต่รวมมันเดียวมันก็คือเส้นอย่างเดียวกันเป็นขนอย่างเดียวกันแต่มันอยู่ในที่ต่างกันก็เลยเรียกไปในที่ต่างๆยังเป็นสมมุติมันจะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเลิกสมมุติมันก็เป็นอนัตตา คือไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมะธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนทีนี้เรายัง มาติดว่าเราเป็นตัวเป็นตนมีหัวมีแข้งมีขาเป็นตัวเป็นตนอยู่จะไม่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรอันนี้เรายังฝืนหลักความจริงอีกอยู่ถึงฝืนไปจนกระทั่งยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราจริงจังแน่นอนแต่เราจะยึดมั่นถือมั่นอย่างไรก็ตามในขณะที่เรายังศึกษาค้นคว้าก็ไปยังไม่ถึงจุดแม้จะประสบพบเห็นคนอื่นเขาแสดงให้ดูเราก็ยังไม่ยอมคลายไม่ยอมคลายความยึดถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจริงจังอย่างคนอื่นเขาแสดงให้เราดูอย่างว่าคนที่เขาแสดงให้ดูนั่นเขาเมื่อเขายังดีๆเขาก็แสดงอย่างเรายึดมั่นถือมั่นอย่างเรานี่เองแต่พอก็ตายแล้วเขาเอาอะไรไปด้วยเราต้องดูไปมีอะไรติดตามก็ไปได้ด้วยทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้บุตรสามีภรรยาก็ไปไม่ได้นั้นนอกออกไปแม้แต่ในตัวของเราผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีอะไรติดตามไปแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สิ้นลมหายใจเรายึดของเราว่าเป็นของเราจริงจังแต่พอบทเราสิ้นลมหายใจแล้วเราไม่ได้ยึดสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่มีอะไรสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรจะติดตามเราไปแล้วส่งคืนหมดหรือว่า ส่วนที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นถ้าเราศึกษาค้นคว้าไปมันก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอากาศธาตุไปทีนี้เมื่อเราตายธาตุเหล่านั้นมันจะแยกกันคือธาตุแยกกันออกไปสู่สภาวะเดิมของมันเราเรียกกันว่าตายทีนี้เราก็ไปเฉพาะจิตของเราในส่วนร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นมันกลายเป็นธาตุ ส่วนที่เป็นธาตุดินก็กลายเป็นดินไปส่วนที่เป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็กลายเป็นธาตุลมธาตุไฟไปตามหน้าที่ของเขาส่วนเรามีอะไรไปมีเฉพาะจิตจิตของเราจะต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเพราะยังมีกิเลสนำให้ท่องเที่ยวอยู่ในที่กิเลสที่ท่องเที่ยว จิตของเราที่ท่องเที่ยวไปตามอำนาจของกิเลสนี้จึงมีการเป็นไปต่างๆกันตามแต่การทำความดีความชั่วในขณะที่ตัวยังมีชีวิตได้กระทำไว้จิตของเราจึงเป็นผู้มีหน้าที่สั่งสมก็จิตตะท่านแปลว่าสะสมหรือสั่งสมสะสมหรือสั่งสมความดีความชั่วคือผลของความดีความชั่วที่ทำลงไปเราจะทำในที่ใดก็ตามจิตเป็นผู้บันทึกไว้ทำดีเขาก็บันทึกไว้ทำชั่วเขาก็บันทึกไว้ไม่ใช่ว่าจะลบเลือนหายไปเขาบันทึกไว้บันทึกไว้เมื่อเราตายจิตเรายังต้องเที่ยวเขาก็นำเอาผลของความดีความชั่วไปบวกลบคูณหารกันหรือว่าอย่างใดร้ายแรงจิตก็จะไปสู่วิบากกรรมสู่ผลกรรมมานั่นก่อนถ้าอันใดย่อหย่อนก็ให้ผลไปตามการไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะติดตามเราไปอย่างจริงจังก็คือความดีกับความชั่วหรือเรียกว่าเรามาเปลี่ยนว่าเป็นบุญเป็นบาปบุญบาปสองอย่างนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะเลือกในขณะที่เราเกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เลือกจะเลือกเอาทางไหนจะเลือกเอาทางบุญหรือจะเลือกเอาทางบาปพระองค์ทรงสอนให้เลือกที่เราก็มีสิทธิเสรีอย่างเต็มที่โดยพระองค์ไม่ได้บังคับว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทำไม่ได้ไม่มีการบังคับเป็นหน้าที่ที่เราจะเลือกเองเราพอใจเองเราจะเลือกทำอย่างไรได้ตามความต้องการของเราเอง แต่ว่าทุกคนต้องการเลือกไปในทางที่ดีแต่ในขณะการทำดีนี่เองก็มีอุปสรรคคือกิเลสที่จะมายั่วยุให้เห็นผิดเป็นชอบไปให้กลับทำดีกลายเป็นร้ายไปก็มีเพราะฉะนั้นจึงมาฝึกทางใจให้เข้มแข็งเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสอาสวะที่จะมายั่วยุให้กระทําในทางที่ไม่ดีต่อไปเพราะนั้นจึงมีการมาปฏิบัติมาศึกษามาทําจิตของตนให้สงบลงไปเพื่อให้รู้ให้จิตมั่นคง ในการที่จะนําไปประพฤติไปปฏิบัติในทางที่ดีที่ตรงกันข้ามเมื่อผู้พยายามฝึกฝนทางด้านจิตใจของตนให้เข้มแข็งต่อสู้กับฝ่ายต่ำคือฝ่ายชั่วผ่านพ้นไปได้นั่นท่านเรียกว่าสุปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติดีดีคือเจ้าของนั่นเองเป็นคนดีมีจิตใจเข้มแข็งทั้งทางกายก็พยายามทำแต่ทางดีทางวาจาก็พยายามที่จะปล่อยจะคำพูดที่ดีที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทางด้านจิตใจก็เข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสอาสวะที่จะมายั่วยุนั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผู้ปฏิบัติได้ทางกายทางวาจาและทางจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าสุปฏิบัติคือเป็นผู้ปฏิบัติดีไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเด็กเล็กก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติเข้มแข็งทางกายทางวาจาและทางจิตใจต่อสู้กับความชั่วที่จะมายั่วยุให้เรากระทำทางกายทางวาจาและทางจิตใจให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีก็เรียกว่าสุปฏิบัติคือเป็นผู้ปฏิบัติดีตามลำดับขึ้นไป เพราะฉะนั้น เรามาศึกษาธรรมะก็ให้มาพิจารณาดูตัวนั่นเองธรรมะอยู่ที่ตัวเราเห็นอยู่เป็นประจำมันชำรุดทรุดโทรมไปมันก็จะแสดงให้เราเห็นการที่มันชำรุดทรุดโทรมไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งการที่ เจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งที่เราสวดกันว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เราก็สวดกันแต่ว่าบางคราวไม่ได้น้อมเข้ามาอันนั้นว่าเป็นธรรมะข้อหนึ่งท่านสอนไว้ไปทางโน้นไปเสียไม่ได้วกเข้ามาดูตัวของเราตัวของเราท่านก็สอนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาก็อยู่ที่ตัวของเราทั้งหมดนั่นเองท่านสอนเข้ามาพิจารณาในเมื่อประจบพบเห็นว่าเรามีความแก่เราก็แก่ไปทุกวันทุกวันทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปก็ไล่ต้อนสังขารร่างกายชีวิตเข้าไปหาความแก่เข้าไปหาความแก่เพื่อเข้าไปหาความตาย เขาจะผัดเปลี่ยนกันไปเป็นทอดๆกันไปจนถึงความตายถ้าไล่ต้อนไปในทางแก่ไม่ทันอกทันใจแล้วก็ใช่ทุกตีก็ไปซึ่งเราเรียกว่าพยาธิมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา แล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาจนถึงจนสุดท้ายก็ต้องมาพิจารณาดูที่ตัวของเรานี่เองมันพิจารณาแล้วนั่งภาวนาจิตเราสงบลงไปเราก็ยกตัวของเราออกมาพิจารณามาดูพิจารณาดูจะดูในแง่ไหนดูในแง่ของความเสื่อมโทรมก็ดีดูในความที่ว่าจิตใจมั่นคงก็ดีหรือจะดูในแง่การประพฤติปฏิบัติในทางอื่นซึ่งไปในทางที่ดีท่านก็สอนให้มาดูในตัวนี้เองไม่ใช่นั่งหลับตาลงไปจิตใจสงบจะดูสวรรค์นิพพานดูนรกดูสวรรค์อะไรไปนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องนอกกายต้องมาดูในตัวของเราเพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นอะไรในตัวของตนให้เบาบางลงไปหรือว่าให้สิ้นสุดกันลงไปอันนั้นจึงเป็นทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ฟังธรรมีกถาว่าด้วยการเรื่องสุปฏิบัติคือการปฏิบัติดีที่ได้ชี้แจงแสดงมาวกวนอยู่ในสังขารร่างกายของแต่ละบุคคลจุดมุ่งประสงค์ก็คือให้ดูตนของตนให้เห็นตามสภาพของความจริงหรือว่าคือตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราไม่ต้องไปค้นธรรมะในพระไตรปิฎกค้นธรรมะดูที่ต้นตอต้นพระไตรปิฎกคือตัวของเรานี่เองให้เห็นไปทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจนั้นจะถูกต้องแน่นอนเพราะความจริงปรากฏในเราเห็นเป็นประจำวันอยู่แล้วจึงนำไปพินิจพิจารณาใกล้ควรหาเหตุหาผลด้วยตนของตนเองเมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วละส่วนที่ควรละบำเพ็ญส่วนที่ควรบำเพ็ญก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แจงแสดงธรรมมาพอควรจะเวลาเอวังก็มีด้วยประการ
0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนางวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ังไม่มีลูกพวกที่เป็นลูกเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าพ่อแม่รักตัวเองขนาดไหนแล้วโลกสมัยนี้ต้องพูดกันมากเพราะโลกสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกเขารู้เขามีเหตุผลเขาเปรียบเทียบเป็นแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่มีข้อเปรียบเทียบเขาจะมองเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวว่าพ่อแม่ต้องเป็นผู้ให้เขามันทำให้เขาเกิดมาต้องรับผิดชอบเขามองแบบโลกเขาไม่ได้มองแบบธรรมะแต่เด็กสมัยก่อนเขามีธรรมะมีข้อเปรียบเทียบว่าเราจะต้องตอบแทนเราจะต้องให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้เราเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะตอบแทนเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่สมัยนี้คือพ่อแม่เป็นลูกหนี้ลูกจะต้องให้ลูกสมัยก่อนลูกเกิดมาคือเป็นหนี้พ่อแม่มีโอกาสเมื่อไรจะตอบแทนลูกผู้หญิงมีโอกาสเมื่อไรก็จะหุงหาดูแลพ่อแม่ลูกผู้หญิงทุกคนก็คิดว่าเมื่อเราโตแล้วเราก็จะดูแลพ่อแม่ไม่ต้องให้พ่อแม่ทำอะไรให้ฉันกินฉันจะทำให้พ่อแม่กินนี่ความคิดนึกของลูกผู้หญิงสมัยก่อนลูกผู้ชายสมัยก่อนก็คิดว่าเมื่อโตมาแล้วบวชเรียนก็จะพยายามทำให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขพยายามที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ความรู้สึกของคนสมัยก่อนคิดอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกของคนสมัยนี้น้อยลงฮะน้อยลงมันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เมื่อโตมาแล้วจะต้องดูแลพ่อแม่จะถุงหาให้พ่อแม่เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีพ่อแม่ความคิดของเด็กสมัยนี้ถ้าจะไม่มีความคิดของเด็กผู้ชายสมัยนี้ถ้าไม่มีว่าจะบวชแทนบุญคุณพ่อแม่ไปชักจูงพ่อแม่ไปในทางให้มีความสุขก็หมดไปฉะนั้นก็ต้องเป็นกรรมเมื่อตนเองมีลูกตัวเองก็ต้องรับกรรมลูกมันก็จะทำให้ตัวเองว่าตัวเองทำยังไงกับพ่อแม่มันก็จะทำงานกับตัวเองทิ้งพ่อแม่มามันก็ทิ้งเราไปตัวเองเถียงพ่อแม่มามันก็เถียงเราลูกมันก็เถียงเราเราให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนแก่พอเราแก่มันก็ให้เราไปอยู่บ้านคนแก่ก็ตอบแทนบุญคุณกันเราตอบแทนบุญคุณแม่แก่แล้วไอ้หลานๆมันก็บ่นเบื่อแม่ยายไอ้ลูกกับไพ่มันก็รังเกียจไอ้ลูกเขยก็รังเกียจไอ้หลานก็รังเกียจคนแก่แม่ไปอยู่เถอะนะไปอยู่คนแก่บางแขดีกว่าสำนักการคนแก่เรื่องดีแม่ก็จำใจต้องไปทั้งที่ไม่อยากไปเพราะเข้ากับลูกเขยลูกกับภัยเข้ากับหลานไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านคนแก่ยังไงก็รักลูกอยู่นั่นแหละแต่ที่จริงแล้วลูกไม่น่าทำแต่ลูกจำใจต้องทำเพราะทำไงเพราะฐานะที่เราศึกษาเราเรียนมามันต่างกันเพราะความเป็นพ่อแม่กันโลกโลกาภิวัตน์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนแก่คนชราผลที่สุดแล้วทำไงเราก็คิดว่าเป็นคนภาระเราไปแล้วคิดว่าเราสบายแล้วอยู่กับครอบครัวเรามีความสุขแล้วพ่อแม่ส่งไปอยู่บ้านคนชราแล้วแต่พอเรา60ไปแล้ว70ไปแล้วลูกมันก็พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราเถอะนะพอที่บ้านเนี่ยมันไม่สะดวกงั้นนี้พอที่บ้านคนชราเขารับผิดชอบได้โอ้นี่ถึงตากูแล้วเลยเนี่ยเมื่อ 3-40 ปีกูได้เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนชราแล้วกูก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นอีกเลยเนี่ยอ้าวก็ไปอยู่เตียงนอนที่กินที่นอนตรงที่พ่อแม่มาอยู่นี่เองก็เหมือนคนเดิมเนี่ยอ๋อเราพอไปถึงก็ตรงนี้แม่เราเคยเอาแม่มาเอาพ่อมาไหนเลยไอ้ลูกมันก็เอาเรามาอีกเลยเนี่ยเสียใจก็ตายซะแล้วนี่คือกองกรรมกองเวียนที่ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่จนหมดลมหายใจต่อหน้าตัวเองพ่อแม่ไม่ได้ตายอยู่ในอ้อมอกของลูกในตักของลูกถ้าตัวเองเปลี่ยนความคิดนิดเดียวว่าเราเนี่ยความเจริญทุกอย่างมีความสะดวกทุกอย่างจ้างใครมาช่วยดูแลแม่ก็ได้เงินทองเราหาได้เนี่ยก็ตายก็เอาไปไม่ได้ยังไงก็ให้พ่อแม่ได้อยู่กับเราตายก็เราจะให้ลูกหลานเราได้เห็นใจลูกหลานเราจะได้เคารพกราบไหว้จะได้รู้จักปู่ย่าตายายของเราได้มีความอบอุ่นเราไม่เอาไปบ้านคนแก่ต้องยังไงก็ต้องบอกภรรยาเราบอกสามีเราว่าอย่าเป็นกรรมเลยตอบแทนบุญคุณท่านเห็นคนหลายคนแล้วที่เอาพ่อแม่ไปบ้านคนชรา
ที่สุดตัวเองก็ต้องไปอยู่บ้านคนชราตามพ่อแม่เราจะทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวลูกมันก็มาไปอีกให้เหตุผลนี้พวกก็เปลี่ยนใจไอ้สามีคิดจะเอาพ่อตาแม่ยายไปก็เปลี่ยนใจไอ้ภรรยาลูกก็ไปคิดจะพ่อผัวไม่ผัวไปก็เปลี่ยนใจกลัวว่าจะโดนเหมือนคนที่เราแล้วมาไอ้วัฒนธรรมนี้ก็ยังอยู่สิจะไม่ต้องสร้างบ้านคนชราให้พ่อแม่เลยก็พ่อแม่ก็จะต้องที่จริงมันจะต้องตายอยู่กับลูกนะจึงจะถูกทางไอ้การเอาพ่อแม่เลยบ้านคนชรานะผิดนะผิดความกตัญญูเขาเรียกคนอกตัญญูก็ว่าได้ขอใช้ในนามว่าคนอกตัญญูก็แล้วกันพวกที่เอาพ่อแม่เลยบ้านคนชรานะพวกอกตัญญูทั้งหลายหรือจะเป็นแล้วคนไหนคนมีความรู้ไงก็พวกอกตัญญูมาเกิดแล้วตัวเองก็จะต้องโดนอกตัญญูต่อไปอีกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะชมเชยได้อย่างเดียวนั่นน่ะคนที่เลี้ยงพ่อแม่มาตายอยู่กับตัวเองนั่นถือว่าถูกต้องนั่นแหละกตัญญูรู้คุณเพราะท่านให้ชีวิตเรามานะเราก็ต้องทดแทนด้วยเอาละเอาไปไว้บ้านคนชราไม่ได้มาไปวัดก็ยังดีนะพอเราแก่แล้วลูกจะได้มาปล่อยวัดมันก็ยังบุญนะปล่อยวัดก็ยังได้ส่วนบุญภาวนาบ้างแต่ไปบ้านคนชราเนี่ยมันไม่มีหลักที่พึ่งทางใจเท่าไหร่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะตายอย่างไรญาติขัดมิตรต้องตายอยู่กับลูกตรงนั้นแหละลองถามเถอะทุกคนเนี่ยนอกจากว่าเจ็บปวดจิตใจทนทุกข์ทรมานทางการเหน็บแนมของลูกเขยลูกภัยของหลานไม่ได้จึงต้องไป

ซึ่งนะของต้องคิดนะคิดตื้นๆไม่ได้แล้วฮะสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากแล้วไม่ไหวเราต้องดึงกลับมาดึงรังกลับมาให้พ่อแม่มาตายกับพวกเราบางทีบ้านของพ่อแม่ด้วยซ้ำไปที่ดินที่ไร่ที่นาบ้านของพ่อแม่ก็ต้องให้ท่านตายตรงนั้นที่เราที่ควรจะไปตรงอื่นลูกคนไหนเลี้ยงไม่ได้ก็ไปไอ้ลูกคนไหนเลี้ยงได้ก็ควรจะได้สมบัติตรงนี้ท่านเป็นคนสร้างมาเองก็มีแล้วทำไมมาเป็นใหญ่มาเอาบ้านเอาตัวท่านไปไว้ที่บ้านคนอื่นท่านสร้างบ้านของท่านมาให้สมบัติเรามาแล้วเรากลับมาเชื่อเคยเชื่อกับใครเชื่อลูกหลานเอาแม่ไปทิ้งไปที่บ้านคนอื่นที่จริงเคยควรจะตายที่ตรงนั้นถ้าลูกดีลูกฉลาดนะมีศีลมีธรรมแต่หมายว่าเขาไม่เอาพ่อแม่ไปตายที่อื่นเขาต้องเอามาตายอยู่ข้างหน้านั่นแหละเอาพระมาตั้งบูชาพระให้แม่ตักบาตรนิมนต์พระมาถวายสังฆทานรับศีลให้พ่อแม่ฟังเทปสวดมนต์หรือกรรมฐานหรือให้พ่อแม่ได้เห็นพระแล้วก็อยู่กับลูกหลานแกก็อบอุ่นแกก็มีความสุขแกจะตายเมื่อไรแกก็ถือมีความสุขในบั้นปลายชีวิตต้องทำอย่างนี้จึงจะถูกต้องโยมแม่จะมาจะตายขอมาตายวัดโยมป้าขอมาตายวัดทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยขอกลับมาตายที่เดิมหมดเลยไม่ยอมตายโรงพยาบาลกันขนาดหมอให้ออกซิเจนเดียวก็ไม่เอาฉันหายใจฉันเองได้ไม่เอานะไม่งอออกซิเจนนะโยมบ้าเลยไม่เอาเลยไม่กินยาด้วยไม่กินยาไม่กินข้าวไม่ออกซิเจนไม่ชอบขอมาตายที่ไม่ต้องมีออกซิเจนพุทโธตายก็ตายไม่ลำบากฮะไอออกซิเจนนี่ทรมานจะตายไปคนมันมีสติคนมันมีขันติเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่กลัวตายโยมบ้าเขาไม่กลัวตายนะบอกตายเมื่อไรเขาก็ไปอยู่เขามีที่อยู่ของเราแล้วเขาเห็นแล้วว่าเขามีที่อยู่มีวิมานสวยๆอยู่แล้วก็จึงไม่กลัวตายแล้วก็ไม่งอโรงพยาบาลเลยนะถ้ารักษาเขาไม่หายเนี่ยเขางอตอนรักษาเท่านั้นเองโยมป้าโยมลุงลุงพ่อลุงโยมป้าลุงโยมแม่เนี่ยงอโรงพยาบาลตอนรักษาตัวเองให้หายป่วยเขารู้ว่าไม่หายป่วยเขาไม่เอาเลยกลับรู้แล้วว่าหมอช่วยไม่ได้เขาไปที่รักษาเลยก็เพื่อต้องการให้หายเจ็บหายป่วยเขารู้ว่าไม่มีทางรักษาเขาต้องตายแน่บอกงั้นกลับมาตายวัดแล้วเขาใจเด็ดไหมนะมาตายวัดเพราะว่าไม่อยู่ในโรงพยาบาลนี่หมอก็ทัดทานไม่ได้นะเราก็มาคิดในใจว่าเอ๊ะไปวัดแล้วเราก็ไม่มีหมอไม่มียาที่ดีป้าเราจะไม่ได้รับความสะดวกออกซิเจนก็ไม่มีสมัยนั้นนะป้าบอกไม่เอาต้องการตายอย่างสงบไปตายให้พระสวดไปฟังพระสวดพระเทศเราก็ต้องทำตามความรู้สึกของคนป่วยก็ต้องเอากลับวัดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องช่วยเลยแกก็ตายอย่างสงบนี่เขาเรื่องเราพร้อมที่เขาจะตายเรามีพ่อแม่พี่น้องดีฮะเขามีหลักธรรมของเขามีหลักธรรมในใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอแล้วว่าเมื่อหมอรักษาเขาไม่หายเขาไม่อยู่หรอกที่อยู่นั่นคืออยู่เพื่อหายเจ็บเท่านั้นเองแต่เขาไม่ต้องการไปตายโรงพยาบาลที่จริงเราต้องสร้างสรรค์สังคมอย่างนี้ขึ้นมาคนทุกคนต้องเตรียมใจงั้นอย่าไปตายโรงพยาบาลถ้าหมอรักษาไม่หายกลับมาตายบ้านมาภาวนาตายที่บ้านต้องอย่างนั้นดิเขาถือว่าเขาเตรียมตัวตายแล้วเขาไม่กลัวนี่แล้วมาบ้านไม่ต้องออกซิเจนเขาก็พูดโทรไปเลยก็แสดงว่าการที่เราทำบุญกุศลไว้เนี่ยเขาเพื่อเตรียมตัวตายเขาไม่กลัวตายเขาตัดสินใจเขาได้เองโดยที่เราเนี่ยไอเราเนี่ยตัดสินใจเข้าข้างหมอว่าต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ตายที่โรงพยาบาลเพราะกลัวคนป่วยจะสู้ไม่ไหวเวทนาเขาบอกเขาสู้ได้นี่เขาไม่ต้องการอยู่ตรงนี้ไม่กินยาเขาก็อยู่ได้ไม่ต้องกินยาไม่ออกซิเจนเขาไม่ต้องอะไรอ่ะเขารู้ว่าเขาตายไปแล้วเขาไม่ลำบากแต่นี้ทุกเราคนทุกวันเนี่ยก็ต้องอย่างนั้นนะต้องมีสมาธิทำไว้เพื่อสู้กับความเจ็บความตายไอ้ที่ไปโรงพยาบาลน่ะไปเพื่อบำบัดเวทนาโยม
ม่ใช่ไปเพื่อตายนะ

ถ้ารู้ว่าตายไม่ต้องไปโรงพยาบาลคนไหนจะรู้ว่าตายไปโรงพยาบาลโง่ตายเลยบางที่ไปโรงพยาบาลคิดว่าจะหายไม่ได้คิดว่าไปตายคิดว่าหมอที่โรงพยาบาลเขาเก่งสามารถจะมียาดีที่ทำให้เราหายเจ็บหายป่วยได้อาตมาก็เอาดวงแม่ไปทุกทีนะเพราะป่วยหนักก็ไปหายมาทุกทีขนาดห่อไปแล้วนะสมัยนั้นไม่มีรถนะห่อผ้าไปแล้วไปถึงหมอก็ไม่เอาโรงพยาบาลไม่เอาทำบอกรักษาเถอะเวลาพ่อแม่หมอป่วยพ่อแม่หมอป่วยก็ต้องรักษาเหมือนกันเวลาหมอพ่อแม่หมอป่วยหมอก็ไม่ทิ้งไล่ให้ออกโรงพยาบาลหรอกก็ต้องรักษาแต่พ่อแม่อาตมาก็อยากให้รักษารักษาไปเถอะผลสุดหายฮะให้น้ำเกลือมั่งอะไรมั่งออกซิเจนมั่งหายก็กลับมาได้นั่นคือไปรักษาเพื่อหายป่วยจะได้ก็มาก็เอาไปก็หายแต่พอเราจะตายจริงๆแกก็ขอกลับเลยขอกลับมาตายที่วัดแกก็ได้ก็ไม่ตายที่โรงพยาบาลนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับคนไข้ที่ตัดสินใจถูกแล้วที่มาตายอยู่กับลูกมาตายอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าลูกเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นก็ได้อยู่โรงพยาบาลถ้าลูกเราอยู่โรงพยาบาลเราก็ตายโรงพยาบาลได้สมมติว่าลูกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนดูแลเอาเพราะงั้นเราตายตรงนั้นก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าลูกเราเนี่ยอยู่ที่บ้านทั้งหมดเนี่ยเราก็กลับมาตายบ้านหรือว่าลูกเราอยู่ที่วัดเราก็มาตายวัดอย่างนี้เป็นการที่ตายอย่างสงบที่เตรียมตัวตายไว้ดีแล้วนี่บอกวิธีตายให้นะเอาไหมโยมจะตายที่ไหนกันดีนะเพื่อไม่ตายหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ไหมมันมีวันหนึ่งต้องตายมีวันเดียวโยมไม่มีสองวันหรอกนะมันมีวันหนึ่งเราต้องตายแล้ววันนั้นเราจะตายตรงไหนแล้ววันนั้นเราจะตายกับใครแล้ววันนั้นเราจะตายที่โรงพยาบาลหรือตายที่บ้านแล้ววันนั้นนะลูกเราจะตายต่อหน้าลูกเราหรือเปล่าแล้ววันนั้นเราจะกลัวตายหรือเปล่าเราจะทำใจได้หรือเปล่าเมื่อถึงวันนั้นเราตายเราจะตายยังไงเราจะกล้าพูดไหมว่าเออลูกฉันน่าไม่รอดแล้วล่ะเอาฉันกลับบ้านเถอะฉันไปตายอยู่กับพวกเธอดีกว่าไม่ต้องทำอะไรให้เดือดร้อนหรอกขอกลับไปตายบ้านโยมสามารถที่จะพูดได้วันนั้นก็ถือว่าโยมก็มีสติสมบูรณ์ที่ตายไปอย่างเป็นสุขสงบเพราะนางสิริมหามายานะไม่ได้ตายโรงพยาบาลใช่ไหมตายในพระราชวังตายที่รูปเพียง7วันเท่านั้นเองนางก็ไปชั้นดุสิตไปเกิดเป็นเทพบุตรเนี่ยไม่เป็นผู้หญิงแล้วฮะไปเป็นเทวดาผู้ชายเพราะอานิสงส์ที่เรียงอานิสงส์ที่ตั้งท้องคนมีบุญอันนี้สงที่ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้ายังไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่เลยอุ้มท้องมา10เดือนแล้ว7วันก็ตายได้ไปถึงชั้นดุสิตเนี่ยมีบุญมากขนาดนั้นอันนี้เลี้ยงมาโอ้โหหวังจะไปสวรรค์กับลูกเนี่ยบางทีลูกมันก็ทำความเดือดร้อนตัวเองชีวิตนี้อยู่ยาวนานเท่าไรยิ่งตกนรกกับลูกนี่แย่เลยโยมสู้ตายไป7วันไปสวรรค์ดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องตกนรกกับลูกถ้ามีลูกดีมันก็สบายก็เห็นความสุขสวรรค์ก็คือเห็นลูกดีนั่นเองลูกทำโน่นดีลูกทำนี่ดีลูกมีศีลมีธรรมเห็นลูกเห็นอนาคตนั่นแหละสวรรค์เห็นลูกดีหมดถ้าลูกทำไม่นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีโอ้ต้องไปลำบากกับลูกตลอดเดี๋ยวมีเรื่องมีราวต้องไปถ่ายไปถอนเสียเงินเสียทองกับลูกตลอดนี่ตกนรกทุกวันได้ข่าวแต่ลูกไม่ทำตัวดีบางคนเป็นประสาทกับลูกก็มีโยมลูกเรียนจบจุฬาเรียนจบธรรมศาสตร์ทุกคนเรียนเก่งหมดเลยมาเกิดไอ้ลูกชายคนนี้ไปคบเพื่อนไม่ดีไปติดคัดเท่านั้นแหละนอกนั้นเรียนเก่งมาจบธรรมศาสตร์จบจุฬาหมดลูกสาวลูกชายกันโดนไอ้ลูกคนเล็กคนกลางนี่เท่านั้นเนี่ยมันติดแคปก็นะมันไม่ทำอะไรเลยตอนนี้แกก็ต้องให้เงินทุกวันติดผงทำไมดีแกคิดไปคิดไกลเจียนตัวเองเดินไปโดดน้ำเลยเสียใจกับลูกที่ไม่ดี
กระโดดน้ำตายไอ้ลูกสาวก็ทำไงดีแม่ไปลงน้ำแล้วก็ไปดึงขึ้นมาคนนี้ต้องนั่งเฝ้ากันทั้งคืนเลยคิดไม่หยุดมันไปคิดวนอยู่กับลูกที่ไม่ดีนั่นเองแก้ไขลูกไม่ได้ก็ตกนรกกับลูกคนนั้นท่านเองวันสุดเพื่อนบ้านบอกไปสังฆทานดิโรคแบบนี้สังฆทานรักษาได้มาแต่ก็มาพูดรู้เรื่องแต่ว่าขยับทั้งวันเลยนั่งขยับไปขยับมาแต่ฟุ้งซ่านเราก็มาให้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจแกว่าไม่ได้หรอกเกสาโลมานาขาทันตาตะโจพอแกว่าจบแกก็เกสาโลมาแกนึกไม่ออกแล้วอยู่ต้องหลายวันกว่าจะท่องได้ว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเอากลับมั่งตะโจทันตานาขาโลมาแกก็ว่ากลับไม่ได้ยิ่งกับเด็กเจ็ดขวบโยมความรู้สึกของแกน่ะมันเสียไปหมดเลยเสียความรู้แท้ๆเลยพระตุบอกโยมต้องท่องให้ได้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาแกก็พยายามแกขอกลับบ้านตลอดขอกลับอาจารย์ฉันหายแล้วขอกลับบ้านแกก็พูดเปิดเปิดตลอดบอกไม่ได้กลับไปโยมก็ไปโดดน้ำตายอีกพระสุก็ให้ลูกมาอยู่ด้วยคนพอนักเข้าเขาก็เกสาโลมานาขาทันตาตะโจได้พอได้ธรรมะก็ให้กลับท่องได้ให้กลับกลับไปก็ไปดีกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวดีอาจารย์ฉันดีแล้วนะแต่ฉันรู้สึกว่าแกยังไม่สมบูรณ์เราก็บอกให้มาอีกนะเพราะโยมเนี่ยยังไงก็มาทำใจไว้อยู่ที่โน้นก็ให้ภาวนาไว้ไปครับมาค้าขายอยู่พักหนึ่งเป็นอีกกลับมาอีกแล้วปั๊มปั๊มเปิ่มอีกแล้วจะโดนน้ำตายเราก็เอาให้อยู่อีกนี่ให้อยู่นานหายฮะวันนั้นมาดีแล้วบอกอาจารย์ท่านไม่เป็นอะไรแล้วท่านนี้สบายแล้วมาทำบุญสร้างโบสถ์ด้วยแต่งเรือแต่งตัวดีลูกดูอาการแล้วตาเติร์กแจ่มใสหายแกตัดใจได้แต่ลูกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คงทำใจได้เพราะว่าไม่ทำกลายว่าคนเราพอมีความสงบมีธรรมะไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มคิดอะไรได้ตรงได้อันนั้นแกโลกเต็มตัวน่ะแกก็คิดแบบโลกโลกแกก็เป็นนี่ถ้าไม่มาวัดก็ต้องเป็นคนประสาทไปให้ลูกคนเดียวพาให้แม่เป็นประสาทเลยมันก็ไม่คิดเด็กพวกนี้พูดก็ไม่ได้จะมาก็ไม่กล้าคุยเพราะคุยเขาก็ไม่ยอมรับก็เลยต้องปล่อยเขาไปถือว่าเป็นวิบากกันไปแต่จริงๆเนี่ยถ้าแก้ลูกได้แม่ก็หายแต่นี่ต้องแก้แม่เพราะว่าลูกมันไม่แก้ดังนั้นถือว่าไอ้ลูกเนี่ยมันทำให้พ่อแม่ลำบากไอ้พ่อแม่เนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามจะทำให้ลูกสบายไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากทำให้ลูกลำบากแต่พ่อแม่บางคนเนี่ยไม่มีสติปัญญาก็ลำบากพอสั่งสอนลูกไม่เป็นเพราะไม่มีศีลธรรมถ้าจริงครอบครัวไหนถ้ามีศีลห้าในโยมนะจะโง่ไม่โง่โยมคนมีศีลห้าในครอบครัวนะไม่โง่นะจะไม่ต้องเรียนอะไรสูงโยมเรียนแค่ศีล5ได้ทั้งครอบครัวแต่ครอบครัวนั้นจะทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุขถึงไม่รวยก็ไม่จนแล้วก็ไม่ลำบากขอให้ครอบครัวนั้นมีเบญจศีลเบญจธรรมก็แล้วกันเป็นครอบครัวที่เจริญได้เจ็ดชั่วโคตรแต่ครอบครัวไหนที่ไม่มีเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยก็จะสึกหรอลงไปแล้วเขาก็จะไม่มีอะไรจะฉลาดก็จะเป็นคนโง่ไปแต่ทั้งนั้นถือว่าเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยเป็นการปกครองครอบครัวดีมากขอให้ถือตรงนี้กันให้ได้เถอะรับรองไม่ลำบากเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยวันนี้โยมให้พูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่ก็อาตมาก็พูดมาแล้วแต่ก็คงจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับความเป็นแม่เป็นพ่อจริงๆนะโยมสมัยก่อนที่ว่าพอบวชลูกชายเขาก็จะทำฝันนาคไอ้หมอฝันเนี่ยก็จะมาร้องบรรยายคลอดลูกนะบรรยายร้องคลอดลูกก็เหมือนคลอดจริงๆอ่ะร้องคนนี่ร้องไห้เลยนะนึกถึงความเจ็บปวดได้ทันทีเลยเขาก็ร้องบรรยายไปจนลูกได้20แล้วก็ออกบวชเขามีผูกกลอนร้องทำฝันนาคไอ้ที่จริงทำฝันนาคมันเป็นประเพณีของเราเขาต้องการย้อนหลังไปให้เด็กหน้าคนนั้นน่ะคิดได้
คิดได้ว่าเนี่ยพ่อแม่เจ็บปวดขนาดนี้ได้มาบวชในเรียนกว่าจะโตได้20เนี่ยไม่ใช่ง่ายทุกคนก็มาฟังกันนะทั้งหมู่บ้านมาฟังกันหมดก็ซึ้งในบุญคุณพ่อแม่กันหมดเลยแค่ตรงวัฒนธรรมตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยแล้ววันนี้บางคนพอไปบวชก็ไปศึกษาพระไตรปิฎกไปอ่านตำรับตำราก็คิดถึงบุญคุณพ่อแม่อีกบางคนก็โอ้โหเรานี่พ่อแม่เลี้ยงเรามายากลำบากมากกว่าจะได้มาบวชเนี่ยเขาถือว่าเป็นการที่พ่อแม่ต้องทนทุกข์ทรมานคิดถึงบุญคุณพ่อแม่จะคิดถึงตอนพ่อแม่อุ้มท้องโดยมากเนี่ยพวกมาบวชแล้วปฏิบัติจะคิดถึงว่าพ่อแม่ในอุ้มท้องเนี่ยลำบากเหมือนกับผู้หญิงที่รักลูกว่าการอุ้มท้องลูกตัวเองแปดเก้าเดือนจะรู้สึกว่ามันต้องทนุถนอมมากเลยท้องเนี่ยเหมือนถือไข่เลยกระทบอะไรก็ไม่ได้ไปโดนอะไรก็ไม่ได้กลัวจะไปโดนโน่นกลัวจะไปโดนนี่จะลุกจะเดินก็คอยระวังท้องตัวเองจะกินอะไรก็ระวังอาหารมันจะไปเป็นโทษกับลูกตัวเองมันระวังไปหมดเลยเนี่ยเขาก็พลันหนาจนหน้าเข็นคุณของพ่อแม่แต่พ่อแม่สมัยก่อนได้ทำบุญนะพอตั้งท้องก็เอาแหละพอตั้งท้องก็รีบทำบุญแหละตักบาตรทำบุญแหละสวดมนต์ภาวนาแหละ พอคลอดมาก็เอาไว้ผมจุกเอาไว้ผมไฟก็ทำบุญตัดผมไฟพอไว้ผมไฟใจแล้วก็ไว้เปียพอโตมาก็ทำบุญตัดผมเปียอีกโอ้จะทำบุญให้ลูกทั้งนั้นเลยสมัยก่อนทำเพื่อลูกแต่แท้นะพ่อแม่นะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยจริงแต่เขามีชีวิตเป็นมหาวิทยาลัยที่มองเห็นอยู่แล้วว่าดำเนินชีวิตมาอย่างไรพ่อแม่กับลูกเห็นกันชัดเลยว่าเขาเสียสละกันขนาดไหนคนสมัยก่อนเขาจึงไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ไงเขาจึงกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่มากเพราะเขาเห็นเขาเชื่อไม่ต้องไปให้ใครไปอธิบายเขาเห็นอยู่ด้วยตาเองแต่จริงบางทีก็หน้าสลดใจนะบางคนเนี่ยหน้ารังเกียจมากเลยผู้หญิงบางคนเนี่ยรักแต่ผัวตัวเองแต่พ่อผัวแม่ผัวพี่น้องไม่หลักเลยกับให้ร้ายกับความคิดเห็นผิดไม่ยอมรับครอบครัวของสามีตัวเองก็เป็นการแตกราวมากเลยพอมีหลานขึ้นมีลูกขึ้นมาลูกก็ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นเห็นแก่ตัวเป็นอันตรายต่อครอบครัวตัวเองมากเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นคิดผิดไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เป็นเบญจกัลยานีมีความเห็นที่แบบว่ามีการศึกษาก็จริงแต่การศึกษาที่ผิดที่ไปรังเกียจครอบครัวของผู้ชายและผู้ชายทุกคนบางคนก็มารังเกียจครอบครัวผู้หญิงไม่เหมือนครอบครัวตัวเองบ้างไม่เหมือนพ่อแม่ตัวเองบ้างไม่เหมือนพี่น้องตัวเองบ้างจนกว่าบ้างหรือว่านิสัยไม่เหมือนกันก็ไปรักแต่ภรรยาตัวเองลูกตัวเองแต่กลับไปรังเกียจครอบครัวผู้ชายผู้หญิงอันนี้ก็เสียหายผู้ชายนั้นเขาใช้ไม่ได้ไม่มีคุณธรรมผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีคุณธรรมนี่ปัญหาครอบครัวแต่ถ้าผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีเนี่ยเขาจะรักหมดเลยเขาจะทำตามเพื่อให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเขารักภรรยายังไงเขาก็รักพ่อตาแม่ยายพี่น้องทุกคนเคารพให้ยกย่องให้เกียรติเขาถือว่ามันเป็นชีวิตที่ตัดกันไม่ได้ถ้าทำอะไรก็ว่าตัดบัวยังเหลือเยอะใหญ่หมายถึงว่าถ้าเราไปว่าอะไรกับครอบครัวของภรรยาก็เท่ากับเหมือนด่าภรรยาว่าภรรยาให้สะเทือนใจถ้าเราไปว่าอะไรกับครอบครัวของสามีพ่อแม่พี่น้องเท่ากับเหมือนด่าสามีเพราะสามีเขาเกิดมาจากพ่อแม่เขาเมื่อคนผู้หญิงไม่คิดได้เขาก็จะไม่ไปแตะต้องกับครอบครัวของสามีครอบครัวของภรรยามีแต่จะให้มีแต่จะเกื้อกูลมีแต่จะเป็นญาติกันสนิทมากขึ้นเอ็นดูรักใคร่กันมากขึ้นจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจนั่นคือถูกต้องตามเบญจธรรมเบญจศีลตอนนี้ทุกคนทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นไอ้การพูดการดูถูกการคิดกันไม่ดีเนี่ยมันเสียหายฉะนั้นจึงว่าสมัยเนี่ยสังคมที่มีครอบครัวเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นเพราะจิตใจเขาไม่ถึงธรรมะผู้หญิงก็ไม่ถึงธรรมะผู้ชายก็ไม่ถึงธรรมะพอไปอยู่กันแล้วก็มีปัญหาตรงนี้แตกแยกกัน
แม่ผัวก็ร้ายไอ้ลูกภัยก็ร้ายไอ้ลูกเขยก็ร้ายเพราะทางคนทางไม่มีเมตตาที่จะตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันเห็นกันได้เพราะแม่ผัวก็ไม่รู้จักคำว่าเมตตาเพราะว่าคนที่เขามารักลูกชายเราเนี่ยคนที่เขามารักลูกชายลูกสาวเราเนี่ยคือคนมีกรรมด้วยกันเขาทำบุญกันมาแต่ชาติก่อนหลายร้อยชาติแล้วก็จึงมาเป็นผัวเมียกันไม่งั้นเขาหนีกันไม่เขาหนีกันไม่พ้นเพราะเขาทำบุญร่วมกันมาเราต้องให้เขาไปชาตินี้เราต้องสละเขาไปว่านี่เขาคู่กันคู่บุญคู่กรรมกันเราก็ส่งเสริมให้เขาเจริญยิ่งขึ้นไปอย่าไปติทิ้งนินทาว่าลูกภัยไม่ดีลูกเขยไม่ดีไม่ได้เราทำไงเราต้องให้เห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มองโลกในแง่ดีต้องเป็นอย่างนั้นการเป็นพ่อผัวคนก็ยากเป็นแม่ผัวคนก็ยากเป็นลูกกับภัยคนก็ยากดังนั้นถ้าคนเรานี่ต้องมีจิตใจน้อมรับสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยปัญหาสังคมจะน้อยลงมันน่าเกลียดมากนะไอ้พ่อลูกเขยลูกกับภัยที่รังเกียจพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายหน้าไม่น่ายกลูกสาวให้เลยไม่น่ายกลูกเขยลูกชายให้เลยเขาไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมของคนที่เป็นผู้มีธรรมะบางคนนี่แม่ผัวที่ประเสริฐเขาทำไงเขามีอะไรเขาก็ให้ลูกกับภัยมีอะไรก็เรียกลูกกับภัยถามบอกทำไมรักลูกกับภัยลูกทุกสาวทุกคนก็มีลูกเขยลูกสาวก็มีลูกชายก็มีทำไมบอกฉันต้องรักมากกว่าลูกสาวตัวเองเพราะไงเพราะเขาเป็นลูกกับภัยถ้าเราไปทำอะไรไปเขาจะหาว่าเราลำเอียงว่าเนี่ยรักแต่ลูกตัวเองเรามันเป็นลูกกับภัยเนี่ยเขาต้องคิดมากยังไงฉันต้องรักลูกกับภัยให้มากกว่าลูกสาวตัวเองเพราะเขาเป็นลูกกับภัยเมื่อมาแล้วเขาต้องได้รับความสมหวังออกไปฉันจึงห่วงใยลูกกับภัยมากกว่าลูกสาวตัวเองเพราะลูกเราเนี่ยมันจะด่าจะว่าไงมันก็ลูกเราแต่ลูกกับภัยนี่ไม่ได้ไปด่าเขาคำหยาบไม่ได้นะเขาถือสานั้นเราต้องดีก่อนโหนี่ในประเทศไทยถ้ามีแม่ไม่มีผู้หญิงเป็นแม่ผัวเงี้ยอาตมาถือว่าเป็นแม่ผัวที่ตัวอย่างเลยหาได้ยากเพราะไม่หยุมหยิมผู้หญิงโดยมากมันจะหยุมหยิมมันจะไปหาเรื่องเขาไปว่าเขาอยู่ด้วยเป็นแม่ผัวแล้วไม่วางเฉยผู้หญิงก็เป็นงั้นแต่คนในงานเขามีคุณธรรมมีจิตใจที่มองอะไรได้ดีได้ทะลุปุป่งแล้วเขายอมรับเขาทำใจได้อันนั้นน่าสรรเสริญฉะนั้นเรียกว่าความสัมพันธ์ของศาสนาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์ต่อการอยู่ในสังคมไปถึงความกตัญญูรู้คุณนี่ถือว่าเป็นสังคมที่มีความสุขมากอาตมาไปที่อังกฤษเนี่ยที่วัดที่อังกฤษเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับนอร์ซิงเฮาส์ก็เป็นสำหรับคนแก่คนแก่ที่ลูกหลานไม่เลี้ยงแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็จะจ้างก็ดูน่าสงสารมันก็ไปขังไว้นะโยมบางทีก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ลูกก็มารับไปบางทีก็มาเยี่ยมไอ้คนไหนที่ลูกมันมาก็มองเหมือนคนที่หาคือคอยหาน่ะมองแล้วก็หายมองว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานนะความเป็นแม่เนี่ยคอยไอ้คนโน้นเขาก็มารับแม่ไปหรือบางคนเขาก็เอาโน้นเอานี่มาไอ้คนไหนที่ลูกมันอกตัญญูมันไม่เคยติดต่อกับแม่มันเลยนะไอ้นี่ก็มองหายมันเป็นชีวิตที่ทรมานน่ะที่เกิดมาเป็นแม่คนมาทรมานตรงนี้เองมาทรมานตรงที่ว่าลูกมันไม่สนใจเราโอ้โหไม่น่าให้มันเกิดเลยนะมากับมันให้มันเกิดแล้วมันกลับมาทรมานมันไม่มาหาเราพวกฝรั่งก็เยี่ยมกันทุกเสาร์อาทิตย์จะเจอกับพ่อแม่บางคนไม่ถูกกันก็ไม่มาเยี่ยมเลยปล่อยให้ตายขาบ้านเลยบางคนนี่หลายวันก็จะรู้ถ้าอยู่บ้านคนเดียวบางคนไม่ยอมไปอยู่โรงพยาบาลผู้คนแก่เขาก็อยู่คนเดียวก็ตายฮะตายแล้วจริงๆเขามาเปิดห้องเอ้ยกลิ่นอะไรมันก็ตุไปงัดดูไหนตายแล้วตายเพราะถูกทอดทิ้งมันเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเขาทำกันเดี๋ยวนี้พวก
พวกผู้หญิงที่นั่งกรรมฐานถ้ามาเคยไปจอดกรรมฐานที่อังกฤษเขามีวันหนึ่งเขานิมนต์ไปฉันที่บ้านเขาก็มานั่งโดยลูกสาวและแม่พ่อเป็นไปรษณีย์ลูกสาวก็มานั่งเป็นฝรั่งมานั่งแล้วถามว่านี่ทำไมทำเหมือนคนเอเชียเลยล่ะบอกเขาปฏิบัติธรรมเขาคิดได้ลูกสาวนะเขาคิดได้เขารักพ่อแม่บอกโอ้เนี่ยแสดงว่ากรรมฐานนี่มันเป็นวัฒนธรรมที่ดีเนาะผู้หญิงคนนี้พอปฏิบัติกรรมฐานปุ๊บดึงแม่ดึงพ่อมานั่งสมาธิแล้วก็เรียนพ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่ยอมเอาพ่อแม่ไปไว้ที่โรงพยาบาลพ่อแม่ก็น่ารักพูดจาอะไรแบบเพื่อมีเหตุมีผลน่ะกระทั่งว่าเหมือนเขาอารมณ์เขาเย็นลงเขาสงบลงเขาก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยรักเขาก็เลยอยู่ที่บ้านธรรมดาพอคนแก่แล้วพวกฝรั่งก็ถูกทิ้งหมดไม่ค่อยมีใครจะมาเลี้ยงพ่อแม่ไว้เพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าพวกฝรั่งเขาเริ่มสนใจวัฒนธรรมของพวกเราอะทำไมคนไทยเราจึงเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่มาตายอยู่กับพ่อแม่มันไม่ใช่แต่เพราะคนไทยนะเป็นวัฒนธรรมของคนเอเชียพวกคนจีนคนอินเดียคนพม่าลังกาพวกไทยเราเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เลี้ยงพ่อแม่กันแต่พวกยุโรปเนี่ยพวกอเมริกายุโรปเนี่ยก็เป็นเข้ามาแปลกใจว่าเขาทำยังไงเขาเริ่มสนใจว่าเขาเดินผิดทางมานานแล้วเขาอยากจะเดินกลับมาถูกทางกับพวกเราแต่นี่เราเนี่ยเดินถูกทางแล้วเรากลับจะเดินผิดทางจะส่งพ่อแม่ไปให้มันไปไกลตัวเองที่จริงพวกเราถูกทางแล้วนะที่กตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่ยันตายเนี่ยเพราะใครจะไม่รู้ใจเท่ากับพ่อแม่เราอะพ่อแม่กับลูกไม่รู้ใจกันมากที่สุดเลยดังนั้นเราจึงว่าเราไม่เห็นคนที่อายุมากแล้วต้องมาผิดฝังอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ภูมิใจนะถ้าคนไหนได้เลี้ยงพ่อแม่มาตายตัวเองเนี่ยจะภูมิใจจะมีความสุขเหมือนว่าเราไม่มีบาปไม่มีอะไรที่เป็นหนี้สินแล้วเพราะว่าเราได้เลี้ยงพ่อแม่ยันตายแต่คนบางคนเนี่ยจะร้องไห้โอ้พอก่อนวันเผาแม่เนี่ยร้องไห้ทำเป็นบางคนมาแสดงละครก็มีว่าไม่ร้องกลัวจะหาว่าไม่รักแต่ที่จริงไปถามดูเถอะคนคนนี้ไม่เคยมาเยี่ยมพ่อแม่เท่าไรหรอกไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาถามข่าวอะไรละแต่วันตายโอ้โหทำมาจัดการโน่นจัดการนี่ทำกุฎีกุจอยนี่แสดงออกมากสองคนนี้แสดงออกมาแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เขาไม่อยากให้คนอื่นตำหนิเขามันเป็นคนที่กลัวหลอกกระจะกลัวเพื่อนฝูงจะว่าเขาว่าเขาเนี่ยอกตัญญูเขาขอได้แค่นั้นเองแต่เขาไม่ทำนะเขาขอให้คนชมเชยแค่นั้นแต่ที่จริงแล้วยังไงเขาก็อกตัญญูไอ้คนที่ไม่กลัวไอ้คนที่ไม่รังแกไม่แคร์เรื่องอกตัญญูก็คือคนที่ดูแลพ่อแม่ยันตายโดยที่ดูแลพ่อแม่ยันตายเนี่ยเยี่ยมยามถามข่าวเป็นห่วงเป็นใยมากเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนพ่อแม่คนคนนี้ไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องร้องไห้เลยถือจะร้องไห้คนเขาก็รู้ว่าไม่มายาถือไม่ร้องไห้เขาว่าเออคนนี้ทำใจได้เพราะเขาเป็นคนกตัญญูรู้คุณแต่ไอ้คนที่มันไม่มาดูแลพ่อแม่ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาตอนตายแล้วเนี่ยพวกนี้จะร้องไห้ไงเขามันก็มายามันก็ไม่ได้กตัญญูเรามาแกล้งร้องเพื่อให้เพื่อนฝูงมันได้เห็นว่ามันกตัญญูแต่ที่จริงแล้วมันก็คืออกตัญญูบางคนมันก็ไม่ร้องไห้เลยถือว่าตายไปก็ตายไปไอ้นั่นก็ถือว่ามองเห็นแล้วชัดแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ควรจะต้องแสดงออกถ้าจะแสดงก็แสดงตั้งแต่ยังไม่ตายเลยต้องเอาอะไรจะให้พ่อแม่ก็ให้ตอนเป็นเลยตั้งแต่ชีวิตที่เรามีโอกาสมีเงินมีทองมีข้าวมีของจะไปเยี่ยมพ่อแม่ได้จะทำอะไรจะให้พ่อแม่สะดวกสบายได้ต้องแสดงออกตอนนั้นเลยตั้งแต่ตัวเองมีโอกาสเลยทำไปเลยทุกวันเลยทำจนถึงวันตายแล้วเราก็ไม่ต้องทำแล้วพอตายแล้วไม่ต้องทำเลยไม่ต้องแสดงออกแล้วแม่เราไปสบายแล้วพ่อเราทำให้ก็เป็นการประทับใจของพ่อแม่เลยว่าเราไม่ได้แสแสร้งแล้วก็ไม่ต้องมาร้องไห้คำขวนให้คนทั้งหลายเห็นว่าแหมลูกคนนี้มันรักพ่อแม่จังนะมันอะไรอวรไม่ต้องร้องไห้
แล้วตอนนี้เรามารู้งี้เราก็รู้ว่าคนแสแสร้งเยอะในโลกปัจจุบันนี้คนแสแสร้งเยอะมากด้วยอาตมาไปงานศพเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยยอมรับไอ้พวกลูกที่ร้องไห้ก็อาตมามานึกไปว่ามันจริงหรือเปล่าไอ้พวกเนี่ยร้องไห้เนี่ยรักแม่จริงหรือเปล่าคนอื่นอาจจะมองอย่างเผลอๆแต่อาตมาจะมองลึกว่าไอ้พวกเนี้ยได้มาเยี่ยมแม่มั้งหรือเปล่าวะเนี่ยตอนแม่ป่วยอ่ะอีตอนแม่เป็นมันเคยเอาอะไรมาให้พ่อแม่หรือเปล่าไอ้พวกอกตัญญูทั้งหลายแล้วมั้งร้องไห้เนี่ยทำไมจะนึกกันว่าไอ้พวกอกตัญญูทั้งหลายมั้งที่ร้องไห้เนี่ยก็จะต้องไปดูว่าอกตัญญูหรือเปล่าเดินไปมากก็ใช่อกตัญญูไปต้อง 80% โยมไอ้พวกที่ร้องไห้ในงานศพเนี่ยจัดการในงานศพเนี่ยโดยมากจริงๆพ่อแม่ป่วยไม่เคยมาสนใจหรอกมาเขาบอกไม่ว่างงานยุ่งงานยุ่งแล้วว่างจะมาดูแลบางอาตมาได้ไปเยี่ยมไข้อาตมาจะสังเกตการดูเรื่อยว่าใครที่ไปดูแลพ่อแม่บางทีไปเนี่ยมาแป๊บแป๊บแป๊บไปแล้วมาแป๊บแป๊บไปมันนึกในใจแหละทำแม่น่ะนั่งเฝ้าทั้งคืนทั้งวันเลยลองลูกป่วยมีงานในการกูก็ต้องลาออกมีอะไรกูก็ต้องปลดมีสร้อยมีทองกูต้องขายเข้าจำลองย่ำนำเอาลูกหายได้อันนี้มาจะงอกดูหน่อยอันนั้นมันไปแหละพาลูกไปแหละพาเมียไปแหละพาผัวไปแหละแล้วพวกนี้พอตายแล้วร้องไห้โอ้เสียดายแม่มันยังไงมันจะไปว่ามันไงดีนะแล้วมันก็ทำก็อยู่ทุกวันเนี่ยไอ้พวกกตัญญูอกตัญญูทั้งหลายเนี่ยพอแม่ตายแล้วเสียใจร้องไห้แล้วก็จัดงานพิผิดบางคนในบ้านนอกเนี่ยจัดงานพิผิดเลยรู้เลยว่าพ้องทีพอรู้พ่อแม่มีเงินเนี่ยเอาเลยจัดงานโน่นจัดงานนี่จ่ายก็ยกใหญ่เลยเพื่อทำให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ทำให้ชาวบ้านเห็นว่างานไม่เงียบเหงาเลยมีถึงพลาดลาตะโพนขนหนังกินเลี้ยงกินเหล้าเมายาเปิดงานกันที่บ้านแล้วก็ถึงวันจ่ายไม่มีหรอกเงินที่ได้มาจากงานศพกับเงินที่ของพ่อแม่นั่นแหละจ่ายหมดพวกมันไม่ออกกันหรอกบางคนไม่ออกกันหรอกไอ้พวกอากตัญญูทั้งหลายเนี่ยมันทำกันอย่างนี้มานานแล้วก็ต่อไปลูกหลานก็ทำอย่างนั้นมันน่าเสียดายเงินนะไม่น่าจะทำงั้นความรู้สึกเราก็เสียดายมากเลยความรู้สึกของลูกไม่น่าจะทำไม่น่าจะมาทำอะไรกับพ่อแม่ตอนตายมันน่าจะน่าแสดงความจริงใจกับพ่อแม่ตัวเองกตัญญูก็แสดงความกตัญญูใครก็รู้อยู่แล้วตนเองอกตัญญูก็ไม่ต้องมาแสดงหน้าว่าตนเองเสียใจแหมอะไรรักยังไม่ต้องมาแสดงทำไมใครเขาไม่รู้ตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองแสดงมีเยอะโยมเพิ่งสังเกตไหมเทตมาบอกวิธีสังเกตลูกอกตัญญูทั้งหลายที่ไปร้องไห้หน้าศพกันมีเยอะเลยครับแต่เมื่อตอนเป็นไม่เคยสนใจเลยตอนป่วยก็ไม่ค่อยไปดูแลความจริงกตัญญูเนี่ยมันต้องดูแลกันยันตายเลยต้องให้ต้องเสียสละโอกาสของพ่อแม่เนี่ยน้อยแล้วนะโอกาสที่เราจะให้พ่อแม่เนี่ยน้อยต้องรีบให้ยูยารักษาโรคพาไปหาหมอถามหมอถามทุกทำทุกเวลาใกล้ชิดที่อยู่กับพ่อแม่ที่พ่อแม่จะอยู่กับเราเนี่ยมีน้อยแล้วเราต้องรีบทำรีบทำเลยถ้าท่านตายท่านก็จะได้สบายเราก็จะได้ไม่มีความคั่งขาใจสบายใจที่ท่านเราทำดีที่สุดแล้วในความเป็นลูกปฏิบัติท่านหมดแล้วถ้าลองไปเช็ดอุจจาระท่านจะได้ไหมล่ะบางคนไม่ได้เหม็นขี้คนแก่เหม็นบางคนทำได้หมดเลยเหม็นไงก็ทำเพราะแม่ทำเราได้เลยบางคนรังเกียจบางคนนะมันมีกรรมเขาไม่พอพ่อป่วยนี่เขาไม่เข้าไปใกล้เลยพ่อป่วยเขาไม่เข้าไปใกล้เขามาเชิงความเขารังเกียจแต่ก็เป็นกรรมพอเขามีลูกชายลูกชายก็แสดงความอกตัญญูกับเขาเลยเขาก็ได้รับความเจ็บปวดเหมือนกันกับที่เขาแสดงกับพ่อเขามันให้ผลในชาตินี้เลยเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ไอ้ตัวเองแสดงกับพ่อคนเดียวแต่ลูกคนอื่นเขาไม่แสดงแต่พอตัวเองมีลูกชาย3คนลูกชายแสดงรังเกียจ3คนเลยหนักกว่าเก่าอีกไอ้สิ่งที่ตัวเองแสดงออกกับพ่อตัวเองกลับมาให้ผลกับตัวเองลูกก็มารังเกียจตัวเองรังเกียจตั้งแต่ยังไม่เจ็บไม่ตายอ่ะ
มันเป็นกรรมฉะนั้นถ้าเราจะให้อะไรพ่อแม่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องตอบแทนตั้งแต่ท่านเป็นๆตอนท่านยังดีๆเนี่ยให้ท่านเลยจะซื้ออะไรให้ซื้ออะไรให้ดูแลท่านปฏิบัติท่านตอนตายไม่ต้องไปแสดงอะไรถือว่าทำหน้าที่ของลูกที่ดีอย่าไปทำอะไรตอนตายไม่มีประโยชน์นะอย่าไปทำบุญตอนตายไปเคาะลงให้แม่กินข้าวเคาะลงให้แม่ฟังธรรมจะไปหาคนหนังอะไรมาให้พ่อแม่ดูไม่มีประโยชน์อะไรเอาเงินไปทำบุญดีกว่าต้องแสดงออกกตัญญูตั้งแต่ตอนท่านมีชีวิตอยู่พอท่านสิ้นชีวิตแล้วก็มีหน้าที่ก็ทำบุญกุศลอุทิศให้ท่านไปไม่ต้องไปแสดงเศร้าโศกเสียใจว่าฉันรักพ่อรักแม่เหลือเกินให้แสดงให้เพื่อนฝูงชาวบ้านดูนั่นมันเป็นเรื่องคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ไม่มีประโยชน์จะมารู้แล้วเข้าใจนะจะมาจะสังเกตเป็นคนสังเกตเนี่ยรายงานจบเนี่ยจะมาสังเกตมากเลยสังเกตว่าไอ้คนไหนไม่กตัญญูแต่มากก็ทำร้องไห้แต่พุดปัดปัดเนี่ยรู้งานในพวกนี้เผลอไม่เคยไปเยี่ยมแม่พ่อตัวเองเลยบางคนเมื่อถ้ามีสมบัติก็คอยจ้องว่าเมื่อไรจะตายสักทีไว้จะได้พินัยกรรมจะได้ตรวจสักทีกูจะได้ไอ้ลูกเขยนี่มันคอยเลยนะไอ้ลูกกับภัยมันคอยเลยถ้ามีสมบัติเนี่ยถ้าไม่ให้มันนะบางคนก็ต้องให้มันให้หมดพอให้หมดมันทิ้งอ้าวไอ้คนบางคนไม่ให้หมดเก็บไว้มันก็คอยแช่งเราเมื่อไรจะตายสักทีไอ้เรารู้ทันมันก็เรารู้ทันว่ากูไม่ให้หรอกเก็บเป็นพินัยกรรมไว้กูใส่ชื่อให้พวกมึงไว้หมดแล้วตายแล้วมึงก็ไม่เอามันก็คอยไอ้ลูกเขยคอยเมื่อไรแม่ใหญ่กูจะตายสักทีว่ะพ่อตากูจะตายสักทีกูจะได้สมบัติแบ่งไปซื้อรถเบนซ์รถเก๋งอะไรรถ BM สักคันกูจะไปทำโน่นนี่ปรากฏว่าไอ้ลูกกระไพก็เมื่อไรแม่ผัวกูจะตายสักทีมันคิดแช่งทุกวันนะโยมมันก็เป็นอย่างนี้ไปแต่ที่จริงเลยถ้าคนเรานะถ้ามีน้ำใจแล้วเนี่ยเงินทองเป็นของนอกกายตายไปไม่ได้เขาก็ห่วงใยว่ากลัวสามีเราเนี่ยถ้าขาดแม่พ่อไปแล้วสามีเราก็ต้องเสียใจภรรยาเราก็ขาดแม่พ่อภรรยาเราก็ต้องเสียใจหลานเราก็ต้องเสียใจเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเลยอยากให้เขาอยู่อย่างนี้ไอ้ความรู้สึกห่วงใยไอ้อย่างนี้ที่มันเหนือกว่าเงินทองมันเป็นน้ำใจที่หาได้ยากถ้าผู้ชายผู้หญิงคนไหนแสดงออกนี่ถือว่าคนนั้นใจประเสริฐที่ไม่ไปคอยแช่งให้พ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวตายจะเอาสมบัติอย่างนั้นเจตยาวเลยนะต้องเลื่อยขาธรรมะละเลิกเทศเลยแต่ลุงตาแดงภาคใต้อะลุงตาแดงภาคใต้ดังเลยภาคใต้ตอนนั้นมาไปอยู่3ปีพองานศพเนี่ยท่านเอาละได้เทศละท่านก็อยากไปแป้ถึงทับมามากับหลับตาเทศเลยเทศตอนนี้ก็พลิกศพมันก็เย็นแล้วนี่พวกนั้นก็ฟังกันไปวางไปเอาไงดีวะพลิกกันหลวงพ่อไม่เอหวังสักทีก็ค่อยยกโลงศพค่อยๆเคลื่อนไปใช่ค่อยๆยกก็ไปเผาหลวงพ่ออีกเทศไปเลยไปใส่ไฟหลวงพ่ออีกเทศเลยเนี่ยไปลืมตาเนี่ยเขาไปเผากันหมดแล้วหลับตาเทศตอนนี้วันหลังเอาอีกก็เทศกันแหละท่านก็เทศกันไอ้คนขี้เมามาทำไงดีไม่เลิกเทศเมาพกฝันธรรมะน่ะมั่งเพิ่งเอาไอ้ธรรมะบ้านนอกมันก็ไอ้ขาไม้เล็กๆขี้เมามันก็ขวัญมั่งท่านก็เทศใหญ่เลยเทศไอ้นั่นก็จะสบไปเขาขวัญธรรมะล้มคลื่นไปจริงๆก็หยุดเทศพอได้เทศแต่ไม่หยุดหรอกธรรมะมันเกิดน่ะพวกต้องยกลงไปเผาเสร็จได้ยังไม่หยุดวันหลังขี้เมาฝันธรรมะล้มเลยพระภาคใต้เขามีอะไรแปลกชอบเขาชอบพระคลั่งคลั่งพระองค์นี่ตายแล้วไม่เน่าปิดทองทั้งตัวเลยชื่อหลวงพ่อเปียกแต่แห้งเปียกตายชื่อหลวงพ่อเปียกแต่ตายเลยแห้งปิดทองไม่เผาทุกวันนี้อยู่กลายเป็นไอ้ทองแดงไปเลยกลายแข็งไปเลยนี่เป็นพระที่คนนับถือเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ได้บรรยายมานี้ก็ถือว่า
ที่ได้เอาโยมพ่อมาตั้งศพไว้ที่นี่แล้วก็จะได้ไปเผาก็ทำตามฐานะของผู้เป็นลูกเป็นหมู่ญาติเพื่อให้ธุระอันนี้ให้เสร็จสิ้นไปการความตายก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเกิดมาต้องตายหนีความตายไม่พ้นแต่ว่าใครจะเดินไปทางใดที่จะไปสู่ความสงบสุขของการตายคนที่เตรียมตัวตายก็คือคนที่รู้แล้วว่าจะต้องตายรู้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บคนทุกคนที่เตรียมตัวนั้นก็คือบุคคลที่มีบุญมีวาสนาโชคดีที่ได้เตรียมตัวตายแล้วก็พร้อมที่จะตายเพราะเราไม่หลีกหนีไปไหนฉะนั้นเมื่อความตายได้เกิดขึ้นกับญาติของเราตัวเราหรือใครก็แต่เราถือว่าความตายนั้นเป็นธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องได้รับผลไอ้ธรรมชาติอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญญารู้ว่าเราได้ธรรมชาติที่ดีไปธรรมชาติของจิตที่เราปล่อยวางได้เราทำใจได้จะเศร้าโศกจะเสียใจเท่าไหร่มันก็หนีธรรมชาติไปพ้นฉะนั้นเมื่อเราทำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบตรงที่เราทำจิตใจเราให้ได้ก็เป็นทางที่ถูกต้องเพราะนั้นความตายนี่เป็นเครื่องเตือนใจทุกคนให้เห็นว่าเราหนีความจริงไม่พ้นก็จะต้องพยายามประพฤติปฏิบัตินำตนให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ฉะนั้นบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นกำลังเป็นพลังที่เราจะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้จะนำไปสู่ความไม่ตายก็ขอให้ทุกคนจงทำใจธรรมะก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

าสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจักตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

การปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยคือวันนี้เป็นวันที่1มกราคมพุทธศักราช2551วันนี้ตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือน1เพราะนั้นถือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอปีนี้เป็นปี2551แปลว่าชีวิตของพวกเราผ่านไปแล้วปีหนึ่งขยับเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้อยู่ในอัปปมานธรรมคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทคำนี้พระพุทธเจ้าเตือนเป็นวาระสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะปรินิพานท่านยังเป็นห่วงพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระองค์พระองค์เตือนว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทะขยะวยะธรรมมาสร้างฆารานะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเดนะสัมปาเดทะขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็คือเป็นคำที่สั่งเสียเป็นคำที่เป็นห่วงที่พระพุทธเจ้ามีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั่วโลกเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่เป็นศาสนิกชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมาเนนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้โอปัญญิโกน้อมมหาตัวของเราแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอการเตรียมพร้อมนั่นคืออะไรก็คือทำเรื่องจิตภาวนาสั่งสมคุณงามความดีแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะให้เน้นเรื่องจิตภาวนามากกว่าเพราะเรื่องทานศีลภาวนาพวกเราก็ทำมาโดยสม่ำเสมออยู่แล้วแต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยพวกเรายังห่างเหินกันอยู่ถึงจะเป็นนักพรตนักปวดผู้เสียสละมาแล้วบางครั้งก็ยังห่างไกลหรือว่ายังวันหนึ่งทำอย่างไม่เต็มที่สรุปแล้วยังชะล่าใจอยู่ยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เพราะนั้นอยากจะให้ทำให้ขมักขม้นหรือว่าทำให้มากกว่านี้ถ้าเราคิดได้คิดทำหรือบางวันบางครั้งธุระการงานอย่างอื่นมีเราก็ห่างเหินไปอันนั้นแปลว่ายังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่แต่ถึงยังไงถ้าหากว่าเป็นไปได้พวกเราทุกท่านนะอยากจะให้พิจารณาเรียกว่าทบทวนไตร่ตรองเรื่องตัวเองไว้อยู่เสมอแต่ละวันแต่ละเวลาใครๆว่าให้คิดอยู่เสมอว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างเราห่างจากธรรมะภาคปฏิบัติไปบ้างไหมวันนี้ใครๆว่าให้ย้อนแต่ละวันแต่ละวันเหมือนกับเราทำมาค้าขายอย่างนั้นคือร้านค้าของเขาจะต้องปิดงบบัญชีแต่ละวันวันนี้ได้ทำมาค้าขายอะไรไปบ้างเขาจะได้รู้ว่าขาดทุนกำไรอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติของพวกเราก็น่าจะทำอย่างนั้นวันนี้เราได้คิดปล่อยปะละเลยทางด้านจิตใจไปทางไหนบ้างเราปล่อยปะละเลยเกินไปแล้วใช่ไหมหรืออย่างไรอันนี้ถ้าหากว่าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่นั่นแหละธรรมะอยู่ด้านจิตใจของพวกเราก็จะเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆนะมีคนเมื่อวานมีคนถามปัญหามีคนถามหลวงพ่อก
ขามีความข้องใจคือเขามาภาวนาอยู่ที่วัดของเราก็มีบางคนก็บอกว่าให้ภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาก้าวเดินก็ให้บริกรรมขาขวาพุทขาซ้ายโธแต่เขาฝึกมาทางยุบหนอพองหนอทีนี้พอมาทำภาวนาพุทโธเขาก็เลยสับสนในการเป็นการปฏิบัติธรรมของเขาอันนี้เขาก็ขึ้นไปถามหลวงพ่อแล้วว่าเขาจะให้เขาทำอย่างไรเพราะเขาฝึกมาทางยุบหนอพองหนอหลวงพ่อเองก็ตอบว่าถ้าว่าเรารู้เรื่องเราศึกษาในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่น่าจะสับสนเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านบอกแนะนำพวกเราพุทธบริษัทพระพุทธองค์เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยท่านก็ให้เน้นไปทางสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นเบื้องต้นสติปัฏฐาน4คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมถ้าว่าเราบริกรรมพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราใช้ลมหายใจเป็นกายใช่ไหมเราก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเป็นกายใช่ไหมถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเข้ายุบหนอหรือหายใจออกพองหนอยุบหนอพองหนอเวลาก้าวขาเดินก้าวหนอยกหนอเราเอาอะไรก้าวหนอยกหนอเราเอาอะไรหายใจเข้ายุบหนอพองหนออันนี้ก็คือกายถ้าจะว่าไปแล้วก็คือให้มีสติอยู่ในกายถ้าเมื่อมีสติอยู่ในกายแล้วมันก็เหมือนกันอยู่ในเขตของสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นให้จะมีสติอยู่ในกายอันนี้ก็คือเป็นการฝึกเบื้องต้นทำจิตให้สงบก็เข้าทำนองที่หลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งต่อหลายหนที่ว่าแมวจะเป็นสีอะไรจับหนูได้ไปว่าใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันจะกำหนดกรรมฐานไหนก็ตามแต่ว่าจิตเข้าสู่ความสงบได้อันนั้นแปลว่ากรรมฐานนั้นมีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับคนคนนั้นแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเขาต้องเปลี่ยนกรรมฐานอื่นเอามาบริกรรมเอามาปฏิบัติอันนี้ก็คือสติปัฏฐาน4กายส่วนเวทนาเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจอันนี้คือเวทนาการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาเจ็บแข้งปวดขาหิวกระหายร้อนหนาวอันนี้จัดว่าเวทนาทั้งหมดเวทนาทางกายส่วนเวทนาทางจิตก็คือสิ่งที่มากระทบเป็นทุกข์จิตทุกข์ใจอันนั้นเวทนาทางใจอันนี้เราจะไม่พูดถึงเวทนาทางใจเราพูดถึงเวทนาทางกายก่อนเวลาเรานั่งนานแล้วก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดที่ไหนในร่างกายของเราสรุปแล้วก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สบายถ้าไม่สบายแล้วว่าทุกขเวทนาถ้านั่งอุ่นสบายอันนั้นว่าสุขเวทนามันสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็มี2อีกเหมือนกันอันนี้ก็ว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัชนาสติปัฏฐานก็คือจิตที่ไปรู้ใจที่ไปรู้รับรู้สิ่งต่างๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างนี้ก็คือจิตหรือจิตเฉยๆจิตเป็นกลางๆก็เป็นจิตเหมือนกันรับรู้เรื่องต่างๆได้รู้ดีรู้ชั่วรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบกเรื่องนั้นเรื่องนี้รับทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้ว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสิ่งที่มากระทบใจบางทีก็พอใจบางทีไม่พอใจบางทีก็ทุกข์ใจบางทีก็สุขใจเรียกว่าธรรมารมณ์ที่มากระทบจิตอารมณ์ที่มากระทบใจอันนี้ว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรา
ราจะพิจารณาอะไรทั้งสติปัฏฐานสี่นั้นจะเอาธรรมาก็ได้จิตตาก็ได้เวทนาก็ได้กายาก็ได้หรือจะเอากายาก็ได้เวทนาก็ได้จิตตาก็ได้ธรรมาก็ได้แต่ว่าเอาอันใดอันหนึ่งเหมือนกันถ้าจับอันใดอันหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะให้พิจารณาถึงกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นหลักเพราะกายของหยาบมันมองเห็นได้รู้สึกได้เห็นได้ในความรู้สึกเราแต่ถ้าว่าเราเห็นกายแล้วกำหนดกายแล้วรู้กายแล้วจะพิจารณาเวทนาก็เห็นได้จะกำหนดถึงใจก็เห็นได้กำหนดถึงธรรมารมณ์ก็เห็นได้มันสิ่งเหล่านั้นละเอียดกว่ากายแต่ขนาดกายยังจับไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดลมหายใจก็หลุดขาดขาดมันเผลอไปเวลาไหนเราก็ไม่รู้แล้วจะเราจะพิจารณาถึงเวทนาก็ยิ่งขาดไปอีกหรือพิจารณาถึงจิตนึกคิดอะไรก็ยิ่งห่างไปอีกธรรมารมณ์ก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าว่าเราพิจารณากำหนดถึงกายสติของเราอยู่ในกายไม่เผลออย่างเนี้ยธรรมะส่วนอื่นๆที่เราได้ที่เราจะพิจารณาเราก็จะชัดเจนขึ้นในความรู้สึกของเรานี่แหละอันนี้ก็คือพิจารณาหรือกำหนดในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่มีคำถามเข้ามาอีกว่าขณะที่เรานั่งภาวนาอย่างนั้นเราจะรู้ได้ด้วยอย่างไรว่าเราสติของเราดีสติของเรากำหนดได้กำหนดเห็นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาแบบง่ายๆก็แล้วกันคือเวลาเราหายใจเข้าให้เรานับหนึ่งเวลาเราหายใจออกให้เรานับสองเวลาหายใจเข้าเรานับสามหายใจออกนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดสรุปแล้วก็คือหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ให้นับถึงร้อยถ้านับถึงร้อยแล้วแสดงว่าสติของเราดีประมาณหนึ่งนาทีและนาทีกว่าแต่ถ้าว่าเราสติของเราขาดหรือมันเบอร์ๆไปในขณะที่เรานับ50 60เนี่ยหายใจเข้า62หายใจออก63อย่างเนี้ยแสดงว่าเราขาดสติของเราขาดแล้วช่วงนั้นไม่ต้องถามใครนี่เรารู้ด้วยตนเองเลยว่าสติของเราดีแล้วไม่ดีอย่างใดอย่างใดมากน้อยแค่ไหนนี่แหละอันนี้ก็ขอให้ไม่ต้องถามใครอื่นเลยสติของเราสมควรเหมาะสมขนาดไหนอย่างไรเพราะนั้นในการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้จากนั้นเขาก็ถามเกี่ยวกับทำไมจึงให้คนทั้งหลายปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่ออย่างเดียวใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่ออย่างเดียวใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อแต่เป็นผู้แนะแนวแนะแนวทางปฏิบัติส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่เมื่อท่านปฏิบัติแล้วไฟมันร้อนนะถ้าไปจับไฟมันร้อนนะอันนี้คือการแนะแนวการบอกแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าไฟมันร้อนหรือไม่ร้อนเราไปจับดูเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าอันนี้ไฟมันร้อนหรือน้ำแข็งมันเย็นอย่างนี้เราจะรู้ได้โดยตนเองแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้แนะนำตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้จับให้ดูท่านไม่ได้จับน้ำไม่ได้จับไฟให้ดูเป็นผู้แนะเท่านั้นเองอันนั้นเป็นโทษนี่อันนี้เป็นคุณนะแต่สำหรับผู้จะปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งศรัทธาคือความเชื่อผู้แนะนำไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้หวังดีต่อพวกพุทธบริษัทเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคิดในแง่ของทานก็ดีของศีลก็ดี
ในแง่การอยู่ร่วมกันหลายๆด้านก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างเนี้ยพระพุทธองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแสดงฤทธิ์หรือแสดงเดชให้พวกเรารู้เห็นเป็นแต่เพียงว่าแนะนำให้พวกเราปฏิบัติในเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติพระพุทธองค์ก็เป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีเทวดาอินพรหมที่ไหนปฏิบัติแทนท่านท่านเป็นผู้ปฏิบัติเองท่านได้ตรัสรู้เองในเมื่อท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านก็นำธรรมคำสอนนวดแนวทางปฏิบัติของท่านมาชี้นำชี้แนะให้พวกเราอีกทีหนึ่งตอนนั้นพวกเราในฐานะพุทธบริษัทเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าชี้นำชี้แนะนั้นเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างไรกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างไรจิตใจทำยังไงจึงจะสงบในเมื่อเราทำถูกที่ถูกทางแล้วนั่นแหละท่านจิตของเราเข้าสู่ความสงบเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่านัตถิสันติปรังสุขขังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีเมื่อเราจิตสงบแล้วโอ้มีความสุขจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นจริงจริงจิตใจสงบเย็นจริงๆมีความสุขจริงๆอันนี้พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในเมื่อเรารู้ได้โดยตนเองเป็นขั้นแรกคือจิตสงบแล้วเราก็จงพยายามมาเชื่อในตัวเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตัวไหนสูญตัวไหนเกิดอันไหนเกิดอันไหนสูญตายแล้วสูญคืออะไรอันนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกเหมือนกันว่าร่างกายนี่สูญแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆในขณะที่จิตใจของเรายัง

ริงตามลำดับขั้นตอนไปแล้วแต่นอกเหนือจากพระโสดาบันลงมาเนี่ยที่เป็นคติที่ไม่แน่นอนจุดนี้เป็นจุดที่พวกเรายังได้ถกเถียงกันยังได้มีความสงสัยกันอยู่นี่แหละแต่ที่ถามที่หลวงพ่ออธิบายเมื่อเช้านี่ก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันมีความจำเป็นไหมที่คนจะต้องภาวนาจะต้องมาปฏิบัติเพราะตามปกติเขาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาก็มีความสุขของเขาตามโลกวัฏสงสารของเขาถ้าว่าพระเป็นผู้แนะนำสั่งสอนเผลอๆพระยังเป็นผู้แนะนำเหมือนกับต้องการทรัพย์สมบัติของเขาให้เขามาบริจาคทำบุญทำทานอย่างเนี้ยแต่เขาก็ไม่พูดตรงขนาดนี้แต่ลักษณะเป็นอย่างนั้นคืออาชีพของพระเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งถ้าโลกเขาพิจารณาเขามองเพ่งมองไปอีกนั่นในลักษณะหนึ่งแต่ดูจุดนี้ท่านจะมีความเห็นว่าอย่างไรอันนี้ก็หลวงพ่อก็บอกว่าพระเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพระตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระท่านก็มีความมุ่งมั่นมีการตะเกียกตะกายเสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ของท่านเหมือนกันแต่ถ้าว่าพระมีความสุขอย่างที่พวกโลกทั้งหลายสมมติขึ้นมาต้องการขึ้นมาแล้วพระก็คงจะบวชมากกว่านี้อันนี้ที่พระที่ผู้หาผู้ที่จะบวชยากเนี่ยเพราะว่าพระนั้นต้องต่อสู้ทางด้านจิตใจอย่างมากๆอย่างหนักหน่วงทีเดียวถ้าเป็นอย่างพระยิ่งเป็นพระกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวของพุทธะนะถึงจะเป็นพระกรรมฐานพระที่ไหนก็ตามถ้าว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวของหลักพระธรรมวินัยหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เป็นพระที่น่ากราบไหว้สักการะบูชาเพราะว่าในพระวินัยกฎระเบียบของพระวินัยศีลของท่านเราศึกษาดูก็แล้วกันท่านไม่ให้เป็นผู้สั่งสมโลภโมกนะ เป็นผู้เสียสละต่อชุมชนและสังคมเป็นผู้พยายามฝ่าฟันอุปสรรคหาทางพ้นทุกข์อย่างไรจึงจะพ้นทุกข์โดยเร็วท่านไม่ได้คิดมุ่งหวังอย่างอื่นแต่พวกเรามายุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่าเราคิดมุ่งหวังอย่างนั้นอาจจะมีบางองค์บางท่านก็มุ่งหวังอย่างที่พวกเราเข้าใจแต่ว่าบางองค์ที่ท่านปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธะตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระที่มักน้อยสันโดษอภิชตาเป็นผู้มักน้อยสันทุติกถาเป็นผู้สันโดษถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนั้นนั่นแหละคือปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแต่สำหรับฆราวาสญาติโยมผู้ลงมือปฏิบัติจำเป็นไหมที่จะต้องเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเข้ามาสู่วงการของการฝึกศีลสมาธิปัญญาเราอยู่แบบอิสระเราก็ไม่ได้บีดเบียนใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราสอบแสวงหาทรัพย์ตามอัตภาพเงินคำทรัพย์สมบัติของเรามีสามีภรรยาของเราอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขการเป็นอยู่ของเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่คนมีอุปสรรคหรือว่าคนมีทุกข์ในใจเท่านั้นถึงจะวิ่งเข้าหาธรรมะเพื่อเป็นหาเอาธรรมะมาเป็นเครื่องบังคับประดับจิตใจให้ได้รับความสงบเอาธรรมะเข้ามาระงับจิตใจของคนที่มีทุกข์แต่คนไม่มีทุกข์อยู่แล้วเขามีสุขอยู่แล้วเป็นอยู่การอยู่การกินเขาอยู่อัตตามอัตภาพไม่เห็นที่จะจำเป็นจะต้องเข้าสู่วัดวาศาสนาไม่เห็นจำเป็นจะต้องเข้าไปศึกษาธรรมะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วอันนี้ก็คือความคิดความเห็นของคนส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ตามคนส่วนนี้เขาก็คิดเพราะว่าเขามีความสุขคนที่มีความทุกข์เท่านั้นจึงจะเข้าวัดอันนี้คือเขาเพ่งมองอีกในระดับหนึ่งแต่ตามไม่จริงทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ถ้าจะเปรียบเทียบพระพุทธองค์เองก็เป็นกษัตริย์สมบูรณ์ทุกอย่างในการเป็นอยู่แต่พระพุทธองค์

0: ที่เห็นโทษได้เห็นภัยที่หนีออกไปบวชนั้นก็คือเห็นความแก่ความเจ็บความตายนึกย้อนหลังไปในอดีตปู่ย่าตายายของพระองค์ไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่มีใครที่จะนำติดตัวไปด้วยตายไปแล้วก็ทิ้งกองกระดูกเอาไว้เท่านั้นเองไม่ได้นำสิ่งไหนไปด้วยแต่นี้พระองค์ก็นึกย้อนมาถึงตัวพระองค์เองถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ต้องทิ้งอย่างปู่ย่าตาทวดเหมือนกันเพราะนั้นจะทำยังไงเราจึงแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับหาวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอะคนมันคิดต่างกันแต่นี้เป็นบุญบารมีของพระพุทธองค์ที่บรรทันบำเพ็ญมาสมบูรณ์แล้วเต็มเปี่ยมแล้วที่จะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นพระองค์ต้องคิดแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายจากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกจากเวียงวังที่ว่ามีความสุขที่สุดคือโลกทั้งโลกเขาต้องการปรารถนาอย่างสิทธัตถะเป็นอยู่แต่นี่พระองค์มองเห็นแล้วว่านี้ต่อไปภายภาคหน้าความสุขจุดนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขจุดนี้ต่อไปภายภาคหน้าความทุกข์มหันต์จะต้องฆ่าชีวิตของเราจะต้องจากไปแบบไม่มีวันกลับตัวอย่างที่ปู่ย่าตายายเป็นมาแล้วอันนี้พระองค์ก็หนีออกไปบวชจึงได้ค้นคว้าอยู่ถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้ธรรมจากนั้นนำพระธรรมคำสั่งสอนมาเผยแผ่ขยายผลพระสงฆ์ทั้งหลายผู้สดับตับฟังจากพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติเป็นลำดับมาจนถึงยุคปัจจุบันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกระดูกอติธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุแต่ทีนี้ท่านก็ได้บำเพ็ญมาในความรู้สึกของท่านท่านก็มองโลกท่านไม่ได้มองแบบดูถูกเหยียดหยามแต่ท่านมองตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าโลกเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วคนที่ติดอยู่ในโลกเหมือนกับหมูหรือว่าไก่หรือว่าสัตว์อยู่ในยุ้งในเล้าในคอกวัวควายอยู่ในคอกอย่างนั้นอ่ะอย่างที่วัวขุนอย่างนั้นอ่ะต้องการอะไรเขาก็ให้กินทั้งหมดเพื่อจะให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์อันนี้ก็เหมือนกันพญามัจจุราชถ้าจะว่าเลี้ยงก็ใช่จ้องอยู่ก็ใช่ทีนี้เราก็เลี้ยงเราให้สมบูรณ์ทุกอย่างการเป็นอยู่ของเราก็ทุกอย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวการศึกษาทำมาหาเลี้ยงชีพเจาะแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้ามีพี่น้องเพื่อนฝูงมีความสุขในอัตภาพของแต่ละครอบครัวแต่ละชาติชั้นวรรณะใครอยู่ที่ไหนเขาก็ว่ามีความสุขในจุดนั้นๆแต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายผุดพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากกิเลสราคะโทสะแล้วท่านมองท่านไม่ได้มองแบบดูถูกแต่ท่านมองตามความเป็นจริงท่านว่าความสุขทางโลกเหมือนหมูอยู่ในเล้าอีกสักวันหนึ่งเมื่อเขาเลี้ยงได้ขนาดพอได้ขนาดแล้วน่ะพญามัจจุราชหรือเจ้าของหมูเหล่านั้นเขาก็ขายหมูออกไปในเมื่อขายออกไปเขาขายไปทำอะไรขายไปทำอาหารจากนั้นค้อนเขาก็ทุบหัวหมูแล้วก็เชือดคอหมูตัวนั้นก็ล้มหายตายจากไปแล้วหมูตัวนั้นถ้าว่าหมูตัวนั้นยังฟื้นขึ้นมาได้หมูตัวนั้นจะบอกได้ไหมว่าขณะที่อยู่ในกรงของเรานี่มีความสุขมากมีความสุขเป็นที่พึงปรารถนาอย่างมากถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วหมูตัวนี้มันก็คงจะบอกว่าความสุขอยู่ในกรงนั้นเป็นความทุกข์ที่มหันต์ในขณะที่ใจจะขาดที่เขาทุบหัวของเรามันหาความสุขไม่ได้เลยมันบวกลบคูณหารไปแล้วความทุกข์ตัวนี้มากกว่าที่ความสุขที่ผ่านมาเทียบกันไม่ติดความสุขนั้นเป็นความสุขเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองแต่ความสุขอันนี้เป็นความสุขมหันต์ถ้า าหมูตัวนั้นยังไม่ตายมันก็คงจะออกมาพูดได้แต่ทีนี้หมูตัวนั้นมันตายไปแล้วมันไม่มีเครื่องต่อรองที่จะมาพูดได้อีกเพราะมันตายแล้วอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะว่าความสุขจริงเหรอให้พวกเราคิดทบทวนดูให้ดีในเมื่อสมัยน้อยหนุ่มมีความสุขสดแสวงหาทรัพย์ได้เงินคำทรัพย์สมบัติพี่น้องสามีภรรยาถูกอกถูกใจสะดวกสบายแต่พออีกสักวันหนึ่งพวกเราไปนอนอยู่ในห้อง ICU ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมนอนตามลำพังจุดนั้นไปถามดูสิว่าเป็นยังไงเขามีความสุขไหมอันนี้ก็คงจะไม่มีใครถามถ้าถามก็คล้ายๆว่าเป็นการเย้ยหยันในการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันเป็นความทุกข์อย่างสุดๆตามลำพังอยู่แล้วจากนั้นเขาก็มีสติบ้างไม่มีสติบ้างเผลอไปบ้างลืมหลงไปบ้างละเมอไปบ้างผลที่สุดเขาก็ใจขาดไปก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาพูดอีกแต่ผู้ที่กลับมาพูดอีกถ้าเข้าห้องผ่านห้องไอซียูแล้วกลับมาพูดอีกเขาก็คงจะพูดไม่เต็มปากเต็มคำเหมือนกันว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขจริงๆไม่มีความทุกข์เลยเขาคงจะพูดอย่างนั้นลำบากเพราะเขาเหยียบเช่นแดงมาแล้วผ่านเกือบว่าเหยียบเช่นแดงมาแล้วเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วยังถอยกลับมาอีกแต่เขาก็ขยันเหมือนกันอีกต่อไปภายภาคหน้าข้าจะต้องเจอจุดนั้นอีกแน่นอนถ้าถามเขาว่าเขามีความสุขไหมตอนที่เขาจะล้มหายตายจากไปนั้นที่จะต้องพัดภาคไปนั้นเขาก็คงจะตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามีความสุขแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็หวั่นเหมือนกันนี่แหละไม่มีใครที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับมรณงเมพตัวนั้นมรณะตัวนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่จะทำยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกท่านจึงค้นคว้าขุดค้นหาหลักวิชาการเอามาปรับปรุงแก้ไขกายใจของพระองค์เอามาปรับปรุงใจของพระองค์ให้อยู่ในระดับให้สลัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นอริยบุคคลขึ้นมานี่แหละอันนี้พระพุทธองค์จึงได้ออกบวชแล้วก็แนะนำพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังขั้นตอนระหว่างการเรียงลำดับที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังหลวงพ่อคิดว่าเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไม่เป็นอย่างอื่นเราจะนั่งคิดยืนคิดเดินคิดทำอะไรคิดก็ตามคิดดูให้ดีในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนกับพระสาวกจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าพวกเราจะหาวิธีการอย่างไรที่จะเดินตามแนวแถวพุทธะที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมที่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสูญยังจะทำยังไงจะทำให้เชื้อในจิตใจของเราสูญออกจากใจของเราให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ไม่ให้มีกิเลสตัวไหนมารบกวนใจของเราให้เป็นผู้ชี้นำชี้แนะเข้ามาบัญชาในใจของเรากำจัดกิเลสออกหมดออกมาจากจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายเห็นร่างกายของเราก็อย่างนั้นล่ะหาความสุขได้ที่ไหนอีกสักวันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วมีเหตุผลสมบูรณ์นะเหตุผลสมบูรณ์พร้อมที่จะชำระพร้อมที่จะทำความเห็นให้เป็นธรรมถูกต้องได้ก็เหมือนกับตะกอนเราโง่เราไม่รู้หนังสือแต่พอเราเรียนรู้หนังสือความโง่ที่ความไม่รู้นั้นก็ตกหายไปเหมือนกับความมืด อยู่ในสถานที่ใดอยู่ในถ้ำลึกขนาดไหนมันอยู่มืดอยู่ที่นั่นกี่กับกี่กันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีแต่พอจุดแสงสว่างขึ้นไปเท่านั้นล่ะความมืดนั้นก็หายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันตัวอวิชชาในจิตในใจของเราไม่รู้แต่พอเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปล่อยวางทั้งหมดจิตของเราเข้าสู่อมตะธาตุอมตะธรรมจิตใจที่เป็นจิตใจบริสุทธิ์นี่แหละเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็นั่นแหละแปลว่าหมดจดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตกาลนี่แหละธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วคือมีจุดจบจุดจบคืออะไรคือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดหนีออกจากกงล้อกรรมเกวียนหนีออกจากสิ่งที่มาที่จะพามาหมุนเวียนแต่ถ้าว่าพวกเราติดอยู่ในราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างโลกทั่วๆไปพวกเราก็จะต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเนี้ยออกจากชาตินี้ไปแล้วก็กลับมาอีกแล้วแต่สุดแท้แต่กรรมที่จะพานำพวกเราไปสู่ในภพภูมิต่างๆมีมากมายเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ทำให้เกิดนั่นคืออะไรทำกรรมอันไหนเอาไว้ไปสู่จุดนั้นพระพุทธองค์รู้แนวทางทั้งหมดวิถีทางวิถีกรรมคือการกระทำของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นพวกเรารู้ได้มาศึกษาได้มาเจอได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วในภพนี้ชาตินี้ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นให้อยู่ในอัปปมานธรรมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรื่องการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นที่เขาถามหลวงพ่อว่ากายานุปัชนาสติปัฏฐานปฏิบัติอย่างไรการภาวนาจึงจะไม่สับสนถ้าเรารู้แล้วว่ากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีสติปัฏฐานสี่นั่นแหละเป็นเบื้องต้นที่พวกเราจะนำมาปรับปรุงกายใจของเราให้กำหนดอันไหนก็ได้เมื่อกำหนดแล้วก็นั่นแหละทีนี้เห็นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงไตรลักษณ์ร่างกายสังขารจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตกาลนะการพูดกันแสดงทำให้พวกเราทุกท่านได้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้เอาต่อนี้ไปนั่งภาวนา
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาถึงเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนพร้อมกับการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินั้นให้นั่งขัดสมาธิเพชรจิตใจจะได้เป็นเพชรบังเพชรหมายถึงว่าแข็งใจแข็งใจไม่อ่อนใจเข้มแข็งใจเข้มข้นใจเด็ดเดียวจิตใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวท่านให้ถือว่าเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นไม่ใช่ยากมันขึ้นกับความเชื่อความเลื่อมใสในใจของคนเราแต่ละบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านยังนั่งได้ถ้าจะว่าถึงร่างกายสังขารก็เรียกว่าเป็นโลกเท่าพญามหากษัตริย์ได้รับความทนุถนอมมาตั้งแต่เกิดมาให้ความสุขทุกอย่างทุกประการถึงกระนั้นเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชออกบรรพชาพระองค์ทรมานทุกอย่างนับตั้งแต่อาหารการขบฉันก็ต้องพินิจพิจารณาเพราะอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลนั้นอะไรก็ดีหมดแต่เมื่อมาเป็นนักบวชผู้ทนุบำรุงใส่บาตรก็ตาสีตาสายายเมยายมาเพชรบ้างเข็มบ้างอะไรมีหมดละท่านก็ยอมเสวยฉันได้ไม่พริปากบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกฎเกณฑ์ในการบริโภคอาหารท่านว่าเพื่อประทังชีวิตให้เป็นไปจะได้เจริญสมถกรรมฐานภาวิปัสสนากรรมฐานเมื่อว่าฉันเพียงประทังชีวิตไปเมื่อว่าฉันเพื่อได้อยู่ภาวนาไม่ใช่อยู่เพื่อฉันอยู่เพื่อฉันนั่นอย่างหนึ่งฉันเพื่ออยู่ให้ชีวิตมันเป็นไปนั้นง่ายมีอะไรอะไรมันเป็นอาหารที่ไม่เบื่อเมาก็ให้ถือว่าอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายการปฏิบัติภาวนาเมื่อนั่งสมาธิทางนอกทางขัดสมาธิเสร็จแล้วก็นั่งภายในแก้ไขจิตใจไม่ให้มันลุ่มหลงไปตามอาการภายนอกตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันเข้มแข็งหลวงปู่พนังเขียนคติธรรมไว้ฤดูพรรษาว่าในพรรษาฆ่ากิเลสอะไรอย่างนั้นให้ตายหมดไว้นะฆ่ากิเลสให้ตายหมดฆ คำว่าฆ่ากิเลสให้ตายหมดนี่ไม่ว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสบวชแล้วอยากศึกกิเลสศึกแล้วอยากบวชฆ่าให้มันตายหมดฆ่าให้มันตายก็คือละกิเลสนั่นแหละไม่ให้มันหลงแค่ความสุขสะดวกสบายทุกข์ยากลำบากเข็นใจอะไรก็ไม่ให้จิตใจมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเรียกว่าภาวนา ปฏิบัติบูชาเพื่อจะได้เลิกละกิเลสในใจให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ว่ามันเราตั้งใจว่าให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วมันจะหมดไม่หมดง่ายๆจึงจำเป็นต้องมีระเบียบประเพณีทุกอย่างทุกประการเอามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราทุกดวงใจให้ได้อย่างว่าผู้ใดง่วงเหงาหานอนก็ให้ระลึกถึงพระสาวกองค์หนึ่งองค์นั้นท่านบวชเข้ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลจริงๆตอนแรกๆก็ดีกันต่อมาสักพักหนึ่งความขี้เศร้าเหงานอนก็มาทับถมนั่งก็มีแต่หลับเหมือนกระปอมกาภาวนาทีนี้ท่านก็ไม่เอาท่านก็เอาเดินจงกรมเดินจงกรมนี่ดีหลายอย่างความง่วงเหงาหานอนความหลับก็หลับไม่ได้ถ้าหลับก็เข้าป่าโดนขวากโดนน้ำโดนตอโดนต้นไม้เดินจงกรมนี่ท่านเดินจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่านานเท่าไรแล้วเอาจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคานเนี่ยเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปสุดทางจงกรมแล้วก็คลานกลับมาเอาอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยไม่ให้มันลืมสติมีสติจนกระทั่งเข่าแตกเลือดไหลมือแตกเลือดไหลคลานไม่ได้แล้วท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรภาวนาพุทโธเรื่อยไปทีนี้ทำอย่างไรท่านก็ได้อุบายใหม่นอนราบลงไปขวางทางจงกรมเมื่อนอนขวางทางจงกรมก็กลิ้งเอาวันเนี่ยพุทโธกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาเอาอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนับชั่วโมงไม่ต้องไปนับวันคืนเดือนปีกลิ้งไปกลิ้งมาเมื่อเอาอิริยาบถนอนกลิ้งมาเป็นเดินจงกรมทีนี้ร่างกายก็สบายไม่แตกเพราะมันรัดน้ำหนักเท่าๆกันกลิ้งไปภาวนาไปกลิ้งไปภาวนาไปทำให้กลิ้งมันชอบหลับมาให้มันหลับพุทโธไม่ติดต่อท่านเอาพุทโธติดต่อทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกผลที่สุดท่านองค์นั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาในทางจงกรมนอนขวางทางจงกรมกลิ้งไปมานั่นเองนั่นละองค์นั้นเก่งมาก ท้อถอยเราทุกคนก็ให้หัดเดินจงกรมบ้างมีเวลาเดินน่ะสำคัญเดินกลับไปกลับมาร่างกายก็สะดวกสบายถ้านั่งมากเกินไปโรคภัยไข้เจ็บมักจะเกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้าเดินมากๆอยู่ไม่เป็นไรให้ระลึกถึงองค์ท่านเดินจนเท้าแตกมือแตกเข่าแตกมันยังมีทางทำได้เราเดินทะเดินจงกรมทางจงกรมยังไม่ลายก็เลิกแล้วแล้วก็เมื่อได้ข้าพเจ้าจะได้สำเร็จมรรคผลหลวงพ่อข้าพเจ้าจะสำเร็จมรรคผลไหมในชาตินี้ไปถามใครถามหัวใจของตัวเองแล้วว่ามันมีความหมั่นความขยันขนาดไหนตั้งใจมั่นคงหรือไม่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของใครของทุกคนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ตรัสไว้สอนไว้เมื่อพระพุทธเจ้าสอนแล้วสาวกทั้งหลายก็จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนจริงๆเกี่ยวกับบุญบารมีเก่าบุญบารมีใหม่ก็ทำเพิ่มเติมเข้าผลที่สุดอะไรทุกอย่างท่านว่ามันไม่เหลือความเพียรของผู้มีความเพียรไปได้มีความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นมันขึ้นกับความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนฉะนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจขึ้นมาอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจธรรมดากิเลสมารสังขารมารมีแต่มันจะหาทางขัดข้านไม่ให้เราทำเพียรพยายามเพื่อละกิเลสเราอย่าไปฟังนะตั้งใจทำดีรักษากายวาจาจิตของตนให้โยในศีลในธรรมในคำสั่งสอนทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกถ้านึกภาวนาบทใดข้อใดแล้วก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนไม่ให้มันมีที่ว่างคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเอามันแน่วโยกับลมหายใจกับบริกรรมภาวนาเมื่อทำโยเสมอเต็มที่เมื่อใดเวลาใดความรู้จักความรู้แจ้งความรู้จริงมันก็เกิดขึ้นที่จิตใจเรานั่นเองมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ที่ความประพฤติของเรานั่นเองไม่มีผู้อื่นใดจะยึดยื่นให้เหมือนวัตถุภายนอกเป็นการทำการปฏิบัติภายในจิตใจของแต่ละบุคคลมีความระลึกอยู่มีความตั้งใจมั่นอยู่ในองค์พุทธะพุทโธในใจทุกเมื่อคำว่าหลับตาภาวนานั้นไม่ใช่หวนหลับให้มันนอนหลับไปหลับตานอกคือตานอกเราไม่ใช้ไม่เอาตาในตาในก็ตาดวงใจดวงจิตดวงใจนั้นมันเหมือนเป็นตาไม่ว่าอะไรกระทบมามันตาในมันมีความรู้สึกอยู่ตลอดกาลฉะนั้นจึงรวมจิตรวมใจอันนี้เข้ามาภายในตั้งให้มั่นเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทธะพระองค์ทำอะไรพระองค์ทำจริงถ้ามันจะเกิดไม่จริงมาพระองค์ก็สละชีวิตลงไปทำดีให้ได้ทำจิตให้ได้ ผลที่สุดภัยอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นในพระองค์มีแต่ได้ชัยชนะสู้กับพยามารจนได้ชัยชนะนั่นแหละพระพุทธเจ้าคือว่าจิตใจท่านตั้งใจเข้มแข็งท่านเสียสละจนกระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนแม้พระองค์ท่านจะได้กัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยึดไม่ถือจิตใจท่านวางเฉยไหวใครจะทำตามไม่ทำตามเป็นเรื่องของเขาผู้จะปฏิบัติเอาไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ทำแทนทำให้ยื่นให้พระองค์แสดงธรรมแล้วพุทธสาวกก็จดจำนำไปปฏิบัติขัดข้องอะไรก็ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อทำอยู่ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจผลที่สุดก็ย่อมได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสามารถอาถานทำลายข้ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้ทุกรูปทุกนามที่เป็นสาวกเพราะทางที่จะไปสู่นิพพานนั้นไม่มีใครที่จะชี้แจงแสดงได้มีพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองพระองค์ชี้แจงแสดงไว้ชัดเจนดีแล้วแต่เราผู้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละไม่ค่อยเข้มแข็งต้องตั้งใจให้เข้มข้นเข้มแข็งสามารถใจที่สามารถนั้นมันสอนบอกไม่ได้ล่ะแต่ว่าทำไปเมื่อมันพร้อมมูลเมื่อใดมันก็กล้าหาญสามารถเสียสละได้จนกระทั่งชีวิตพระพุทธเจ้าก็เสียสละได้สละชีวิตให้เป็นทานจิตใจท่านไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอะไรทั้งนั้นเมื่อท่านสอนพุทธบริษัทก็สอนให้นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมไม่ให้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่สบายบังเกิดมีขึ้นก็อย่าให้มันเป็นอุปสรรคให้มันเป็นคำมาตักมาเตือนอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงตรัสว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยที่บังเกิดมีขึ้นในร่างกายของคนเรานั้นท่านว่าเทวทูตทูตของเทวดามาบอกว่าท่านเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะนั่นก็คือว่าโทษเทวดามาบอกให้มาเตือนมาบอกมาเตือนเมื่อใครเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาเตือนแล้วยังมัวประมาทอยู่เรียกว่าช่วยไม่ได้ถ้าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจะช่วยได้นั้นต้องมีความละลึกอยู่เสมอเตือนอยู่เสมอลุกขึ้นภาวนาได้ทุกเมื่อทุกวันนั่งก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ทำกิจการงานต่างๆอยู่จิตใจก็ภาวนาได้คือนึกอยู่เจริญอยู่ตั้งใจอยู่ว่าจะไม่ประมาทคนอื่นผู้อื่นเขาจะประมาทพลาดพลั้งอย่างไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปสนใจเอาเรื่องของตัวดีกว่า เรื่องของตัวเรื่องของเราก็คือภาวนาละกิเลสเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะยังเหยียบหัวใจเราอยู่เราจะไม่เห็นแก่กินแก่นอนตั้งใจขึ้นมาให้มันกล้าหาญไม่หยุดหย่อนอยู่แค่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิท่านให้เดินก้าวไปก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังถอยหลังเข้าคลองใช่ไม่ได้เดินหน้าก้าวไปข้างหน้าพุทโธอยู่ที่ใจนี้ธัมโมอยู่ที่ใจนี้สังโฆอยู่ที่ใจนี้มรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนขึ้นชื่อว่ารูปร่างมนุษย์แล้วท่านว่าเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนวินัยเป็นก้อนสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวนาณถ้ำผาปล่องนี้ก็ยาได้สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆทั้งนั้นไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้รู้ในใจของตัวเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาจิตใจผู้ภาวนาไม่ต้องว่าเววิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงอะไรอะไรทั้งหมดให้เห็นว่าโลกเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะโลกหมายถึงตัวเราทุกคนขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมแก่ชราเป็นอยู่อย่างนี้นั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าประมาทผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญผู้ใดเป็นคนประมาทมัวเมาหลงไหลไปอยู่กับกิเลสชื่อว่าเป็นคนประมาทความประมาทนั้นเหมือนความตายเหมือนคนตายธรรมดาว่าคนเราตายแล้วทำอะไรไม่ได้คนประมาทคนไม่ภาวนาไม่ฟังธรรมไม่รักษาศีลทำบุญทานแล้วเป็นคนประมาทประมาทมัวเมาฉะนั้นเราทุกคนอย่าได้หลงไหลไปตามความประมาทมัวเมาเหล่านี้จงตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่อยู่ในบ้านในเรือนทั้งที่อยู่ในเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้ตั้งใจอยู่เสมอตั้งลงไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพุทโธในใจของตนให้ได้เสมอจนเกิดพลังงานอันสามารถอาฐานขึ้นมาในตัวในใจของเราเมื่อความตั้งใจมั่นมีอยู่ในจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ลุกขึ้นไม่กลัวมันจะมีภัยอันตรายใดๆก็ไม่ย่อท้อขึ้นชื่อว่ากิเลสนั้นท่านไม่กลัวท่านลุกขึ้นย่ำเยกิเลสราคะละกิเลสราคะให้หมดไปละกิเลสโทสะความขุ่นข้องหมองใจออกไปละกิเลสโมหะอวิชชาในจิตในใจนั้นให้หมดสิ้นไปเมื่อผู้ใดมาภาวนาทำจิตทำใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติแล้วเจตใจของผู้นั้นก็จะเกิดความปีติยินดีในธรรมปฏิบัติจะไปไหนมาไหนถ้าใจมีความสงบ ั้งมั่นแล้วก็ย่อมปลอดภัยอันตรายได้ทุกอย่างให้นั่นอย่ามาทอดแท้อ่อนแอในหัวใจเลยให้ทุกคนนึกอยู่เสมอว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดดีกับพึ่งคุณพระพุทธเจ้าให้พึ่งคุณพระธรรมเจ้าพึ่งคุณพระสังฆเจ้าทำจิตทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นแน่วแน่ในใจเรียกว่าเป็นคนทำจริงพูดจริงคิดจริงละกิเลสได้จริงเมื่อเราทำอยู่ปฏิบัติอยู่จิตใจก็ย่อมมีความเข้มแข็งสามารถอาจหารไม่เป็นคนขี้สงสัยคนขี้สงสัยนั้นไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะทำอะไรสงสัยไปหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นปล่อยวางความสงสัยและทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปแล้วว่าสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจงปฏิบัติจนเห็นเองกาลิโกเมื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่เลือกการไม่เลือกเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเช้าสายบ่ายค่ำค่ำกลางคืนกลางวันภาวนาได้ทุกเวลาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเอหิปัสสิโกเอหิจงดูปัสสิโกจงเห็นเป็นธรรมอันล่องเรียกให้ผู้ปฏิบัติมาดูได้มีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกคนปัจจตังเวทิตโภวิญโยเหวิญโยชนทั้งหลายพึ่งโลกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นเห็นอะไรฟังอะไรมากันน้อมนำมาสอนจิตสอนใจของตนให้ได้ไม่ให้จิตล่ำลุ่มหลงมัวเมาประมาทเมื่อจิตใจดวงผู้รู้โยภายในตัวไม่ประมาทมัวเมานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไว้ในใจของตนเจตใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกแล้วก็ดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนคขมะบาลามีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้
ำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยแล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี่ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเลยว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือสิบหกอสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเรานี่แหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้นั้นการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมานั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคลอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแนวอยู่ในคำว่าพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าต่ำ
หลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความต่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมา

สิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหนานขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเองให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั่นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานั่นมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟน่ะมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไม่บ้านไม่เดือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินพรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว พระองค์ไปบวชเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ภูเขาอินเดียน่ะเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียก็ว่าไหนภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ริมแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดลูกกายพระองค์เกิดลูกกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็ผลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นร่มเงาเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้เด็ดตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็

0: ไม้อยู่รอบๆ บริเวณร่มไม้นั้นเพราะว่ามันร่มเย็นดีพอดีมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือน6เพ็ญมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วจึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามา8กำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้แขกต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาหญ้าคาทั้ง8กำนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไม้โพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเช้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูลาดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้ง8กำในด้านทิศตะวันออกต้นไม้โพนั้นเมื่อพระองค์ปูเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์เรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหินด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีรูปมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่า ร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทั้งวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดและก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษจังหัวเลาะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาราณสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาถขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเพิ่นก็สร้างวัดให้นั่นที่หนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างเมื่อสาวกทั้ง5องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวละเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้วมีแต่จะเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนทำเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้ง5องค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมกันให้ไปคนละทิศละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลา พระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอาพระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบิณฑบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกยังมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเหปินฑปาตัญจะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนใบบ่ายเย็นๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเหธรรมเทสนังไปโปรดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญเย็นๆก็เทศนาทุกวันญาติโยมอยู่บ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพ พระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคารวะญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วอัทธรเตเทวปัญหาหนักตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่อนอยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยังแก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดาอินพรหมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี่แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบิณฑบาตตามเคยมีละกิจห้าอย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์ห้าอย่างไม่ได้จะได้ก็บิณฑบาตมาฉันนั่นเองเท่านั้นแล้วก็เทศนาสอนการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์มีแสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก็เผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้มาถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักการะบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน้นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันไม่ได้เขียนไว้สมัยโบราณนั้นมีแต่การลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันยากโยกตำหนักตำราก็ฆ่าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ้งทำลายทิ้งมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระปองนี้ก็เถอะถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นไม่มาอยู่เป็นหลักเป็นฐานจะมาถางป่าถางหนามออกหรือทำให้มันเป็นที่นั่งภาวนาลับตานึกพุทโธไม่ได้จะมาต้องตินั่นตินี่แล้วก็กลับบ้านกลับเมืองเท่านั้นเองแต่ที่เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าด้วยบุญบารมีพระพุทธเจ้าที่ท่านแผ่รัศมีมาจากเมืองนิพพานให้สาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8โดยเฉพาะวันออกพรรษาวันมหาปวารณาวันแรมค่ำหนึ่งที่นี่เพิ่นก็มีตักบาตรเทโวตักบาตรเทวดาคือเป็นวันที่ถือนิมิตว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดแม่พุทธมารดา3เดือนอยู่เมืองสวรรค์ลงมาวันแรมค่ำหนึ่งก็ตักบาตรพระพุทธเจ้าตักบาตรสาวกในสมัยนั้นจึงได้มาร่วมกัน แล้วก็ปีนี้ทางนครนายกก็ได้มาทอดกฐินนาทานสำเร็จลุล่วงไปยังมีศรัทธานอนทำผาปลอกภาวนาอีกสักคืนอย่างน้อยหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปท้อถอยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายเท่าหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปท้อถอยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายเท่าแต่ว่ากิเลสในใจของเราต่างหากมันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนพระพุทธรูปไม่ได้มันก็วุ่นวายให้อยู่เหมือนพระพุทธรูปภาวนาพุทโธพุทโธอยู่มันก็อยู่ได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกภัยไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจไม่ท้อถอยแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมสำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพร้อมด้วยสาวกของพระองค์มีพระโมกขัลลาสาลีบุตรพุทธเวไนยทั้งหลายท่านไม่มีความท้อแท้อ่อนแอมีความอดความทนความหมั่นความขยันขันแข็งในการประพฤติดีปฏิบัติชอบจะอยู่ดีสบายท่านก็เร่งภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เตือนใจของท่านว่าเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาสอนมาเตือนไว้ว่าผลที่สุดชีวิตของคนเราย่อมถึงซึ่งความแตกดับคือความตายความตายนั้นมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาล้าวลานที่สุดความตายฉะนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่าความตายเป็นทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยแก่วัยชราทุกคนนั้นก็ยังไม่หนักหน่วงเท่าวันแตกวันตายวันแตกตายนั้นเรียกว่าเจ็บปวดที่สุดจนเหลือทนล่ะทนไม่ไหวจิตก็ออกจากร่างไปบัดนี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่บุญกุศลยังให้โอกาสให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจุดหมายปลายทางอย่างอื่นไม่สำคัญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญคนเราท่านตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตด้วยใจคนเราถ้าใจมันจะเอาอะไรให้จริงจังแล้วได้หมดนั่นแหละเอาไม่ได้แต่ดวงพระอาทิตย์พระจันทร์แม้ดวงพระจันทร์ก็ยังขึ้นไปเหยียบย่ำได้มนุษย์เรามันมีความสามารถอาถรรพ์เห็นนั้นอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจงทำใจของตนให้ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเลยอย่าไปให้มันใจหิวแห้งกระจอยง่อยอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นภาวนาโยนหยัดต่อสู้กิเลสความโกรธความโลภความหลงฟาดฟันกิเลสในหัวใจของตนให้วอดวายไปเหลือแต่จิตใจที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวทันติ อายุวันโนสุขังภาลัง
1: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

ถูกต้องนี่มันสองนอกกิเลสจิตสองนอกคือกิเลสนะที่สุดนี่มันสองข้างนอกมาฆ่ากิเลสให้กิเลสมาฆ่าเราส่วนมากกิเลสฆ่าเราหลอกล่อเราต้องถึงเรามาหลายภพหลายชาติแล้วนับไม่ถ้วนทักบันกันพุ่งแล้วก็ว่าปวดหัวเจ็บท้องแล้วก็ฝนตกแล้วก็กลมันยาของกิเลสคิดหาวิธีจะโกงตนเองแล้วผู้อื่นมาพากันลงมาอุศนาในละครไม่ใช่ตายเลยจะมนต์พระนิมนต์พระเป็นอุศนาศีลสมาธิปัญญาคือบุญกุศลเรียกว่ากุศลศีลภาวนาคือกุศลกุศลใครหวังมากผลนิพพานจริงๆมันไม่หยุดลื่นนี้ไปไหนหรอกพระนิพพานเราจะเอาจริงจริงจังจังเกิดมาใช้กรรมใช้หนี้ใช้กรรมใช้เวรในที่สิ้นสุดแล้วสังสารวัฏวัฏสงสารความเวียนว่ายตายเกิดมันหักหมุนอยู่นี้จะมีวัฏจะมีเป็นวัฏจะมีขันห้ามีเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมหมายถึงความเกิดดับของขันห้าท่านเรียกสั้นๆว่าปัจจุบันธรรมไม่เอาความเกิดความดับของขันห้าผู้มีมาภาวนาไม่รู้แล้วความเกิดที่ไหนดับที่ไหนถ้าดับปัจจุบันได้อนาคตก็มันมีอันหนึ่งก็มันมีถ้าปัจจุบันดับปัจจุบันได้ที่พากันมาทำมาศึกษาไม่รู้จักปัจจุบันนั้นทำจะได้ดับปัจจุบันนั้นทำได้ปัจจุบันนั้นทำหมายเอาขันห้าเกิดดับขันห้าหมายเอาอะไรหมายเอาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าลูกหนึ่งนามสี่เกิดกับดับพร้อมกันยิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าปัจจัยการการที่ลูกกับนามยิงอาศัยกันเกิดลูกทำนามทำมันเกิดมันดับเป็นปัจจุบันอยู่รู้จักปัจจุบันนี้ปัจจุบันนั้นทำย่อทำพูดฟังพูดมาปฏิบัติไม่รู้จักลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอาศัยเกิดลูกหมายถึงอะไรลูกกับนามต้องมาเข้าใจลูกหมายถึงลูกกายของเรากายของเราเรียกว่าลูกประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขาคือสมมติชื่อว่าลูกตามมาลูกเรียกชื่อว่าลูกส่วนนามก็คือวิญญาณวิญญาณคือจิตคือใจจิตอันใดใจก็อันนั้นวิญญาณก็อันเดียวกันเรียกแทนกันได้เมื่อจิตน้อมออกมาอนุนามแต่ว่าน้อมน้อมแต่ว่าน้อมจิตน้อมออกมาอนุเมื่อจิตลงมาปฏิสนธิในขันธ์ในโลกกับนามจิตจึงมาสร้างสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เพื่อรับโลกรับอารมณ์นี่แหละลูกสร้างประตูสร้างสวรรค์เพื่อรับอารมณ์เมื่อลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์คืออารมณ์ภายนอกหรือลูกภายนอกตาก็คู่กับลูกหูคู่กับเสียงมันเป็นคู่คู่กันจมูกคู่กับเป็นดินคู่กับเป็นต้นของคู่กันมันรับมีเรียกว่าทวารเรียกว่าลูกวิญญาณที่อาศัยในลูกก็จะน้อมออกมาอารมณ์วิญญาณหูวิญญาณตาวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายมโนวิญญาณน้อมออกมาอารมณ์เรียกว่านามสี่เกิดนี่ก็เรียกว่าขันธ์ห้าเกิดลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดปัจจัยการการที่ปัจจัยเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดแล้วบางทีท่านก็เรียกว่าโลกนะโลก
โลกเกิดกับดับพร้อมกันขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันอันเดียวโอกาสโลกดินน้ำลมไฟอากาศโลกขอเขาเรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกโอกาสโลกคือดินน้ำลมไฟอากาศที่ว่าโอกาสโลกเพราะว่ามันเป็นโอกาสให้สัตว์มาอาศัยมันเปิดโอกาสมาให้สัตว์ลงมาอาศัยอยู่ที่เราเรียกโอกาสโลกสัตว์คืออะไรสัตว์คือวิญญาณวิญญาณทั่วไปเขาเรียกว่าสัตว์โลกมันเปิดโอกาสให้สัตว์โลกมาอาศัยอยู่เรียกว่าโอกาสโลกโอกาสโลกที่แปลว่าโลกเป็นที่อยู่พอคือกายกับใจคือต่อคือโลกกับนามคือขันห้าจะเรียกว่าโลกก็อันเดียวกันจะเรียกว่าขันห้าก็อันเดียวกันนะนี่แหละนะอาศัยเกิดอยู่กับนามตัวเรียกว่าดับลมปัจจุบันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายรับอารมณ์ปัจจุบันส่วนใจรับได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์อดีตก็รับได้อารมณ์ในอนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้มีแรงมันอาศัยเกิดรูปของนามที่อาศัยเกิดแล้วก็ดับเกิดกับดับพร้อมกันเหมือนสายฟ้าแลบเร็วถึงขนาดนั้นไปถึงขนาดนั้นจนเราสังเกตไม่ทันเรายังหลงโลกรู้จักหลงโลกหลงดินน้ำลมไฟนี่แหละหลงกายกับใจหลงรูปนามหลงโลกหลงสมมติหลงบัญญัติหลงโลกหลงขันห้าก็อันเดียวกันหลงโลกก็อันเดียวกันหลงว่าเป็นเราเป็นตัวของเราไม่ได้หลงใจหลงแค่นี้หลงว่าเป็นเราเป็นตัวของเรานี่แหละเกิดมาก็มาหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมติมาเป็นเราเป็นตัวของเราเป็นของของเราพระพุทธองค์ว่าสัพเพธัมมานันทะอภิมิเวสายะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุอยู่นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม้ก้อนกับคนกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจริงจริงเป็นเราของของเราโดยสมมติเราก็เลยไปหลงสมมติไปถือเอาสมมติจริงจริงจังสมมติเนี่ยมันจึงบังยุ่งเท่าไรไม่ให้เราเห็นพระนิพพานหมุนโลกมันหมุนอยู่ขันห้ามันหมุนเป็นอยู่อย่างนี้เป็นปัจจุบันอย่างนี้ตาอยู่เห็นปัจจุบันขันห้าเกิดแล้วหรือเรียกว่าโลกเกิดแล้วหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าโลกเกิดแล้วหรือขันห้าเกิดตามแบบพ่อกันนี่แหละปัจจุบันนั้นทำอารมณ์ไหลเข้าไปหรือลูกภายนอกมากระทบกับลูกภายในก็ว่าลูกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกภายนอกก็คือลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาได้ทีละอย่างมากระทบกันหยุดน้อมออกนับอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารเกิดแล้วก็ดับนี่แหละปัจจุบันปัจจุบันนักธรรมรู้จักปัจจุบันนักธรรมนี่เรามาหลงนี่นะหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นี่หลงว่าเราหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราพระพุทธองค์ถึงให้แยกออกดูแยกขันห้าออกดูอัน
ันที่แรกก็รู้ง่ายก็คือยับยากก็คือความสับสนการแย่ออกดูย่อยออกดูมันมีเราอยู่ในนั่นจริงไหมมีสัตว์มีบุคคลตัวตนอยู่ในนั่นจริงไหมนี่ว่ามาภาวนาภาวนาแปลว่ามาทำทำใจให้เกิดความสงบทำใจให้เกิดปัญญาทำใจให้ปฏิบัติใจปฏิบัติใจมาอบรมใจให้รู้เท่าเอาทันขันห้ารู้เท่าเอาทันโลกเอาทันอารมณ์เอาทันขันห้าไม่ไปปฏิบัติที่นี่เนาะปฏิบัติเพื่อให้มันหายโง่หายหลงดับความโลภความโกรธความหลงไม่ไหนท่านจึงให้แยกกายออกดินน้ำลงไปออกแยกกายแยกรูปออกรูปประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลงไปแยกออกเป็นสี่ส่วนความโง่ความหลงหลงอยู่หลงว่าก่อนสักร่างกายเป็นเราหลงว่าลูกเป็นเราเราเป็นลูกลูกมีในเราเรามีในลูกหลงแค่นี้หลงว่าก่อนสักร่างกายเป็นเราเราเป็นก่อนสักร่างกายกายมีอยู่ในความสักร่างกายมีอยู่ในเราเรามีในความสักร่างกายไม่ได้หลงที่ไหนหลงว่าเรามีหรือหลงว่าตนเป็นลูกลูกเป็นตนตนมีลูกลูกมีตนหลงว่ากายตนตนเป็นกายกายมีตนตนมีในกายสี่อย่างไม่มีหลงที่ไหนความเห็นผิดสี่อย่างความหลงสี่อย่างเพราะว่าหลงหลงผิดหลงคือความรู้ผิดคืออวิชชาคือวิชาทิฏฐิความเห็นเองจึงให้แยกก่อนสกุลกายแยกกายออกเป็นสี่ส่วนคือดินน้ำลมไฟแยกธาตุสี่ออกธาตุสี่มันมาประชุมกันเอาหนังห่อหุ้มเอาไว้ก็เลยว่าเป็นเราเป็นของของเราในกายเป็นของของเราหมอหมอถามนะครับคำถามสี่คำถามละสักระยะทิฏฐิละความเห็นผิดจะดับความเห็นผิดได้สักระยะทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นว่าก่อนสกุลกายกายยากคือกายทิฏฐิคือความเห็นความเห็นว่าก่อนสกุลกายเป็นตนเป็นเราเป็นสัตว์เป็นคนไม่ไปเห็นที่อื่นความเห็นว่าก่อนสกุลกายก่อนสกุลกายคือขันธ์ห้าคือรูปกับนามคือกายกับใจมาเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตนตนคือขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีในตนตนมีในขันธ์ห้าก่อนสกุลกายเนี่ยเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้าเนี่ยเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีในขันห้าแยกออกดูความเห็นมีอยู่สี่อย่างและความเห็นผิดขันห้าก็มีอยู่ห้าขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าสี่ยี่สิบเอามาคูณกัน5คูณ4ก็ได้20ทิฏฐิ20อย่างเรียกว่าทิฏฐิวิปริตวิปลาสขาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจึงมาแยกออกรู้หรือออกรู้ถอนออกรู้ขุดออกรู้คุยออกรู้แต่ว่ายังไงแยก5 4ดินน้ำลมไฟออกก่อนสักคนการเอาธาตุดินมาเอาคำถามสี่คำถามมาถามดินเป็นตนใช่ไหมตนเป็นดินใช่ไหม
ดินมีอยู่ในตนใช่ไหมตนมีอยู่ในดินใช่ไหมเนี่ยความหลงติดมาไม่ต้องแก้ต้นหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมติมาตั้งแต่ต้นมาถือเอาสมมติเป็นตัวเป็นตนจริงจริงเป็นเราเป็นเขาจริงจริงก่อนสักคนกันมาเราชมกันแล้วเขาก็สมมติโลกเขามาสมมติโลกเขาคือคนในอดีตโลกในอดีตเขามาตั้งสมมติบัญญัติใช้ร่วมกันว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าคนว่าเราว่าเขาเราได้ยินได้ฟังมาเขามาถือเอาสมมติบัญญัติสัตว์ก็ตัวตนมีโดยสมมติโดยเป็นโดยสมมติมีโดยสมมติแล้วต้องรู้อันนี้ขึ้นมาแต่ที่เอาสมมติขึ้นมาใช้กันทีนี้มาแยกดินน้ำลมไฟออกดินเป็นตนใช่ไหมไม่ใช่ตนก็เอาสมมติขึ้นมาเรียกก่อนสกุลกายเรียกขันธ์ห้าใช่ใช่ว่าเป็นตนตนจริงจริงไม่มีตนมีโดยสมมติดินเป็นตนธาตุดินเป็นตนมาจริงไม่เป็นต้องมาแยกอธิบายให้ความคิดหลงออกไปแก่ผิดแก่ผิดผิดสอนผิดถ้าดินไม่เป็นตนดินยังไงดินก็เป็นธาตุดินเขาสมมติขึ้นมาใช่ใช่ว่าธาตุดินเขาก็ไม่รู้จักว่าดินไหนมีแต่สมมติของโลกนั้นโลกก็สมมติขึ้นมาใช่มาพูดมาเป็นสัญญาเป็นเสียงสัญญาเสียงพูดขึ้นมาว่าดินว่าตนว่าตัวเป็นวิธีสังขารเป็นสัญญาเสียงพูดขึ้นมาใช่ยังไงร่วมกันเฉยๆต้องเข้าใจอย่างนี้วิธีมาปฏิบัติและถ้ายังไม่ตรงก็มีกันตอนนี้ตอนจริงจริงมันมีตอนนี้เลยเราไม่มีเลยใช่ไหมคุณไม่มีเราไม่มีเลยเราสมมติขึ้นมาเรียกอะไรเราเฉยเรียกความสับสนใจเรียกกันหันว่าเราว่าของของเราเป็นเราเลยสมมติเป็นของของเราเลยสมมติสัตว์เทวมานานที่นี่เลยใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นเราโดยสมมติเป็นของของเราโดยสมมติรู้จักสมมติไหมล่ะหายห่วงไปแล้วหายหลงไปแล้วนะมันหลงสมมติกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราก็สมมติว่าไม่ใช่เราเราของของเราฉะนั้นตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเพียงสมมติในอดีตโลกตั้งสมมติขึ้นมาเรียกชายร่วมกันเฉยๆในชีวิตประจำวันนะถ้าเขาแดงนี่มันก็จะหายห่อหายห่อหายหลงนะหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอะไรเนี่ยจางคายหายไปความโง่จางลงความสว่างปัญญาคือความสว่างเกิดขึ้นที่ความโง่ดับลงความหลงดับลงความรู้ไม่จริงดับลงความรู้เกิดขึ้นรู้ว่าเขาสมมติมีโดยสมมติขันห้าเป็นสัญญาในอดีตโลกก็ตั้งสมมติบัญญัติขึ้นมาใช้เรียกโยกกันเฉยๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนสัตว์บุคคลก็เป็นเพียงสมมติตัวมันมาเรื่องนี้ตัวก็รู้รู้กายเรื่องกายก็ไม่รู้ใจเรื่องกายในหมายนั้นมีแต่สมมติบัญญัติขึ้นมาเรียกกันเฉยๆเรื่องตัวก็รู้กายหลงว่าเป็นขันธ์ห้าหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนอันนี้หายหมดถอดออกไปดินก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ดินเราเอาสมมติขึ้นมา
ดินก็สงบขึ้นมาไม่มีเรามีดินอยู่ในนี้ไม่มีตัวมีตนอยู่ในนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เป็นที่เห็นอยู่นี้สักแต่ว่าเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเป็นเพียงสมมติขึ้นมาใช้กันเรียกกันในสังคมของมนุษย์นี้เท่านี้เมื่อถึงขั้นว่าแล้วแต่ทำแล้วไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ว่าเป็นสุญญากาศปรมัตถธรรมคือธรรมอันละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าย่อยละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่เราไม่ต้องสมมติจึงไม่เห็นมีสมมติมันฟังขันห้ามันฟังพุทธานิให้พากันเข้าใจเลยที่นี่ไงหายหัวให้หลงแล้วกายก็สมมติมาเรียกกันความสกปรกขันห้าก็สมมติสมมติในเรื่องสัญญาในอดีตโลกก็สมมติกันตั้งชื่อตั้งสัญญาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกใช้ให้เข้าใจกันร่วมกันเฉยดังนั้นขันห้าจึงไม่เป็นตนตนจึงไม่เป็นขันห้าขันห้าจึงไม่มีอยู่ในตนตนจึงไม่มีอยู่ในขันห้าตนก็เป็นเพียงสมมติขันห้าก็เป็นเพียงสมมติธาตุดินก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ดินดินก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่เป็นดินเขาสมมติว่าสมมติสัตว์แต่ว่าสมมตินี่แหละเรื่องตัวหลงตาปายก็หลงใจที่นี่สำหรับนิยมย่อยออกดูจนถึงแก่นพระพุทธองค์ไปให้เราตอนคำวัดสวดมนต์ได้ว่าในอันชาญนะกายของเรานี่แหละว่าทุกวันทุกคืนแล่ออกไปดูกายของเกศานเกศาเป็นเราเลยเราเกศาเกศาที่อยู่ในเราอยู่ในเกศาไหมเกศามีจริงไหมหรือตัวที่หัวเขาเรียกผมใครเรียกว่าผมโลกมาสมมติตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเรียกว่าผมผมจริงจริงมีไหมไม่มีดินน้ำไฟมาประชุมกันขึ้นมาเกิดอยู่ที่หัวของเราเขาจึงมาเรียกสมมติว่าผมถ้าเกิดที่แรกๆเขาเรียกว่าคนคนเรียกคนละชื่อเกิดอยู่ที่แขนที่ขาเขาก็เรียกว่าคนเกิดที่แรกๆแรกๆเขาเรียกว่าคนไม่มีเขาสมมติว่าคนถ้าอยู่หัวเขาเรียกว่าผมมันเกิดจากดินน้ำมันไปมาประชุมกันผมก็ไม่รู้จะเขาเป็นผมเรานี่เป็นสมมติถ้าแยกอธิบายกันแก่กายของเรานี่แหละนี่แหละวิญญาณของพระนิยานใครพิจารณาอยู่นี่ทุกวันทุกคืนก็ได้เป็นพระอริยบุคคลแยกอาการ32เทศาเป็นเราไหมเราเป็นเทศาเทศามีอยู่ในเราไหมเรามีวิเคสานะเคสาเราเป็นชื่อสมมติเป็นราชาศัพท์บ้านเราเรียกว่าผมไม่มีเคสาจริงๆก็ไม่มีผมจริงๆก็ไม่มีมีโดยสมมติเข้าใจไหมล่ะท่านเองอาการ32เนี่ยเป็นเพียงชื่อสมมติบัญญัติขึ้นมาเรียกใช้ร่วมกันเฉยๆเราก็มาหลงเบื้องต้นมาหลงนี่แหละหลงว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นคนเนี่ยคนก็สมมติต้องเข้าใจอย่างนี้นะสัตว์ก็สมมติตัวตนก็เป็นเช่นสมมติเพราะว่าเรียกว่าทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เป็นที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงสมมติเท่านั้นนี่เรียกโลกโลกแห่งสมมติเนี่ยโลกอะไรเนี่ยเขามาสมมติผมคนเลี้ยงฟันก็สมมติโอกาสโลกก็สมมติค
คนก็สมมติสัตว์ก็สมมติมีไม่ใช่เรานะสัพเพธรรมานามอภิเมสายะทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์แต่ว่าเป็นเพียงสมมติเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราท่านแม่อธิบายชัดแจ้งเราเลยมาถือเอาสมมติจริงๆในใจว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยมันเบื้องต้นบนหลงตาต้องเข้าไปแยกทุกวันทุกคืนนะอุทยานของพระอริยะอาการ32ก่อนสมควรการธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคืออุทยานของพระอริยะเห็นอันหนึ่งเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะละความเห็นผิดได้อันที่สองเห็นว่ามันเป็นของเน่าของเหม็นเกิดจากน้ำเน่าน้ำเหม็นเกิดจากน้ำอสุจิน้ำประจำเดือนเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามหลอกน้ำของตัวใครที่ว่ามันสวยไม่งามเราเห็นคนไหนสวยคนไหนงามกำเนิดจิตหลอกน้ำออกหลอกเนื้อออกเห็นเด็กโคตรหลุดห้อยอยู่ฟ้าเอามาห้อยมันดูให้ทีไหมมีตัวตนสัตว์คนไหมมันสวยมันงามมันเป็นอสุภะหรือสุภะเนี่ยให้เห็นเป็นอันที่แรกก็ให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์คนเราเอาอันที่สองก็ให้เห็นเป็นอสุภะอสุภะอันที่สามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มาทำเนี่ยมาภาวนาอย่างนี้เพื่อให้มันเกิดอันนี้ถ้าไม่รู้เท่าเอาไม่ทันก็ไปหลงจึงไปเกิดความโลภขึ้นมาความโลภหลงว่ามีเท่ามีเขามีตัวตนอยู่ในนั้นกายคนอื่นหลงกายหลงมีตัวตนสักบุคคลก็ไปหลงกายมันมีตัวตนสักบุคคลถ้ารู้กายของเรามันมีกายของคนอื่นก็มีโอ้ยมีโอ้ยน้อมเข้ามาสู่ตัวเองกายของเราก็มันมีสักบุคคลตัวเองจะไปทำอะไรก็มันสวยที่ไหนหล่อนะของหล่อแล้วมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนสุภาพ

ทีไม่ค่อยคลอดออกมาเป็นเด็กน้อยทารกนอนแบบก่อนมันแปลสภาพเปลี่ยนไปท่านเรียกว่าปริณามธรรมะแปลวนเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืนทุกวินาทีกายจะแปลวนเปลี่ยนแปลงจนมาถึงขนาดนี้เป็นเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นสาวมาแต่งงานเมื่อนั้นเก่งขึ้นอยู่แต่งงานโลกหนึ่งโลกสองมันเป็นยังไงมันหลอดว่าแมวงานเจเซกาสะดูอะไรก็เสียศูนย์ไปหมดแห่ขึ้นมาหลังพอข้อมพอหมอลงหัวพอหมอฟันก็ร่วงก็โรยไปหนังก็เหี่ยวก็แห้งมีอะไรคงทนอยู่ถาวรอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาเลยไม่ได้เป็นไงนี่เรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงเป็นสาวอยู่ก็เก่าเป็นหนุ่มอยู่ก็เก่าเหมือนเดิมก็เดี๋ยวนี้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เก่าไม่ได้เรานะมันมีเด็กเหี่ยวแห้งลงมาเอาแรงมาก็ไก่บ้านตายขึ้นมาเท่านี้ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นเป็นอย่างนี้นี่แหละการนอนภาวนาเบื้องต้นของเราเนี่ยดวงกายว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาบรรพายก็มาดวงใจนี่เนี่ยปฐมดวงธาตุใจเราเนี่ยขึ้นไปสัตว์เราเนี่ยใจเราเป็นเพียงธาตุเป็นธาตุเฉยๆใจเนี่ยคำว่าใจเป็นการไม่ยินดีไม่ยินไล่ใจมันจะเปลี่ยนขาอยู่นะต้องมีความหมายทางใจใจมันจะจริงอยู่ไหนใจมีความสมบูรณ์เขาสมบูรณ์มาเรียกใจมาเรียกว่าใจทำไมถึงเรียกว่าใจใจมันรู้เฉยๆใจมันรู้เฉยๆนะจิตแท้ๆเดียวของเราจะมารู้เฉยๆเรียกว่าใจเป็นกลางอยู่ยินดีก็ไม่เอายินได้ไม่เอารักก็ไม่เอาชังก็ไม่เอาใจมันรู้เฉยๆจึงเรียกว่าใจถ้ามันเป็นโรคในปวดจะลุกขึ้นมาก็เรียกว่าใจปอใจเป็นที่รู้ใจเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีรอยปวดเขาจึงเรียกว่านามนามธรรมนามธรรมเป็นชื่อของธรรมไม่มีตัวไม่มีตนอธิบายให้ฟังอย่างนี้ใจไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ชื่อมันเป็นสภาพรู้เฉยมันเป็นธรรมชาติเลยใจเรียกว่านามนามเรียกว่านามธรรมชื่อของธรรมเป็นชื่อของธรรมไม่มีตัวไม่มีตนมีสัตว์บุคคลอย่างนี้เป็นสภาวะธรรมชาติว่างธรรมชาตินามธรรมเป็นนามนามคือชื่อเป็นชื่อของธรรมชาติอันหนึ่งมีอะไรบ้างเช่นหายงอเขามาตั้งชื่อตั้งชื่อให้ธรรมชาติอันนี้ตั้งชื่อให้ธรรมจึงเรียกว่านามธรรมใจมันมีไหมไม่มีมีแต่สภาพรู้เฉยเขามาตั้งชื่อมันมีตัวมีตนตั้งชื่อให้ธรรมชาติตั้งชื่อให้ธรรมนี่ใช่ไหมนามธรรมเป็นชื่อของธรรมใจเนี่ยเป็นชื่อของธรรมใจเป็นกินไม่มีใจเป็นนามธรรมใจเป็นชื่อของธรรมต้องมาดูจุดต้นอะไรนี่นั่นจึงใจหายหิวหายโง่หายหลงนามธรรมเป็นชื่อของธรรมใช่ไหมเป็นชื่อของธรรมชาติธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลอยู่เลยว่าออกจากวัยไม่มีกว้างมีแคบลึกตื้นหนาบางไม่มีสันฐานไม่มีรูปร่างเป็นชื่อของธรรมใจเป็นจริงมีไหมเขาสมมติขึ้นมาตั้งชื่อสมมติขึ้นมาสมมติจากธรรมชาติจึงเรียกว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมทำให้เข้าใจได้

ชื่อของธรรมเป็นนามนามไปแล้วธรรมชาติอันนี้ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลว่าวิญญาณเขาจึงตั้งชื่อว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมมันใจมีหน้าที่รู้รู้รู้รู้เฉยจิตแท้เดิมรู้รู้รู้เฉยรู้เวลารู้แล้วก็รู้แล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายจึงเรียกว่าใจมันเป็นการรู้มันเป็นธาตุรู้สภาพรู้คนจึงมาตั้งชื่อสมมติออกแต่ของไม่มีตั้งชื่อให้มันมีขึ้นมาเอาเลยแหละนะพี่บ่าพี่บ่าเราก็หลงคนหลงก็เลยบอกคนบ้าหลงว่าใจเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเองมันเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้มันเป็นชื่อของธรรมแท้ๆเป็นนามธรรมนี่แหละเมื่อเวลาตัวนามธรรมตัวนี้นามะตัวนี้มันน้อมออกไปไหนก็ได้เวลาตายรู้หูได้ยินเสียงจมูกได้เห็นลิ้นได้รู้จิตตัวนี้น้อมออกรับอารมณ์ใจน้อมออกรับอารมณ์นามสี่จึงเกิดขึ้นใจนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะฟังให้เข้าใจนะใจสัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติเรียกว่าธรรมชาติตั้งชื่อสมมติเรียกว่าธรรมเรียกชื่อเป็นชื่อของธรรมเฉยเขาใจว่าไงใจคือธรรมชาติคือธรรมชาติเขาตั้งชื่อเรียกจึงเรียกว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมชื่อของธรรมชาติชื่อของธาตุรู้เขาตั้งชื่อสมมติบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลนะใจสัตว์แต่เขาตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเรียกนามธรรมว่าใจเฉยเรียกธรรมชาติคือความว่างความรู้นี่ธรรมชาติมาสมมุติว่าใจแล้วมาสมมุติว่าใจมาสมมุติธาตุอีกใจนี่คือโลกคือตัวคือตนคือเราคือเขาอีกมาบัญญัติธาตุเราก็อีกตั้งชื่อสมมุติธาตุกันก็อีกใจนี่สมมุติว่าเราใจคือเราใจเป็นเราใจเป็นตัวตนคือเราขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันก็อยู่ในกายมันทำงานร่วมกันกับกายเมื่อกายรู้มันก็น้อมของเราอารมณ์ก็เลยนามสี่เกิดนี่แหละนามธรรมนามธรรมไม่ใช่ธรรมแท้ๆเป็นชื่อของธรรมนามธรรมนามแปลว่าชื่อชื่อของธรรมเรียกว่าเมื่อใจเรียกว่าใจก็คือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเขามาสมมติว่าสัตว์ก็สมมติว่าใจนี่แหละสมมติคนก็สมมติใจนี่สมมติว่าเราเขาก็สมมติออกใจนี่เมื่อใจออกรับอารมณ์ก็ว่าเราอารมณ์เองเมื่อหัวได้ยินเสียงมันก็บอกใจก็เลยเราได้ยินนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะใจจริงๆมีไหมที่นี่นะเข้าใจที่นี่ใจจริงๆมันมีจริงไหมใจมีไปสมมติต่อใจเป็นนามมันใจเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละเขามาตั้งชื่อขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นให้ธรรมจึงเรียกว่านามธรรมใจเป็นชื่อของธรรมใจจริงๆไม่มีเขามาตั้งสมมติจากธรรมเนี่ยว่าใจธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ถ้าอะไรไม่ได้เป็นใหญ่นะธรรมทั้งหลายคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมสลายลงเป็นธรรมชาติธรรมชาติสิ่งทั้งหลายธรรมะแปลว่าสิ่งสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สิ่งทั้งหลายมีใจธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเกิดก่อนมีใจเห็นก่อนมีใจรู้ก่อนฟังออกไหมอะไรเป็นไงนะใจรู้ก่อนใจเห็นก่อนใจนี่แหละสมมติออกมาจึงเรียกว่าสมมติไทยได้สมมติว่านั่นสมมติว่านี่สมมติแล้วก็เขาเรียกว่าเสือสมมติไทยนะตั้งสมมติให้ใจขึ้นมาว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนอันนี้เป็นสมมติไทยไม่ใช่ใ
ู้เฉยเฉยสิ่งต่างๆทั้งหมดออกจากเหนื่อยบางคนก็ต้องการแบบว่าต้องใจใจใจก็คือลูกกำนันลูกกำนันพอโยกันเนี่ยเขาเลือกใจใจไม่ลงขันหันขันหันก็คือกายใจคือลูกกำนันลูกก็ไม่มีตัวไม่มีตนกายก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่เขามาตั้งชื่อสมุทรตัวว่าตัวเฉยๆต้องมาแยกที่ออกนักภาวนาไม่ใช่ภาวนาเนี่ยนี่กายสักแต่ว่ากายนะพอมาเข้าใจเขาตั้งชื่อสมุทรขึ้นมาเรียกกายว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาใจสัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติว่าใจตั้งชื่อมาเรียกธรรมเรียกว่านามธรรมตั้งชื่อเรียกธรรมว่าใจเขาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็สมใจนี่ออกจากใจใจสัตว์แต่ว่าใจสัตว์แต่ว่าโลกเขาตั้งชื่อสมมติว่าใจเฉยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็มาหลงกันนี่แม้ว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขามันหลงกันแต่เรียกว่าขันธ์ห้าเมื่อกายรู้กายกับใจมีทำงานร่วมกันมันหลงว่าเป็นเราพอเรียกว่าเราเห็นขึ้นมาสำคัญตนว่าเราเห็นสำคัญตนคือรู้จริงคือหลงว่าเราเห็นมันทำงานร่วมกันที่ใช้กายและใจไม่ใช่เราเห็นขันห้าอีกอาศัยเกิดลูกกำนันอีกอาศัยเกิดเราไม่คิดไม่มีในกายในใจในขันห้านี่แหละปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาสังขารทั้งหลายเริ่มยอดมาอยู่กายและใจสังขารแปลว่าสิ่งผสมปรุงแต่งสังขารภายนอกก็นอกตัวเราออกไปสังขารภายในคือตัวของเราคือขันธ์5คือกายใจจิตรู้เท่าขันธ์ก็รู้เท่าขันธ์5รู้เท่ากายใจรู้ว่าอย่างนี้รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลเลยก็อยู่ในนี้เมื่อมันเกิดกายรู้เกิดจิตไม่ใช่เราเห็นขันธ์5มันทำงานตานี้ความเป็นใหญ่ในการเห็นหูมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินเท่านั้นต่างอันต่างทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นแล้วคนโง่คนหลงก็เอาเราหลอกใส่คนหลงมาเราได้ยินเสียหลงมาเราหลุดที่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาพ่อหลงนี่เองถ้าไม่หลงดับความโลภใครจะเป็นโลภถ้าไม่มีเราเพราะว่าเราเนี่ยเราจะเป็นโลกขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าขันธ์ห้ามันมีเราไม่มีเขาใครจะเป็นโลกเป็นโกรธเป็นโลกนี้เหมือนกันก็ฮะมาภาวนาสุดท้ายเห็นก็สักแต่ไม่เห็นนั่นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราได้รู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินใจมันรู้ใจเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ยิ่งดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติดับความโลภความโกรธลงได้เมื่อดับอารมณ์ลงได้มันก็เห็นพระนิพพานใจไม่รับโลกรับอารมณ์มันรู้อยู่เฉยๆไม่มีตัวไม่มีตนอะไรแต่ความเราสำคัญตนคือหลงว่ามีตัวมีตนแซ่บแซ่บเสียงหากบ่มีตัวเขาใจว่าเขามีตัวห้องห้องตัวเลยภาษาอีสานแซ่บแซ่บแสนหากว่ามีตัวอื่นหากว่ามีตัวห้องใจมันไม่มีตัวไม่มีตัวจึงว่ามีตัวอื่นเขามีตัวเดียวห้องสมมติทำไมเราสมมติเอาใจมันเหนือหากว่ามีตัวเดียวมาแซ่บแซ่บแสนเออแซ่บแซ่บอยู่วัดอุบาสกวัดเขาวัดเราว่าผู้เห็นอันนั้นเล่าเห็นอันนี้การแซ่บแซ่บเสียงหากว่ามีตัวแซ่บแซ่บออกตัวเรามันรู้
เริ่มออกจากใจงัดมือสมมุติออกจากใจเรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์สมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ถ้ามาถือเอาพอใจเป็นเราก็คือสมุทัยใจจริงไม่เป็นไม่มีมันเป็นสมมติที่มาตั้งชื่อขึ้นมาใจเองก็เป็นสมุทัยสมมติออกจากใจที่ว่าตั้งชื่อว่าอันนั้นอันนี้ก็ใจเนี่ยไปตั้งชื่อให้เขาใจเนี่ยไปสมมติให้เขาแต่งสมมติตั้งสมมติขึ้นมาจึงเรียกว่าสมมติไทยตั้งสมมติขึ้นมาแล้วก็ไปถือเอาสมมติไปยึดเอาสมมติจึงให้ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเราสมมติสรรพคนก็สมมติตัวเราก็สมมติหากใจไปถือเอาสมมติก็เรียกสมมติไทยให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัวเราสรรพคนใจไม่ไปถือเอาใจเป็นผู้รู้เฉยเฉยจิตแท้ใจเดียวต้องรู้จิตต้องเข้าใจเขามาตั้งชื่อนามนามก็แปลว่าชื่อนามธรรมชื่อของธรรมเฉยๆใจก็เป็นชื่อของธรรมเป็นสมมติธรรมสมมติธรรมสมมติไทยใจก็ถ้าสมมติเป็นไปของปลอมจิตแท้เดิมมันจะผ่องใสเป็นธรรมชาติรู้เฉยถ้าใครเข้าสมาธิไปเห็นจุดนี้แล้วโอ้ยเนี่ยปัญญาเกิดอ๋อพอผู้บาดแผลปวดเป็นก็อ๋อไทยภาษาราชศัพท์เรียกว่าไทยภาษาไทยก็เรียกว่าใจพูดเป็นราชศัพท์ก็แบบพระไทยเรียกว่าไทยพระไทยคือใจหนึ่งไปสมมติอันนั้นไปตั้งอันนี้ขึ้นมาก็เลยใจก็เลยเป็นสมมติขึ้นมาเรียกว่าสมมติไทยสมมติว่าเราแต่สมมติออกจากธรรมก็นั่นธรรมชาติก็นั่นมันไม่มีตัวไม่มีตนมันฟังออกไหมนะนามธรรมชื่อของธรรมแต่การชื่อออกจากธรรมชาติตัวนั้นตัวตนว่าเราว่าเขาพอสรุปแล้วกายก็ไม่ถอดกายออกมาอยู่อาการ32บางถอดธาตุสี่ดินน้ำลงไปแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแก่ๆโลกเข้ามาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นชัดแล้วกายสัตว์แต่ว่าโลกเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้ามาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่บุคคลเมื่อเป็นมังกรเป็นแมงมุมขึ้นมาแยกกายเท่านั้นนี่มันไปแยกออกจากธรรมเรียกว่ารูปธรรมหรือธรรมชาติอันหนึ่งดินก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งน้ำก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งลมไฟก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งท่านจึงมันมาเป็นก้อนเป็นรูป

บางคนสกุลนาเป็นของสกุลดินน้ำลมไฟเป็นของสกุลของทั่วไปเป็นธรรมดาธรรมชาติเรียกสกุล

นั้นมีโดยสมมติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆมันมีเขามาตั้งชื่อสมมติทับก่อนลูกทำนี่แหละลูกจะมาทำไมมาลูกทำลูกจนกว่าธรรมธาตุธาตุดินธรรมธาตุธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติอันหนึ่งก่อนธรรมชาติเขาเรียกว่าลูกทำอะไรนั่นเป็นก้อนมีว่าลูกลูกทำนามธรรมก็คือธรรมชาติธรรมตัวนั้นไม่มีตัวไม่มีตนว่างเปล่าเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่ามีก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมธรรมะเขามาตั้งชื่อเรียกธรรมนี่ว่าใจว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขานามสี่นามสี่เป็นกิริยาอาการของใจไม่ใช่ใจใจมันรู้เฉยๆเวลาอารมณ์มากระทบเมื่อใจขยับขยื่นเคลื่อนออกมารับอารมณ์ก็เรียกว่านามนามสี่เกิดใจน้อมออกรับอารมณ์นามสี่เกิดนามสี่ยังไม่ใช่ใจมันเป็นกิริยาอาการของใจวิญญาณก็ใจออกมารู้อารมณ์เฉยๆเวทนาใจก็มาเสวยอารมณ์เฉยๆสัญญาใจจำอารมณ์ได้เฉยๆสังขารใจมันเอาอารมณ์สัญญามาปูแต่งจิตแต่งใจเป็นว่าสังขารนามสี่เกิดจากใจเป็นกิริยาอาการของใจแต่ไม่ใช่ใจใจเปรียบเสมือนภาคพื้นพื้นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาเราตาสัตว์สาวสิ่งทั้งหลายก็เกิดจากแผ่นดินตั้งอยู่ในดินเกิดจากดินต้นไม้ก็เกิดจากดินต้นไม้กับดินจึงไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันก็เกิดจากดินเป็นสมมติขึ้นมาจากให้พากันเข้าใจกันเดินปัญญาพิจารณารู้แจ้งแทงตลอดในกายกับใจในกองสังขารจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชานี่แหละมันไม่รู้ที่ไหนสังขารคือก้อนสะกดกายหากรุงแตกกันขึ้นมาแยกชื่อเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรู้เท่ารูปธรรมนามธรรมรู้เท่าขันธ์ห้ารูปธรรมนามธรรมก็คือขันธ์ห้ารู้เท่าขันธ์ห้าคือยอดแห่งวิชารู้ว่าขันธ์ห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นว่าจากสัตว์บุคคลตัวตนมันทำงานเฉยๆกายกับใจทำงานร่วมกันลูกกับนามทำงานร่วมกันลูกทำนามทำก็แจกให้ฟังลูกทำหมายถึงธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟมาก่อตัวกันขึ้นเรียกว่าลูกทำลูกก็คือธรรมชาติดินน้ำลมไฟมาประชุมกันจึงเรียกว่าลูกธรรมน้ำธรรมก็เป็นชื่อของธรรมไม่มีตัวมีตนเขามาตั้งชื่อธรรมเฉยๆมาตั้งชื่อธรรมตั้งชื่อสมมติว่าใจมาตั้งชื่อว่าใจใจมาตั้งชื่อว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเขาทักใจใจตั้งชื่อว่ากายเพราะว่าตั้งว่าสัตว์บุคคลตัวตนทับลงใส่ได้เยอะที่กายเมื่อเราพิจารณาจริงๆแล้วโอ้โหกายสัตว์แต่ว่าโลกเขามาตั้งชื่อสมมติว่ากายแล้วมาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราใจก็สัตว์แต่ว่าโลกเขาคนเขามาตั้งชื่อสมมติว่าใจตั้งชื่อสมมติให้นามตั้งชื่อสมมติให้ธรรมใจก็คือธรรมนั่นตั้งชื่อของธรรมเรียกว่าใจเขาเรียกใจเขาสัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติใจจริงไม่มีนะมีแต่เขาสมมติธรรมตัวนี้ธรรมชาติตัวนี้ว่าใจใจเป็นสัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติขึ้นมาจาก
คือใจใจนี่คือธรรมธรรมชาติคือธาตุรู้เขามาเรียกว่าวิญญาณมาเรียกว่าจิตว่าใจตั้งสมมุติขึ้นมาใจเป็นสัตว์แต่ว่าโลกเขาตั้งชื่อสมมุติว่าใจนี่แล้วมาตั้งชื่อสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตัวเราเราไม่ได้คิดว่าเนี่ยตั้งชื่อสมมุติว่าสัตว์เป็นคนเป็นตัวเราเขาพูดเองใจสัตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเอาเป็นชื่อของธรรมเฉยๆเรียกว่านามธรรมชื่อของธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเพราะมันตั้งที่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทับลงนี่และได้รู้มันก็เลยบอกแต่คนโง่เลยว่าเราเนี่ยนั่นก็สมมติเฉยๆถ้าเราเรียนอะไรเองสัตว์แต่ว่าเห็นเฉยๆจะเห็นใจมีหน้าที่รู้เป็นท่านรู้ๆให้เฉยๆเห็นก็เห็นนี่เฉยๆได้ยินก็ยินนี่เฉยๆจึงเรียกว่าใจถ้าไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่าสมมติไทยใจฟองใจแค่เพียงรู้เฉยๆนะไม่มีอะไรหายสงสัยในรูปธรรมนามธรรมเกิดมาแล้วมาหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมติถ้ามันดีมันสวยมันงามมันสนุกมันเฮงามมันอยากกลับมาเกิดอีกพอมาหลงกายใจอะไรสุขอะไรทุกข์กายก็คือธรรมชาติอันหนึ่งคือดินน้ำลมไฟมาประชุมกันใจก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งจึงเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคนโง่มาหลงนี่หลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมติจิตจึงอยากกลับมาเกิดอีกเมื่อดับโลกดับอารมณ์ดับสมุทัยเพราะว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเขาเพียงแต่สมุทเท่านั้นจะมาเกิดมาเอาอะไรสมุทอีกมันไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติหมดเมื่อถึงขั้นสุดท้ายลูกก็เป็นธรรมนางก็เป็นธรรมจะไปหาอะไรอีกทำอะไรอีกเกิดมาให้อยู่ให้กินเลี้ยงมันอะไรอีกเลี้ยงธรรมดาเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงไปหาเลี้ยงไปให้มันแก่มันตายเฉยตายแล้วออกมาเสียดายอะไรกับคนหลงว่ามีเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเราเองกลับมาเกิดอีกท่านรู้ว่าไม่ใช่แต่ทุกคนตัวตนเราเขาเนี่ยมันเกิดมาอะไรฮะนี่แหละวันนี้ก็แก่ทำไม่ฟังแก่ธรรมดาธรรมชาติไม่ฟังถ้าใครได้ฟังได้ยินแล้วก็นำออกไปให้ควรพิจารณาให้รู้แจ้งแทงตลอดในก้อนสกุลกายในสังขารนี้ผิดรู้เท่าสังขารรู้ยอดแห่งวิชารู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์5เราก็จะดับธาตุดับขันธ์ดับขันธ์ได้ดับขันธ์5ได้เข้าสู่พระนิพพานขันธ์5บางพระนิพพานดับขันธ์5ได้ก็เห็นพระนิพพานดังได้แสดงมาก็สมควร

ท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องสังกสีแผ่นเดียวที่หลวงพ่อจรัญสมัยที่ท่านเป็นพระครูภาวนาพิสุทธิ์ท่านเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังไหมครับคือเรื่องมีอยู่ว่านายเคลิมและนางวาดสองสามีภรรยามีอาชีพขายหมากพลูแล้วก็ปูเข็มพายเรือขายอยู่แถวแถวบางขุนศรีฝั่งธนบุรีก็พายเรือเร่ขายไปเรื่อยตลอดสวนโน้นสวนนี้ขายมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแต่งงานอยู่กินกันมาตามลำดับแม่วาดนี่แกเป็นคนขยันแล้วขี้เหนียวพอได้เงินมาก็รวบรวมซื้อที่สวนไว้หลายขนาดสมัยนั้นขนาดหนึ่ง500บาท800บาทยังสูงก็แค่พันเดียวแม่วาดเกี่ยวก็ซื้อไว้เยอะต่อมาภายหลังก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินเพราะว่ามีคนเขามาจองที่ทำตลาดบ้างทำปลูกบ้านปลูกร้านอะไรเนี่ยแม่วาดก็ขายที่ดินไปแล้วก็ฝากเงินไว้ในธนาคารหลายล้านทีเดียวฝ่ายนายเคลิมผู้เป็นสามีนี่มีนิสัยอยู่อย่างคือหลังจากอาหารแล้วเนี่ยแกก็ชอบออกจากบ้านไปเล่นหมากรุกกับพระที่วัดใกล้บ้านย่านบางขุนศรีไอ้เรื่องชอบเล่นหมากรุกนี่ตะเคลิมนี่แกชอบมาตั้งแต่สมัยแกบวชเป็นพระแล้วตะเคลิมแกเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าตอนที่บวชพระอยู่นะแกกินข้าวเย็นด้วยเรียกว่าเป็นพระทั้งเล่นหมากรุกทั้งกินข้าวเย็นเป็นงานประจำเนี่ยบาปกรรมจริงๆตะเคลิมการเวลาผ่านมาตะเคลิมกับแม่วาดก็ปลูกบ้านใหญ่โตขึ้น 3-4 หลังแฝดเพราะว่ามีลูกทั้ง4คนทีนี้ตายไปคนนึงเหลือ3บ้านที่ปลูกนี่มีหอนั่งด้วยโก้ทีเดียวอยู่ริมคลองเรือวิ่งเข้าไปจอดใต้ถุนบ้านได้สบายมากเลยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงลูกทั้งหมดไม่ได้เรียนหนังสือที่ไม่ให้เรียนหนังสือนั่งหาก็เพราะว่าแกบอกพ่อแม่รวยอยู่แล้วจะเรียนไปทำไมทำเลือกทำสวนดีกว่าอย่าไปเรียนเลยลูกเอ้ยไม่มีประโยชน์แต่ว่างั้นหาทางนักเลงดีกว่าสบายดีนะเหตุการณ์ผ่านมาพระที่ชอบเล่นหมากรุกที่ชื่อหลวงตาทองเนี่ยมรณภาพไปก็ทำให้ตะเคริมนี่ขาดขาหมากรุกไปด้วยแกไปชวนพระองค์อื่นในวัดเล่นแกก็ไม่มีพระองค์ไหนเล่นด้วยเพราะว่าหลวงตาทองที่ตายมาขนาดหลวงตาทองเนี่ยเชี่ยวชาญหมากรุกจะตายโยมเคลิมก็มือหมากรุกระดับเซียนเหมือนกันนะยังไม่มีใครเอาชนะใครได้เลยก็เลยไม่มีพระเนนองค์ไหนจะกล้าเล่นด้วยเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ตะเคลิมจะได้ไปเที่ยวเมืองนรกก็มาถึงวันนั้นเวลาประมาณสัก4โมงเย็นมีชาวบ้านในย่านบางขุนศรีตายลงคนหนึ่งแต่ว่าตะเคลิมเนี่ยยังไม่รู้ข่าวเนี้ยไม่รู้ว่ามีคนตายแถวนั้นตะเคลิมก็พายเรือสำปั้นลำที่ขายของอ่ะแหละออกจากบ้านไปตั้งใจจะไปเอาต้นไม้2ต้นที่บ้านเหนือจะเอามาปลูกที่บ้านพอไปถึงบ้านเหนือได้ต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วตะเคลิมก็พายเรือล่องกลับบ้านขณะที่พายเรือมาระหว่างทางก็ผ่านบ้านหลังที่ว่ามีคนตายเนี่ยเขาเพิ่งตายตะเคลิมก็เห็นมีเรือ4แจวลำหนึ่งจอดอยู่ท่าน้ำบ้านคนตายเรือ4แจวลำนั้นคนที่นั่งกลางลำนี่รูปร่างใหญ่ไว้หนวดเสร็จแล้วคนไว้หนวดตัวเบ้อนี่หันมาเห็นตะเคลิมเขาก็ร้องบอกลูกน้องบอกเออเอาไอ้คนนั้นใส่เรือไปด้วยมันยังไม่ตายก็เอาไปเป็นๆอย่างนี้แหละเสร็จแล้วคนตัวใหญ่ไว้หนวดก็หันมาบอกตะเคลิมบอกเออไปด้วยกันไปส่งหน่อยเดี๋ยวกลับไม่ไกลตะเคลิมรู้สึกเกรงในอำนาจของคนคนนั้นยังบอกไม่ถูกก็พายเรือตามเรือ4แจวลำนั้นไปพอเรือผ่านหน้าบ้านของตัวทีนี้แม่วาดซึ่งเป็นเมียแกอยู่หน้าบ้านก็มองเห็นแกก็ร้องถามตะเคลิมบอกอ้าวนั่นแกจะเลยบ้านไปไหนแล้วนะตะเคลิมตะเคลิมก็ร้องบอกแม่วาดว่าเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวแม่วาดรู้สึกแปลกใจมองตามไปก็เห็นตะเคลิมพายเรือไปคนเดียวในลำน้ำเนี่ยเห็นมีแต่เรือตะเคลิมลำเดียวแม่วาดมองไม่เห็นเรือ4แจวของอีตาร่างใหญ่หนวดดกนั่นเลยนับเป็นเรื่องแปลกนะเสร็จแล้วแม่วาดแกก็มองตามไปจนกระทั่งเรือตะเคลิมผู้สามีเลี้ยวคุ้งน้ำหายวับไปเมื่อเรือของตะเคลิมหายลับไปตรงคุ้งน้ำนะก็เป็นอันว่าฉากในเมืองมนุษย์ได้ปิดลงทีนี้ก็เข้าแดนใหม่ซึ่งความจริงมันก็อยู่ใกล้บ้านตะเคลิมนั่นแหละทีนี้ตะเคริมก็พบว่าเรือ4แจวลำที่พายนำหน้าแกมาแล้วก็เรือของแกเนี่ย
มาจอดที่แพข้ามใหญ่โตแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นแม่น้ำกว้างไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำอะไรคนในเรือสี่แจวนั่นก็พาตะเคลิมขึ้นไปบนฝั่งตะเคลิมก็เล่าถึงตอนนี้ว่าที่นั่นเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากเลยเขาพาแกเข้าไปในที่ทำการที่ใหญ่โตมโหฬารในห้องนั้นมีผู้พิพากษามีอัยการมีอะไรต่อมีอะไรในระบบศาลสถิตยุติธรรมครบหมดนะหลวงพ่อจรัญยังถามว่าเรื่องนี้โยมเคลิมไม่ได้ฝันไปนะแต่เคลิมบอกไม่ได้ฝันหลวงพ่อเรื่องจริงๆแกบอกแกไปด้วยตัวเองไปด้วยร่างกายเนื้อหนังมังสาดีๆโดยไม่ได้ตายนี่แหละสติสตังของแกยังดีทุกอย่างแกพายเรือของแกไปแล้วเรือก็หลุดเข้าไปในอีกโลกนึงทีนี้พอเขาพาแกเข้าไปในห้องตุลาการอัยการเสมียนศาลก็ทำการซักไซ้ไล่เลียงแกใหญ่ว่าในเคลิมเนี่ยไปเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ได้ทำอะไรบ้างพอเขาถามมาอย่างนั้นนี่ตะเคลิมก็เห็นเลยว่าวิญญาณของแกนี่มีแสงแวบๆๆออกไปเป็นแสงเหมือนกับเวลาคนเปิดเทปพูดแล้วมีแสงกระพริบกระพริบตามไอ้จังหวะคำพูดนั่นแหละนะที่นี่คำโบราณที่เขาว่าทำบุญแล้วจดลงบนแผ่นเงินแผ่นทองถ้าทำบาปจดลงบนแผ่นหนังนะมันคล้ายๆกันอันนี้มันเหมือนกับมันบันทึกไว้ในจิตใจของคนนะพออัยการเขาซักถามอะไรวิญญาณตาเคลิมก็ส่งแสงแวบๆเหมือนกับเปิดเทปที่อัดไว้ยังไงอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วไอ้คำตอบเนี่ยจะโกหกไม่ได้จิตของใครบันทึกอะไรไว้ก็ต้องบันทึกต้องตอบเข้าไปตามความเป็นจริงมันเหมือนกับเขาเปิดเทปฟังเอาเลยว่าจิตของเราเนี่ยบันทึกอะไรไว้ทั้งบุญทั้งบาปเคยไปทำชั่วทำดีที่ไหนมาบอกหมดเสร็จแล้วผู้พิพากษาเมืองนั้นสอบสวนปากคำโยมเคลิมไม่มากจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พาตะเคลิมเดินไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งหนึ่งตะเคลิมก็เล่าว่าหมู่บ้านที่ไปเห็นทีแรกเนี่ยคนกำลังทะเลาะเบาแว้งกันอุตลุดผัวเมียทะเลาะกันเมียเอาสากตีหัวผัวทะเลาะกันด่าลูกด่าหลานเรียกว่าด่ากันทั้งตำบลเลยตะเคลิมแกเล่าอย่างจำติดตาบอกมันด่ากันแหลกเลยด่าทั้งหมู่บ้านด่ากันเหมือนคนบ้านะเจ้าหน้าที่ปรโลกเขาก็บอกกับตะเคลิมบอกว่านี่ตะเคลิมถ้าแกตายแล้วมาจากเมืองมนุษย์แกอยากจะมาอยู่หมู่บ้านแถวๆนี้ไหมตะเคลิมสะดุ้งเฮือกอย่างโอ้ยไม่ไหวอ่ะโอ้ยที่บ้านผมเขาไม่ด่ากันอย่างนี้นะมีแต่ผมน่ะด่าเมียอย่างเดียวเมียไม่กล้ามาด่าผมหรอกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าแกจะมาอยู่ที่ตำบลนี้แล้วก็ก่อนตายแกต้องให้เมียด่านะแล้วก็ตีกับเมียให้มากๆอ่ะแกได้มาอยู่ที่นี่แน่นอนเลยตะเคลิมบอกไม่เอาหรอกเรื่องอะไรเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาตะเคลิมเดินดูมาถึงตำบลแห่งหนึ่งมีมหาวิทยาลัยใหญ่โตสง่างามโอ้อามากนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ไม่รู้แต่งตัวสวยงามกันเดินขวักไขว่มากมายเจ้าหน้าที่เขาก็ถามอีกว่าในเคลิมให้ลูกเรียนที่ไหนอ่ะโอ้ยไม่หรอกครับผมไม่ให้ลูกเรียนหรอกเงินทองมีเยอะแยะไปเลือกสวนที่ทำกินก็มีหลายขนาดจะเรียนไปทำไมโง่เอ้ยเรียนไปทำไมเสียเวลาเปล่าเงินทองมีที่ดินทำกินก็มีพอถมถีไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกในเคลิมในเคลิมเข้าใจผิดแล้วนะคนไม่เรียนหนังสือก็คือคนโง่ที่เขาเรียนหนังสือกันก็เรียนให้ฉลาดพัฒนาตัวเองบ้างพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขณะสมัยโบราณเขายังมีเมืองปักกศิลาใหญ่โตมโหฬารเอาไว้ให้คนจากแคว้นต่างๆไปศึกษาเล่าเรียนถ้าแกไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเมื่อตายแล้วแกต้องพาลูกเมียไปอยู่ไอ้หมู่บ้านปากจัดนั่นแหละที่ด่ากันทั้งวันนั่นแหละเจ้าหน้าที่ปรโลกก็พากันเดินต่อไปแล้วก็พบหมู่บ้านตำบลหนึ่งสะอาดร่มเย็นหน้าอยู่หน้าอาศัยผู้คนชาวบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนหาคนหน้าบึ้งไม่มีสักคนเจอหน้าใครเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนั้นน่ะคำว่ามึงกูนี่ไม่มีพูดกันน่ะพูดแต่คำอ่อนๆหวานหวานเชิญจ้าเจ้าข้าเจ้าขาเชิญขึ้นบ้านขึ้นเรือนกินน้ำกินท่าไปลามาไหว้กันตัวอ่อนตัวเอ็นน่ารักต้นไม้ในหมู่บ้านก็ออกดอกงอกงาม
ส่งกลิ่นหอมตลบฟุ้งไปหมดทุกคนเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่สวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันหมดเจ้าหน้าที่ก็บอกนี่ตะเคริ่มคนที่เรียนหนังสือนี่เมื่อตายแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่ในหมู่บ้านสงบสุขแห่งเนี้ยไอ้แถวนี้เขาเรียกบ้านอะไรนี่เป็นหมู่บ้านบัณฑิตผู้คนทั้งหลายในหมู่บ้านตำบลนี้เมืองนี้มีความเสมอภาคกันพูดจาอ่อนน้อมต่อกันไม่มีการทะเลาะวิวาทด่ากันเหมือนกับหมู่บ้านตำบลที่แกผ่านมาตะกี้เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนในหมู่นี้บ้านนี้เมืองนี้เขาได้รับการศึกษาหาความรู้เป็นบัณฑิตแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มของบัณฑิตอย่างนี้แหละตะเคริ่มแกก็รู้สึกแปลกใจเจ้าหน้าที่ก็พาแกออกเดินเที่ยวต่อไปเอ๊ะนั่นพระที่ไหนมานั่งอ้าวนั่นหลวงตาทองนี่นะตะเคริ่มตกใจเจอหลวงตาทองที่ตายไปตั้งนานแล้วมานั่งเล่นหมากรุกอยู่กลางแดดเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวตะเคริ่มเล่าว่าแดดเมืองนรกนี่มันร้อนยังไงชาวคนมันร้อนยิ่งบักไฟนี่เผาหลังลอกเลยหลวงตาทองเห็นตะเคริ่มเข้าก็ร้องทักอ้าวตะเคริ่มแกไปยังไงมายังไงเนี่ยโบยข้าเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วหาคู่เล่นด้วยไม่ได้เลยอ่ะแกมาก็ดีแล้วเอามาเล่นหมากรุกกับข้าให้หนุกกันหน่อยดิเว้ยพอมาเจอหลวงตาทองคู่ขาเล่นหมากรุกสมัยอยู่ในเมืองมนุษย์ตะเคริ่มก็ดีใจก็นั่งลงเล่นหมากรุกด้วยเดินหมากรุกได้ยังไม่ทันกระดานเลยฝนตกตะเคริ่มสะดุ้งสุดตัวรีบลุกพรวดพราดขึ้นมาอยู่ไม่ได้เพราะฝนที่นั่นน่ะมันพิกลมันคมมันแข็งเหมือนเข็มแทงพอฝนตกลงมาเป็นเข็มแทงหลังเป็นแผลไปหมดเลยแทงเป็นจุดแล้วหลังก็ลอกตะเคริ่มก็บอกหลวงตาทองบอกโอ้ยหลวงตาเล่นไปคนเดียวอ่ะไม่เอาผมไม่เล่นด้วยแล้วฝนบ้าอะไรไม่รู้แหลมเนี่ยเข็มแทงหลังเจ็บจะตายว่าแล้วตะเคริ่มก็เดินหนีไปฝนก็ตกไล่หลังไปเรื่อยๆแกก็รีบวิ่งเข้าไปอาศัยชายคาบ้านใหญ่โตโออาสวยงามเจ้าของบ้านเขาก็ไล่ตะเพิดออกมาตะเคริ่มก็วิ่งฝ่าสายฝนไปขอหลบบ้านหลังต่อไปบ้านเขาก็ปลูกเป็นแถวสวยงามยังระวังเข้าบ้านไหนก็ถูกเจ้าของบ้านเขาขับไล่ไม่ให้เข้าไปหลบเสียงเจ้าหน้าที่ก็ร้องมาข้างหลังบอกนี่ตะเคริ่มตอนแกอยู่เมืองมนุษย์นะเวลามีคนเขามาชวนทำบุญสร้างกุฏิศาลานี่แกเคยบริจาคเงินหรือว่าข้าวของช่วยเขาสร้างบ้างหรือเปล่าตะเคริ่มก็บอกว่าเวลาเขามาเรียรายนี่ฉันก็บอกเขาไปว่าเมียฉันเขาทำไปแล้วอ่ะฉันก็ไม่ต้องทำหรอกเพราะฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เมียทำบุญก็เหมือนผัวทำก็เหมือนกันนะเพราะเวลาจะขายที่ขายทางนะฉันเป็นคนเซ็นชื่ออนุญาตให้ขายได้เมียฉันก็ทำบุญสร้างศาลาไปแล้วหมื่นหนึ่งไอ้ฉันเป็นผัวเนี่ยก็ต้องได้บุญได้เหมือนกันนั่นเมียทำมาตลอดนะแต่ว่ามันมีอยู่หนึ่งมีที่ฉันทำเองนะมีคนมาชวนทำบุญก็พูดเศร้าซีคือเขาจะซื้อสังกะสีไปมุงวัดชายคาวัดเนี่ยยังขาดสังกะสีอยู่แผ่นนึงไอ้ฉันก็ไม่รู้จะทำไงเกรงใจเขาก็เลยจำใจล้วงกระเป๋าฟักเงินส่งให้10สลึงหรือ3บาทอะไรนี่แหละเพื่อให้เขาไปซื้อสังกะสีใส่แผ่นเดียวงั้นก็ดีแล้วตะเคริ่มเมื่อแกทำบุญได้สังกะสีแผ่นเดียวก็เข้าไปหลบฝนอยู่ใต้หลังคาสังกะสีแผ่นเดียวนั่นแหละเจ้าหน้าที่ปรโลกเขาบอกอย่างนั้นตะเคริ่มก็มองเห็นที่แห่งหนึ่งมีชายคาสังกะสีแผ่นเดียวอยู่พอดีแกก็รีบวิ่งเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้สังกะสีแผ่นนั้นตะเคริ่มเล่าให้ฟังว่าไอ้ฝนในเมืองนั้นมันประหลาดสิ้นดีมันตกลงไปถึงพื้นแล้วพุ่งขึ้นมาอีกแทงก้นเจ็บปวดไปหมดเสร็จแล้วตะเคริ่มก็เลยหันไปคว้าเอาเสื่อผืนหนึ่งมาเพื่อจะปิดก้นไว้เจ้าหน้าที่เขาก็รีบห้ามเดี๋ยวอย่าหยิบอย่าหยิบเอาวางไว้อย่างเก่าเคริ่มเสื่อเหล่านี้ไม่ใช่ของแกเป็นเสื่อของแม่วาดเมียแกที่เขาซื้อถวายวัดแม่วาดคนเดียวเท่านั้นจะมีสิทธิ์ใช้เสือเหล่านี้แกไม่เกี่ยวอ้าวก็ฉันเป็นผัวก็ต้องเกี่ยวสิเพราะเงินซื้อเสือถวายวัดมันก็เงินของฉันเหมือนกันนี่เวลาแม่วาดเมียแกทำบุญสุนทานนี่แกไม่เคยแสดงความชื่นชมยินดีในบุญไม่เคยโมทนาสาธุเลยตะเคริ่มแกมีแต่ด่าเมียของแกว่าอีคนใจบุญมึงจะทำไปหาสวรรค์วิมานอะไรก็ทำไปเถอะไปสวรรค์ก็มึงเลยใช่ไหมตะเคริ่มก็ยอมรับว่าพูดแดกพูดดันเมียอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแกไม่มีศรัทธาในการทำบุญสุนทานผลกรรมนั้นทำให้แกต้องมาหลบฝนในเมืองนรกอยู่ใต้หลังคาสังกะสีแผ่นเดียวตะเคริ่มก็คิดแค้นใจมากก็บอกกับเจ้าหน้าที่ปรโลกบอกว่าเงินฉันน่ะยังอยู่ในธนาคารฝากไว้ตั้งเยอะแยะ
เดี๋ยวถ้ากลับไปเมืองมนุษย์นะฉันจะสร้างวัดทั้งวัดให้ใหญ่เบ้อเร่อเลยจะไม่ยอมให้ใครมาเข้าหุ้นเลยแค้นใจนะต้องมาหลบฝนอยู่ใต้สังกะสีแผ่นเดียวเพราะบริจาคเงินซื้อสังกะสีแผ่นเดียวมุงหลังคาวัดแล้วนี่ตะเคริมจะสร้างวัดจริงหรือเปล่าจริงดิครับลองผมกลับไปได้เนี่ยผมสร้างวัดจริงเจ้าหน้าที่ปรโลกเขามีวาจาสิทธิ์พูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเอาตกลงเดี๋ยวเราจะให้เวลาในเคลิม5ปีรวมทั้งหมดนี่ไม่เกิน10ปีถ้าพ้นกำหนด10ปีแล้วไม่สร้างวัดนี่ไฟไหม้บ้านตะเคลิมหมดนะตะเคลิมก็ดีใจเพราะถือว่าเจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้มีสัจจะพูดอะไรเป็นนั่นทีนี้ตอนขากลับนี่ตะเคลิมเกิดหิวข้าวหูอื้อตาลายขึ้นมากระทันหันแกมองไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขากำลังกินข้าวกันอยู่หลายคนคนพวกนั้นก็พากันร้องเชื้อเชิญตะเคริมให้เข้าไปกินข้าวด้วยตะเคริมดีใจกำลังหิวจัดก็ตรงเข้าไปโอ้โหอาหารดีๆตะเคริมชอบทั้งนั้นแกงหมูบะช่อเอ้ยแกงส้มแกงบอนตะเคริมนี่น้ำลายแทบหกเจ้าของบ้านก็ตักข้าวใส่จานให้ข้าวขาวสวยหอมฟุ้งไปหมดตะเคริมเราช้อนตักหมับเข้าปากเคี้ยวกรุบกรุบปรากฏว่าข้าวที่เคี้ยวไหลออกจากปลายคางของแกกลายเป็นตัวหนอนยั่วเยี่ยไปหมดหน้าขยะแขยงเอ๊ะมันยังไงกันนี่เว้ยตะเคริมแกประหลาดใจแต่แกกำลังหิวอ่ะแกก็เอาช้อนตักแกงบอนของโปรดใส่ปากพอจะเคี้ยวแกงบอนก็กลายเป็นแมลงวันบินพลูออกจากปากไปหมดตะเคริมก็ตกตะลึงพวกเจ้าของบ้านก็ร้องเอ๊ะทำไมอาหารมันก็กลายเป็นอย่างนั้นล่ะพวกฉันกินกันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นะพอเจ้าของบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นตะเคริมก็ได้สติระลึกความหลังขึ้นมาได้ว่าเวลาแม่วาดเมียแกจะเอาข้าวปลาอาหารขาวหวานใส่สำรับไปถวายพระแม่วาดก็เคยชวนแกไปด้วยแกก็ตะเพิดเมียแกไปไปไปไปแกจะไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับข้านะแกอย่าเข้าใจนะว่าเราทำมาหาเงินด้วยกันแล้วต้องไปวัดด้วยกันเวลาทำบุญเนี่ยแกอย่าฝันเลยข้าไม่ไปแกหรอกเดี๋ยวเขาจะไปเล่นหมากรุกกับหลวงตาทองแกไปวัดคนเดียวจะไปสวรรค์นิพพานแล้วก็เชิญพอนึกถึงการกระทำของตัวตะเคริมก็เสียใจว่าโอ้หนอเป็นเพราะเรามันใจดำใจบาปไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มีศรัทธาในพระในเจ้าแม่วาดเมียเราที่กลับเป็นคนใจบุญมีศรัทธาในพระศาสนาชวนเราไปทำบุญที่วัดด้วยเราก็ไม่ไปเพราะเรานี่มันโง่เขลาเบาปัญญาหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิบุญทั้งหลายที่แม่วาดทำก็เลยได้คนเดียวไอเราเป็นผัวนึกว่าจะได้บุญด้วยกลับไม่ได้อะไรเลยดูสิมาถึงเมืองนรกจะกินข้าวปลาอาหารกลายเป็นหนอนเป็นแมลงวันหลุดจากปากไปหมดฝ่ายแม่วาดที่อยู่ในเมืองมนุษย์เมื่อตะเคริมนั่งเรือไปไม่กลับบ้านหายไปทั้งคืนรุ่งเช้าก็ร้อนใจเกณฑ์ลูกหลานพายเรือออกตามหาแต่ก็ไม่ได้วี่แววอะไรตามหาทั้งบนบกทั้งในแม่น้ำลำคลองหาอยู่ 3-4 วันก็ไม่ได้ข่าวถ้าตกน้ำตายนี่ศพก็จะต้องลอยขึ้นแล้วแกก็เลยไปดูหมอที่กรุงเทพหมอดูก็บอกว่าตะเคริมตายแล้วแกพายเรือไปแล้วเรือล่มหมดเลยจมน้ำตายหมอว่างั้นแม่วาดก็เสียอกเสียใจร้องไห้ให้ลูกหลานญาติพี่น้องลงเรือเอาเหล็กแหลมไปเที่ยวปักในแม่น้ำลำคลองเขาเรียกแทงเหล็กแหลมหาศพแต่ก็ไม่เจอศพสักแห่งเที่ยวสืบหาตามฝั่งแม่น้ำลำคลองว่ามีศพใครลอยไปติดฝั่งบ้างไหมก็ไม่มีศพของใครเลยแม่วาดก็เลยไปดูหมอพระที่วัดโพธาเตียนหมอพระก็ทายบอกตะเคริมตายแล้วอีกไม่นานศพก็โผล่เหนือน้ำน่ะไปหาหมอดูเก่งๆอีกสองหมอก็ทายตรงกันหมดว่าตะเคริมไปอยู่เมืองผีแล้วพอตามหาอยู่ถึงวันที่7แม่วาดก็ปรึกษาลูกหลานว่าตะเคริมไม่มีหวังกลับมาแล้วแน่ทำบุญ7วันเถอะทำบุญให้ตามประเพณีลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนก็หมดอะไรตายอยากก็เห็นดีด้วยก็เตรียมข้าวของที่จะทำบุญให้ตะเคริมเช้าวันนั้นฝ่ายตะเคริมที่เที่ยวอยู่ในเมืองนรกหิวข้าวหูอื้อตาลายกินอะไรก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเอาละตะเคริมแกกลับไปกินข้าวที่บ้านแกก็แล้วกันเดี๋ยวจะพาไปส่งลงเรือตะเคริมก็ดีใจจะได้กลับบ้านเขาพากันมาลงเรือลำของแกพอนั่งลงในเรือเจ้าหน้าที่ก็บอกตะเคริมหลับตาลงนะอย่าลืมตานะตะเคริมก็หลับตาปี๋เลยเจ้าหน้าที่ก็สายเรือพรวดอย่างแรงตะเคริมเสียหลักหงายหลังตึง
จ็บปราบเหมือนกับสันหลังจะหักหน้ามืดนะเรือลำนั้นพุ่งพรวดเดียวเข้าไปจอดอยู่ใต้ถุนบ้านของแกที่บางขุนศรีตอนนั้นประมาณตีสี่แม่วาดจะตื่นนอนขึ้นจะล้างหน้าสวดมนต์ไหว้พระหุงข้าวพอลงมาใต้ถุนบ้านตกตะลึงเจอเรือสำปันมีตะเคริมผู้เป็นผัวนอนตาปริบปริบอยู่ในเรือแม่วาดก็นึกว่าผีตะเคริมมาหลอกเรียกเสียงหลงเรียกลูกๆมาดูลูกๆ กับญาติพี่น้องก็แตกตื่นขึ้นมาดูเป็นการใหญ่ปรากฏตะเคริมเป็นคนจริงๆไม่ใช่ผีมาหลอกอะแต่กระดุกกระดิกตัวไม่ได้เหมือนกับเป็นอัมพาตพูดจาแผ่วหวิวไม่มีเสียงเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาตั้ง7วันนะลูกๆ กับญาติพี่น้องก็ช่วยเอาตะเคริมไปพักผ่อนบนบ้านปรากฏว่าแผ่นหลังตะเคริมเป็นแผลจุดๆเต็มไปหมดเพราะโดนฝนเข็มแหลมมันตกใส่หลังในเมืองนรกข่าวตะเคริมรอดตายกลับมารู้ไปถึงชาวบ้านก็แห่กันมาเยี่ยมเยือนถามข่าวจนถึงบ้านหลังจากลูกเมียป้อนข้าวป้อนน้ำให้อิ่มแล้วตะเคริมก็เล่าเรื่องประหลาดพิสดารที่แกไปเที่ยวเมืองนรกให้ทุกคนฟังนะต่อมาไม่นานตะเคริมก็หายจากการเป็นอัมพาตก็กินได้นอนหลับสบายดีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมแกก็เริ่มออกเสาะหาที่ดินเพื่อจะสร้างวัดตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับเจ้าหน้าที่ปรโลกแกก็เที่ยวไปหลายแห่งเช่นเมืองนนท์นครปฐมชนบุรีเป็นต้นก็หาที่ดินถูกใจไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการสร้างวัดนะมันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าทางกรมศาสนาเขาจะต้องรับเรื่องขอสร้างวัดไปพิจารณาอย่างรอบคอบหลายขั้นตอนเนื่องจากว่ามีสำนักสงฆ์ไม่มีใบอนุญาตอยู่เยอะแยะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดสร้างวัดขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะสร้างวัดได้เลยทีเดียวแล้วคืนหนึ่งตะเคริมก็ฝันไปว่าได้เจอกับพระภิกษุองค์หนึ่งที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีรูปร่างอย่างนั้นหน้าตาอย่างนั้นตะเคริมก็ให้ลูกออกเดินทางมาสืบดูก็มาเจอหลวงพ่อจรัญเนี่ยนะลูกก็กลับไปบอกตะเคริมว่าเจอแล้วตะเคริมก็ให้ลูกมานิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้านนะตอนนั้นโบสถ์หลังใหม่ของวัดนี่หลวงพ่อยังไม่ได้สร้างแต่ว่าโบสถ์หลังเก่ามีอยู่หลวงพ่อกำลังดำริจะสร้างโบสถ์ใหม่อยู่ทีเดียวพอไปถึงบ้านตะเคริมที่บางขุนศรีตะเคริมแกก็จะถวายเงินจำนวน10ล้านบาทให้หลวงพ่อเพื่อเอาไปสร้างวัดใหม่ขึ้นมาสักแห่งแล้ววัดนั้นให้หลวงพ่อไปเป็นสมภารเจ้าวัดด้วยแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ยอมรับตะเคริมก็บอกว่าเซ็นสัญญามอบเงิน10ล้านไว้ให้แล้วหลวงพ่อรับไปเถอะนึกว่าได้โปรดแกให้ได้บุญแต่ว่าหลวงพ่อไม่ยอมเซ็นรับเพราะว่าแกเป็นสมภารวัดอัมพวันอยู่แล้วจะลาออกจากเป็นสมภารวัดอัมพวันไปสร้างวัดใหม่ตามความประสงค์ของตะเคริมเนี่ยมันชอบคนตะเคริมก็วิงวอนให้หลวงพ่อรับเงิน10ล้านเนี่ยเรียกพวกพี่น้องให้มารับรู้ด้วยหลวงพ่อก็ยืนยันอาตมาทำไม่ได้หรอกรับเงินจำนวนนี้ไม่ได้หรอกนี่โยมเคริมเอาอย่างนี้ไหมที่วัดอัมพวันเนี่ยเขากำลังจะสร้างโบสถ์หลังหนึ่งค่าก่อสร้างไม่ถึง10ล้านหรอกใช้เงินสร้างแค่ 500,000 ก็พอเหลือจากนั้นโยมก็เอาเงินไปทำบุญวัดอื่นวัดละ 10,000-20,000 วัดในเมืองไทยไม่ต้อง 20,000 กว่าวัดโยมทำบุญได้ทุกวัดแหละคำแนะนำนี่ตะเคริมไม่เอาด้วยแกกลัวสังกะสีแผ่นเดียวที่คุ้มกันฝนในเมืองนรกให้แกคราวนั้นปรากฏว่าตะเคริมแกต้องการที่จะสร้างวัดทั้งวัดเลยแบบเหมาคนเดียวแกว่าถ้าสร้างได้แบบนี้ตอนตายแล้วมันคุ้มกันฝนนรกหมกไหม้ได้เมื่อหลวงพ่อไม่ยอมรับเงินไปสร้างวัดแห่งใหม่ตะเคริมก็ให้ลูกหลานนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้านอีก 2-3 ครั้งเค้นให้หลวงพ่อรับเงินจำนวนเยอะแยะนี่เอาไปสร้างวัดใหม่เงิน10ล้านสมัยนั้นมีค่ามากมายมหาศาลแต่หลวงพ่อก็ท่านก็รับไม่ได้ท่านก็หาทางออกแนะนำตะเคริมบอกว่ามีวัดอยู่แห่งหนึ่งในเขตพรหมบุรีเขาซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วสร้างกุฏิไว้แล้วแต่โบสถ์ยังไม่มีตะเคริมไปสร้างต่อที่นั่นดิตะเคริมก็ไม่เอาอีกยืนการจะซื้อที่ดินเองสร้างวัดเองแกแค้นใจสังกะสีแผ่นเดียวจนการเวลาผ่านไปตะเคริมก็ยังไม่ได้สร้างวัดสักทีเพราะว่าไอ้การจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่นี่เป็นเรื่องยากเพราะกรมศาสนาเขามีระเบียบเคร่งครัดอย่างที่ว่านี่ถ้าตะเคริมจะบริจาคเงินตามวัดทั่วไปมันก็ง่ายแต่แกไม่ยอมทำนะตั้งใจจะสร้างวัดใหม่ซิงๆเลยด้วยเงินของแกเองคนอื่นไม่เกี่ยวฝ่ายแม่วาดซึ่งเป็นภรรยาก็แก่ชราลงเจ็บออดออดแอดแอดตามวัยสังขารแกก็เห็นตะเคริมสามียังสร้างวัดไม่ได้สักที
แกก็เลยให้ลูกๆเอาเงินสดล้านหนึ่งไปถวายวัดจากนั้นไม่นานแม่วาดก็ถึงแก่กรรมแล้วต่อมาอีก2ปีตะเคริมก็ตายตามสัญญาที่ให้ไว้กับยมทูตในเมืองนรกหมายความว่าตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาตะเคริมไม่สามารถสร้างวัดได้เสร็จตามที่ยมทูตได้กำหนดให้เวลาไว้แกก็เลยต้องหมดสิ้นอายุขัยเพราะยมทูตมาเอาวิญญาณแกไปเมื่อตะเคริมตายแล้วลูกๆ เอาศพแกไว้ที่หอนั่งเรือนไม้บ้านที่ปลูกรวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน4หลังนั่นแหละต่อมาเกิดอัศจรรย์ตามคำพยากรณ์ของยมทูตที่บอกว่าพ้น10ปีไปแล้วไฟจะไหม้บ้านปรากฏว่าไฟไหม้บ้านตะเคริมทั้งหมด4หลังเป็นเท่าฐานไม่ไหม้แต่หอนั่งที่ไว้ศพตะเคริมเท่านั้นแหละนี่แสดงว่าชาติหน้ามีจริงนรกมีจริงหลวงพ่อจรัญท่านบอกคำพูดของยมทูตที่บอกล่วงหน้าไว้เนี่ยแม่นยำจริงหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ญาติโยมผู้ใดไม่เชื่อก็ตามใจแต่สำหรับอาตมาเนี่ยเชื่อเรื่องนี้ 100%

ธิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งมีลูกสาวฝาแฝดคนพี่ชื่อสายทองคนน้องชื่อเนื้อทองทั้งคู่น่ะผิวพรรณดีแต่ว่าเนื้อทองคนน้องเนี่ยมีปานดำที่หน้ามันใหญ่จนทำให้หน้าด้านซ้ายนี่ดำไปซีกหนึ่งมันก็ทำให้เนื้อทองนี่น้อยใจในโชคชะตาของตัวเองว่าผิดกับสายทองผู้พี่ที่ใบหน้าเกลี้ยงกล่าวดูสวยงามพ่อกับแม่ก็มักจะเห่อลูกคนนี้มากเพราะมีแต่คนรักคนชมเชิดหน้าชูตาพ่อแม่เป็นอย่างมากแต่เนื้อทองคนน้องก็ยอมรับในโชคชะตาก็หมั่นไปทำบุญเงินที่ทำบุญนี่เนื้อทองจะหามาเองโดยไม่เอาของพ่อแม่เนื้อทองทำขนมขายพายเรือขายพ่อแม่ก็ไม่พอใจบอกอายชาวบ้านเขาเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหาว่าเลี้ยงลูกอดๆอยากๆต้องมาพายเรือขายขนมแม่ว่าอย่างนั้นไม่มีใครเขาว่าหรอกแม่หนูบอกทุกคนว่าหนูขายขนมเพราะอยากจะเอาเงินที่หามาด้วยตัวเองทำบุญผิดกับสายทองที่แต่งตัวสวยอยู่บ้านไม่เคยหุงหาข้าวปลามีแต่เนื้อทองที่ขยันทำกับข้าวจะคอยไปช่วยป้าเฉยลูกจ้างหุงข้าวอยู่เป็นประจำป้าเฉยก็เลยรักและเอ็นดูเนื้อทองมากเวลาทำขนมขายเนื้อทองจะทำเองไม่ยอมให้ป้าเฉยช่วยเพราะว่าตัวเองจะได้บุญเต็มๆเวลาไปทำบุญนั้นเนื้อทองคิดอย่างนั้นยามว่างเนื้อทองก็จะปลูกมะลิไว้หลายต้นเวลาตักบาตรก็จะนำมะลิถวายพระเพราะคิดว่าจะเกิดชาติหน้าจะได้มีใบหน้าที่ขาวนวลไม่มีปานให้อัปลักษณ์เหมือนกับในชาตินี้สายทองมักจะเรียกจิกหัวน้องว่าอีปานอยู่เสมอพ่อแม่ก็คอยตักเตือนว่าอย่าไปเรียกน้องแบบนั้นมันไม่ดีมันเหมือนไปซ้ำเติมน้องมันสายทองคนพี่น่ะมีหนุ่มลูกเศรษฐีอีกหมู่บ้านหนึ่งมาสู่ขอแต่ว่าไปดูดวงแล้วพระท่านบอกให้แต่งปีหน้าก็เลยมั่นไว้ก่อนหนุ่มคนนั้นชื่อนายยงยุทธมีอาชีพออกเงินกู้แล้วก็เคยยึดที่นาเขามาหลายแปลงละเนื้อทองนี่จะพายเรือขายขนมตอนสายๆทุกวันก็จะมีหนุ่มๆในหมู่บ้านหลายคนที่สงสารเนื้อทองหนึ่งในนั้นก็มีนายเลิศลูกชายร้านทองที่ติดใจในรสชาติขนมของเนื้อทองเขาจะไปที่ท่าน้ำในตลาดน้ำแล้วรอเนื้อทองมาขายขนมทุกวันพ่อแม่ของเขาก็ชอบขนมของเนื้อทองว่าอร่อยมากเมื่อได้พูดคุยกันนายเลิศก็รู้สึกพึงพอใจเนื้อทองยิ่งเสียงพูดที่เปล่งออกมาแม่มันเพราะจับใจจนนายเลิศไม่สนว่าเนื้อทองจะมีปานดำที่หน้ามือที่เรียวงามของเนื้อทองนี่แหมมันน่าจับมาจูบซะจริงๆก็เลยรบเร้าให้พ่อแม่ไปสู่ขอเนื้อทองพ่อแม่ในเลิศเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเนื้อทองรู้แต่ว่าเป็นลูกสาวเศรษฐีก็เต็มใจไปเพราะว่าชอบที่เนื้อทองรวยแล้วก็ยังขยันก็เลยตามใจในเลิศลูกชายไปขอให้พ่อแม่ของเนื้อทองพอรู้ว่าลูกเท่าแก่ร้านทองมาสู่ขอเนื้อทองก็ทั้งตื่นเต้นและดีใจว่าเป็นไปได้ยังไงสายทองคนพี่นี่นั่งอยู่ด้วยตอนนั้นก็ตาโตพ่อแม่ของนายเลิศก็บอกว่าคนนี้หรือเปล่าพ่อเลิศที่ให้พ่อกับแม่มาขอเนี่ยสวยจริงๆไม่ใช่ครับพ่ออีกคนหนึ่งครับอ้าวนึกว่าคนที่ไปขายขนมอ่ะเปล่าจ้าหนูไม่ได้ไปขายหรอกอยู่บ้านเฉยๆก็สบายดีแล้วเงินทองเราก็มีเยอะแยะสายทองว่าอย่างนั้นแม่ของสายทองก็เลยต้องพูดตัดบทเพราะกลัวสายทองจะพูดในสิ่งที่ไม่สมควรคืออีกคนน่ะเป็นแฝดน้องนะจ๊ะเดี๋ยวก็คงจะมาถึงบ้านแล้วนี่ก็เกือบจะเที่ยงแล้วอ๋อฉันก็คิดว่าแม่หนูคนนี้คนนี้มีคู่มั่นแล้วนะเป็นพี่สาวชื่อสายทองคนน้องน่ะชื่อเนื้อทองจ้ะสักครู่เนื้อทองก็เดินขึ้นเรือนมาแม่ก็บอกว่าเนื้อทองมานี่สิลูกมีคนก็มาสู่ขอลูกน่ะเนื้อทองก็ตกใจไม่คิดว่านายเลิศจะมาขอตัวพ่อกับแม่ของเลิศนี่หน้าเสียเลยพอเห็นปานดำบนใบหน้าของเนื้อทอง
เหมือนเนื้อทองจะรู้ตัวก็เอ่ยขึ้นบอกว่าหน้าหนูว่าหน้าเกลียดอย่างเนี้ยคิดดีแล้วเหรอคะที่มาขอพี่เลิศน่ะออกจะหล่อเหลาหน้าหนูเป็นปานน่ะมันไม่ควรคู่กับพี่หรอกพี่ไม่รังเกียจหรอกเนื้อทองเป็นคนดีพูดจาก็ไพเราะพี่ยินดีจะแต่งด้วยพี่ไม่เปลี่ยนใจหรอกพ่อ

ร้อนรุ่มอยู่ในอกอีปานนี่มึงไปทำเสน่ห์วัดไหนมาวะหรือว่ามึงเล่นของถึงทำให้ลูกเท่าแก่ร้านทองหลงบอกกูหน่อยสิเปล่านะพี่หนูไม่เคยทำอะไรกูไม่เชื่อหรอกมึงบอกมึงตรงๆเลยอีปานไม่ได้ทำอะไรจริงๆเช้าวันนี้ป้าเชยตั้งสำรับเสร็จพ่อกับแม่ก็พูดอย่างภูมิใจว่าเรามีลูกสาวสองคนนี่ไม่ทำไม่ผิดหวังเลยยิ่งเนื้อทองนี่แม้มันบุญพาวาสนาส่งจริงๆไม่นึกเลยว่าเท่าแก่ร้านทองจะมาขอโชคดีจริงๆนะลูกพ่อพ่อพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจสายทองก็อดมองค้อนเนื้อทองไม่ได้ส่วนยงยุทธซึ่งเป็นคู่มั่นกับสายทองนี่เอาหมึกแห้งจากในเมืองมาฝากสายทองถุงใหญ่อันนี้หมึกไข่อ่ะพี่ซื้อมาฝากนะอร่อยมากเลยล่ะไข่นี่เต็มท้องเลยขอบใจนะพี่ยศถ้าสายทองอยากจะกินอะไรก็บอกนะพี่จะหามาให้พี่ยศพี่รักฉันมากไหมเอารักสิถามได้หืมถ้าฉันให้พี่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยพี่จะทำให้ไหมทำสิบอกมาเลยจะทำไปทุกอย่างอ่ะแน่นะพี่ไม่เคยพูดโกหกกับใครนะบอกมาเลยจะให้พี่ทำอะไรนะฉันอยากให้พี่บอกลูกน้องพี่น่ะค่าอีเนื้อทองเวลาที่มันไปขายขนมกว่าจะไปถึงตลาดน้ำนี่มันต้องผ่านที่รับตาคนล่มเรือมันแล้วตีมันให้ตายเลยสมบัติจะได้เป็นของเราแค่สองคนนะพี่ยงยุทธตกใจในคำพูดของสายทองเอ้ยนี่สายทองพูดเล่นหรือเปล่าฉันพูดจริงนะนั่นมันน้องแท้ๆนะแถมยังเป็นคู่แฝดกันด้วยตัวพี่นะมีน้องสาวกับน้องชายคนละคนนะพี่ยังรักชนิดตายแทนกันได้อะแต่นี่สายทองทำไมใจร้ายจังคิดฆ่าแม้กระทั่งน้องที่คลานตามกันออกมาเอางี้ดีกว่าพี่ขอถอนมั่นเรื่องวันนี้พี่จะไม่บอกใครให้สายทองเลิกล้มความตั้งใจนี้เสียมันบาปมหันต์นาสายทองของมั่นนะพี่แมวคืนฝากบอกพ่อกับแม่ของสายทองด้วยยงยุทธก็เดินลงจากเรือนไปสายทองอึ้งเลยที่ยงยุทธทำอย่างนั้นเรื่องที่ยงยุทธถอนมั่นนี่ทำให้พ่อแม่ตกใจมากส่งคนไปถามยงยุทธถึงบ้านพ่อแม่ยงยุทธก็ตกใจเช่นเดียวกันยงยุทธก็ให้คำตอบว่าฝันไม่ดีถ้าแต่งกับสายทองนี่จะดวงตกถึงกับตายก็เลยต้องตัดใจพ่อแม่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เสียดายทั้งสองฝ่ายสายทองน่ะคิดในใจว่ายงยุทธถอนมั่นไปซะได้ก็ดีต่อไปนี้ในเลิศจะต้องเป็นของหล่อนแต่เพียงผู้เดียวจะต้องหาทางกำจัดเนื้อทองน้องสาวให้จงได้วันนั้นสายทองให้ป้าเฉยพายเรือพาไปตลาดเสร็จแล้วสายทองก็ตรงไปหาในเลิศที่ร้านทองสวัสดีค่ะพ่อแม่สายทองก็ไหว้พ่อกับแม่ของในเลิศอ้าวไปไหนมาละหนูนั่งก่อนนะเลิศเอ้ยไปเอาน้ำมาให้น้องหน่อยในเลิศก็ตักน้ำมาให้กินน้ำก่อนนะสายทองพี่เพิ่งกลับมาจากคุยกันเนื้อทองขนมเขาขายดีเชียวใกล้จะหมดแล้วเลิศจ้ะอ้าวแล้วสายทองมายังไงอ่ะก็ให้ป้าเฉยพายเรือมาเป็นเพื่อนนะจ๊ะแต่ว่าป้าเฉยแกขอกลับก่อนเพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้านขากลับว่าจะกลับกับเนื้อทองก็ยังไม่เจอกันก็เลยจะรบกวนพี่เลิศช่วยไปส่งหน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อเอางั้นเหรอก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะไปกินข้าวเย็นที่บ้านเนื้อทองอยู่เหมือนกันสายทองก็ไหว้ลาพ่อกับแม่ของนายเลิศแล้วนายเลิศก็ขับเรือมาส่งสายทองขับมาสักพักก็มาทันเรือของเนื้อทองที่กำลังพายเรือกลับบ้านเลิศก็เลยหยุดเรือเนื้อทองพี่อยู่นี่อ้าวพี่เลิศพี่สายทองทำไมมาด้วยกันได้อ่ะสายทองก็บอกว่าพี่ไปตลาดมาเจอพี่เลิศเขาก็เลยพามาส่งบ้านเสร็จแล้วเลิศก็ติดเครื่องเรือขับช้าๆชะลอเพื่อจะไม่ทิ้งห่างเรือของเนื้อทองสายทองก็รู้สึกร้อนหงุดหงิดที่เลิศขับเรือช้าแต่ก็อดกลั้นอารมณ์ฉุนเฉียวไว้พอกินข้าวกันเสร็จในเลิศก็บอกว่าจะกลับให้เนื้อทองไปส่งที่ท่าน้ำหน่อยพ่อกับแม่รู้ใจว่าในเลิศนี่อยากจะอยู่ตามลำพังกับเนื้อทองเพราะว่าอยู่บนเรือนนี่สายทองนั่งประกบ

0: คู่ไม่มีโอกาสคุยกันตามลำพังแม่ก็บอกว่าไปสิเนื้อทองไปส่งพี่เขาแม่น่ะรู้ว่าสายทองคนพี่เนี่ยไม่ค่อยรู้ความทำอะไรไม่คิดแต่แม่ก็ไม่อยากจะว่าเลิศกับเนื้อทองก็คุยกันอย่างมีความสุขชี้ชวนให้ดูพระจันทร์ในแรม15ค่ำส่องแสงนวลเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้นั่งใกล้ชิดกันในเลิศก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมาอีกแต่ว่าเนื้อทองบอกไม่ต้องมาบ่อยนักหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเกิดจะมีโจรผู้ร้ายดักจี้ปล้นเอาตัวไปเรียกค่าไถ่เนี่ยมันจะยุ่งในเลิศก็เห็นด้วยเพราะว่ามันมีข่าวจี้ปล้นกันบ่อยในระยะนี้ส่วนสายทองนะกลัดรุ่มหนักคิดที่จะฆ่าน้องสาวให้ได้ตอนบ่ายวันนี้ได้โอกาสเนื้อทองอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำสายทองก็เลยอาบด้วยชวนเนื้อทองว่ายน้ำเล่นเนื้อทองก็ดีใจที่พี่สาวดูอารมณ์ดีแต่เมื่อสายทองเหลียวซ้ายแหลขวาเห็นไม่มีใครก็จับเนื้อทองกดน้ำเนื้อทองไม่ทันตั้งตัวสายทองก็พยายามกดสุดแรงจนเนื้อทองทะลึ่งขึ้นมาดิ้นรนสุดแรงแต่สายทองก็กดซ้ำจนแน่ใจว่าเนื้อทองตายก็ผลักเนื้อทองออกห่างจากท่าน้ำใช้เท้าถีบซ้ำแล้วก็รอดูสักพักก็ไม่เห็นเนื้อทองโผล่ขึ้นมาก็รีบขึ้นบันไดท่าน้ำร้องตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเนื้อทองจมน้ำทุกคนในบ้านก็ตกใจพ่อโดดลงน้ำงมหาร่างลูกสาวแม่กับป้าเฉยก็ตัวสั่นแม่ก็บอกว่าเนื้อทองมันจมน้ำได้ยังไงมันว่ายน้ำเก่งจะตายสายทองก็ทำเป็นร้องไห้ก็เนื้อทองก็บอกว่าเหนื่อยอยู่แล้วอยู่ๆก็จมลงไปจะดึงก็ไม่ทันเราว่ายน้ำเล่นกันน่ะเนื้อทองว่ายตามหลังมาแล้วมันก็บอกว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วหันไปก็ไม่เห็นน้องแล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพอรู้ก็ช่วยกันงมหาร่างเนื้อทองก็ไม่เจอหากันจนมืดค่ำก็ไม่เจอพ่อก็เลยบอกให้ทุกคนให้หยุดหาได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะหาเองขอบคุณทุกๆคนมากแต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าถ้าหยุดก็ต้องหยุดด้วยกันพ่อจะหาคนเดียวได้ไงคลองมันกว้างป่านนี้เนื้อทองอาจจะลอยออกแม่น้ำไปแล้วสายเกินไปที่จะช่วยชีวิตมีคนไปบอกในเลิศว่าเนื้อทองจมน้ำยังหาศพไม่เจอเลิศก็เลยไปแจ้งความว่ามีคนจมน้ำยังหาศพไม่เจอเสร็จแล้วเลิศก็มาถึงบ้านเนื้อทองด้วยอาการโศกเศร้าสายทองก็มานั่งข้างๆทาแป้งสะหอมพุ้งไม่มีอาการโศกเศร้าแต่ประการใดพ่อนั้นนั่งอยู่ท่าน้ำส่วนแม่น่ะเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเมื่อรู้ว่าเนื้อทองตายแน่แล้วป้าเฉยก็แทบจะคลานเอาเพราะหมดเรี่ยวหมดแรงแต่ก็ต้องแข็งใจคอยปฐมพยาบาลแม่สายทองก็ปลอบเลิศพี่เลิศพี่เลิศอย่าคิดมากไปเลยเนื้อทองตายก็ยังมีสายทองอยู่นะถึงจะมี10สายทองก็ไม่เหมือนมีเนื้อทองคนเดียวหรอกมันไม่มีใครมาทดแทนได้หรอกพี่ตอนนี้สายทองเข้าใจนะว่าพี่เสียใจแต่วันข้างหน้าพี่คลายจากความเศร้าก็อาจจะคิดได้สายทองไปห่างๆพี่เดี๋ยวพี่จะขับเรือไปดูที่ต่างๆพ่อครับไปกับผมอะไปหาดูที่อื่นพ่อก็รีบลุกขึ้นเพื่อนบ้านก็เอาเรือออกตามหากันจนเกือบบ่ายเจ้าหน้าที่ที่ช่วยหาก็พบว่าศพเนื้อทองลอยปริ่มน้ำอยู่ท่าน้ำหน้าวัดที่เนื้อทองไปทำบุญอยู่ประจำก็เลยนำศพขึ้นที่วัดนั้นเลิศก็กอดศพเนื้อทองไว้แน่นจนสัปเหร่อต้องมาบอกให้ปล่อยจะได้ให้ญาติแต่งตัวให้ศพใหม่สายทองเห็นหน้าน้องสาวก็ตกใจยิ่งด้านที่มีปานดำนี่แหมมันช่างน่ากลัวเหลือเกินใบหน้างี้บวมชึงทีเดียวแม่ก็บอกว่าสายทองไปช่วยกันเปลี่ยนชุดให้น้องไปไม่เอาแม่ฉันกลัวน้องเราแท้ๆจะกลัวทำไมไปช่วยกันหน่อยเถอะแม่น่ะไม่มีแรงจะยืนแล้วก็เห็นมีคนช่วยตั้งหลายคนแล้วอ่ะเข้าไปเกะกะเข้าเปล่าพ่อน่ะร้องไห้หนักจนตาบวมแดงพอๆกับแม่แล้วก็นายเลิศส่วนยงยุทธได้ข่าวก็รีบมาที่วัดมาช่วยงานเต็มที่ยงยุทธก็มานั่งใกล้ๆสายทองแล้วก็พูดเบาๆ อย่าให้รู้นะว่าเนื้อทองถูกฆ่าพี่จะแจ้งจับไอ้คนฆ่าให้มันถูกประหารให้ตายตกไปตามกันสายทองนั่งตัวแข็งนะแต่ในใจนะหวั่นไหวยงยุทธนะหาโอกาสคุยกับนายเลิศแล้วก็เล่าถึงสาเหตุที่ตอนตัวเองถอนมั่นเลิศตกใจแต่ก็ทนเก็บความรู้สึกจนเผาเสร็จก็ได้มีเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวสายทองไปสอบสวนพ่อกับแม่ก็ตกใจแต่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พาตัวไปโดยพ่อกับแม่ไปด้วยสายทองปากแข็งยืนกรานว่าไม่ได้ทำร้ายเนื้อทองปฏิเสธไม่ยอมรับถึงจะเค้นยังไงเธอก็ไม่รับผ่านไป3ชั่วโมงพ่อถึงได้ขอให้ปล่อยสายทองกลับบ้านก่อนคืนนั้นพ่อฝันเห็นเนื้อทองกำลังเล่นน้ำกับสายทองแล้วก็ถูกสายทองพี่สาวกดน้ำจนตายในเลิศก็ฝันแบบนั้นเหมือนกันเช้าก็เลยขับเรือมาหาพ่อของเนื้อทองแล้วเล่าความฝันให้ฟังพ่อก็บอกว่าฝันเหมือนกันปรากฏว่าสายทองแอบได้ยินแม่ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสายทองจะฆ่าน้องได้ลงคอได้ยังไงเลิศก็เลยเล่าเรื่องที่ยงยุทธถอนมั่นไปพ่อโกรธจนหน้าแดงแม่ก็บอกว่าไหนๆเรื่องมันก็เป็นไปแล้วให้อภัยลูกเถอะเราเหลือลูกแต่แค่คนเดียวแล้วสายทองแอบลงจากเรือนทางด้านหลังเธอร้องไห้ในสิ่งที่เธอทำลงไปมีคนรู้เธอจะมองหน้าพ่อแม่ต่อไปได้ยังไงภาพของเนื้อทองน้องสาวนั่งก้มหน้าตัวเปียกอยู่ที่ศาลาท่าน้ำอีปานกูขอไปอยู่กับมึงด้วยนะปรากฏว่าเนื้อทองยื่นมือมาจับมือพี่สาวเราจะอยู่ด้วยกันทุกชาตินะพี่นะอีปานมือมึงเย็นจังมึงพากูหนีไปด้วยนะกูอยู่ไม่ได้แล้วสายทองก็จับมือน้องสาวแล้วโดดลงน้ำหายไปกว่าทุกคนจะหาสายทองเจอเธอก็ขึ้นอืดศพขัดอยู่กับบันไดท่าน้ำไม่มีใครนึกฝันว่าสายทองจะฆ่าตัวตายแบบนี้แม่นี่หัวใจสลายต้องถือศีลบวชชีส่วนพ่อเนี่ยทนเจ็บป่วยใจไม่ได้ก็ถึงกับป่วยล้มหมอนนอนเสื่อญาติก็ไม่มีใครกล้าอยู่เป็นเพื่อนเพราะกลัวผีมีแค่ป้าเฉยเท่านั้นน่ะที่ยังจงรักภักดีต่อนายจ้างอยู่เคียงข้างไม่ลาออกป้าเฉยก็เอาหลานสาวมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยภายหลังแม่พอทำใจได้ก็กลับมาอยู่กับพ่อและอีกไม่กี่ปีก็ตายทั้งสองคนญาติก็ให้คนมารื้อบ้านแต่ก็มีเหตุให้ตกหลังคาบ้างตกบันไดบ้างก็เลยไม่มีใครกล้ารื้อญาติลองเข้ามาอยู่ก็ถูกทั้งสี่วิญญาณหลอกหลอนจนต้องหนีกระเจิงญาติมาขนเอาของมีค่าในตอนกลางวันแล้วก็ทิ้งบ้านให้ร้างอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากรรมนะครับผู้ใดใครก่อกรรมอะไรไว้ย่อมจะหนีไม่พ้นที่จะต้องชดใช้กรรมไม่ช้าก็เร็วอย่าริคิดชั่วร้ายทำร้ายใครโดยที่ตัวเขาไม่ได้คิดร้ายหรือว่าทำร้ายเราโดยเด็ดขาดจงกลัวต่อบาปกรรมที่จะตามมาสนองอย่างสะสมครับ
1: เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายจิตครับยายจิตนี่แกเป็นคนธรรมะธรรมโมตั้งแต่สาวยันแก่คนเมืองปทุมบริเวณตำบลที่ยายจิตอยู่นี่รู้กันทั่วว่าแกเป็นคนใจบุญสุนทานชอบเข้าวัดเข้าวาอารามทำบุญฟังเทศเสมอชีวิตประจำวันก็ไม่เคยทำบาปสร้างกรรมเวรอะไรทั้งสิ้นเปรียบเสมือนแม่ชีในเพศคารวาสทีเดียวเผอิญอาชีพที่แกสืบสานงานค้าขายตามบรรพบุรุษได้แก่การจับกบขายที่ตลาดสดเมืองปทุมยุคสมัยที่แกยังสาวแล้วก็แข็งแรงประเทศไทยไม่มีใครทำความเลี้ยงกบแม้แต่รายเดียวการมีกบวางขายตามตลาดสดทุกวันวันละหลายสิบตัวหมายถึงว่าคนจับกบนี่จะต้องเก่งมากรู้หมดว่ากบมันขุดรูอยู่แถวไหนทำอย่างไรถึงจะจับกบจากรูโดยกบไม่บอบช้ำถึงกะละมังที่จัดวางอยู่ในตลาดแล้วกบก็ยังมีลมหายใจอยู่กบบางตัวไม่มีฤทธิ์เดชอะไรก็ปล่อยให้กระโดดหยองหยองอยู่ในกะละมังแต่ถ้าตัวใหญ่มีฤทธิ์เดชมากกระโดดได้สูงเป็นพิเศษจะถูกมัดด้วยเชือกฟางจนอกแอน รอเวลาที่คนชอบกินกบมาซื้อไปทำกับข้าวจำพวกกบผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นครั้นยายจิตแก่ตัวลงอายุเกือบ70แล้วมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานก็เข้าหุ้นรวมทุนกันซื้อทาวน์เฮาส์ห้องหัวมุมให้แกอยู่อาศัยหมู่บ้านแห่งนี้ก็สงบร่มเย็นมีแต่คนทำมาหากินเวลากลางวันสงบสงัดราวกับหมู่บ้านรกร้างคนแก่คนเฒ่าอยู่อาศัยก็สบายใจไม่ร้อนหูวันหนึ่งมีกระเทยรู้จักกันแวะมาคุยด้วยกระเทยคนนี้ยังไม่ได้แปลงเพศแต่งตัวเหมือนผู้ชายแต่ทำผมแล้วก็เขียนคิ้วทาปากเหมือนกับผู้หญิงเวลาพูดจาชอบทำกระตุ้งกระติ้งเสียงเล็กเสียงน้อยปกติไม่มีพิษมีภัยกับใครเอาแต่ทำสวยล่อผู้ชายไปวันวันเท่านั้นยายจิตเห็นกระเทยแวะมาหาก็พอใจจะได้คุยกันแก้เหงาเล่าเรื่องอะไรต่อมิอะไรให้กระเทยฟังสารพัดเรื่องจนเผลอเล่าเลยเถิดไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเก่าๆในตู้เซฟบอกกระเทยว่ายายมีของเก่าๆเยอะแยะไปหมดเช่นเงินพดด้วงซึ่งเป็นเงินที่คนโบราณเขาใช้ซื้อของกันเหมือนกับแบงค์ร้อยแบงค์พันในสมัยนี้ลำพังความเป็นจริงเนื้อบริสุทธิ์ก็มีค่าโขอยู่อีกทั้งเงินพดด้วงนี่ก็ยังเป็นวัตถุโบราณคุณค่าของความเป็นวัตถุโบราณถ้าตีราคาเป็นเงินเป็นทองนี่สูงกว่าความเป็นเงินเนื้อบริสุทธิ์เสียอีกยายมีเงินพดด้วงเป็นถุงๆเชียวนะไหนยังจะมีเหรียญสมัยรัชกาลที่5ที่6อีกหลายถุงซึ่งมีคุณค่าเป็นวัตถุโบราณทั้งสิ้นนอกจากนั้นยายจิตยังเผลอคุยฟุ้งถึงเพชรนิลจินดาที่แกเก็บสะสมไว้ตั้งแต่แกยังสาวๆฝ่ายกระเทยชื่อนางแอนก็นั่งฟังหูผึ่งประเมินราคาแล้วคาดว่าถ้าฉกชิงสมบัติโบราณจากยายจิตสำเร็จแล้วก็เอาไปขายร้านทองมีสิทธิ์หยิบเงินแสนเงินล้านเข้ากระเป๋าได้ง่ายๆนางแอนก็หลอกถามจนรู้ละเอียดถี่ถ้วนว่ายายจิตมีอะไรเก็บงำไว้ในตู้เซฟเสร็จแล้วก็กลับทำทีเป็นไม่ใส่ใจกับสมบัติของยายจิตเลยที่ฟังและซักถามก็ตามประสาคนอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นหลายวันต่อมาท่ามกลางความสงบเงียบของหมู่บ้านตอนเที่ยงวันยายจิตนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาที่ห้องโถงของทาวน์เฮ้าส์กำลังดูเพลินๆไม่ทันเห็นชายลึกลับสวมหมวกผ้าคลุมหน้าเปิดเฉพาะลูกในตาเป็นไอ้โม่งไอ้ม่วงมันถอดกรอนเปิดประตูรั้วเดินเข้ามาที่ห้องโถงแล้วก็ปราดเข้าประชิดยายจิตใช้เชือกที่ถือติดมือมาด้วยมัดมือยายจิตไพล่หลังอกแอนอย่างง่ายได้เพราะยายแก่เท่าแล้วสู้แรงไอ้ม่วงไม่ไหวไอ้ม่วงก็ตะหวาดเสียงแหบห้าวว่ากุญแจตู้เซฟอยู่ไหนเอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ยายจิตฟังแค่นั้นก็นึกรู้ได้ทันทีว่าไอ้ม่วงก็คือนางแอนกระเทยในหมู่บ้านเมื่อหลายวันก่อนแกเผลอเล่าเรื่องสมบัติในตู้เซฟให้มันฟังมันก็เลยปลอมตัวเป็นไอ้โม่งมาโจรกรรมทรัพย์โบราณของแกและที่ยายจิตแกแน่ใจอย่างนั้นเฉพาะโจรที่ไหนจะรู้ว่าแกมีตู้เซฟที่ห้องนอนชั้นบนไอ้โม่งโมโหเป็นการใหญ่ที่ถูกคนแก่จับพิรุธได้มันพกอาวุธคือมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่มาด้วยประมาณว่าไหนๆก็ไหนๆเมื่อยายรู้แล้วก็เชิญรู้ต่อไปแต่ยังไงก็ต้องเอาสมบัติล้ำค่าจากยายให้จงได้กระเทยแอนใช้มืออุดปากยายจิตแล้วตวาดถามหาที่ซ่อนกุญแจถ้าไม่บอกมันจะเอามีดกรีดเนื้อตัวให้ป่นปี้ฝ่ายยายจิตเป็นคนใจเด็ดยอมให้กระเทยโหดใช้มีดกรีดเนื้อตัวจนเลือดโชคแต่ไม่ปริปากบอกอะไรมันเด็ดขาดกระเทยแอนก็กรีดเนื้อยายจิตไปหลายสิบแผลก็จริงแต่ว่าไม่ได้กรีดแบบเอาตายมันต้องการแค่ให้กลัวเท่านั้นเมื่อกรีดซะจนเลือดจะท่วมบ้านอยู่เรามารอมือที่อุดปากละหลวมเมื่อไหร่ยายจิตก็ใช้ฟันกัดเมื่อนั้นแปลว่าสู้ตายถวายชีวิตยอมตายก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนกุญแจกระเทยแอนก็หยิบฉวยของมีค่าเบ็ดตะเล็ดเช่นกระเป๋าใส่เงินของยายแล้วก็โทรศัพท์มือถือจากนั้นก็เพ่นหนีหายลับไปจากทาวน์เฮ้าส์ยายจิตฝืนใจเดินโซเซอกแอนเพราะว่าถูกมัดมือไพล่หลังออกจากบ้านไปร้องเรียกให้ชาวบ้านเขาช่วยด้วยเผอิญมีชาวบ้านได้ยินเสียงของแกก็พากันเพ่นมาช่วยกันโดยด่วนยายจิตแก่มากแล้วก็เสียเลือดมากทำท่าจะตายไม่ตายแหละชาวบ้านก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปทุมหมอรับตัวไว้ดูแลรักษานานกว่าอาทิตย์ยายจิตถึงได้พ้นขีดอันตรายหมอเย็บแผลให้หลายร้อยเข็มมากเป็นประวัติการของโรงพยาบาลทีเดียวส่วนกระเทยแอนก็ถูกรวบตัวได้โดยละม่อมตำรวจถามว่าทำไมใช้มีดกรีดคนแก่หลายแผลถึงขนาดนั้น กระเทยก็อ้างว่าถามดีๆแกไม่ตอบโมโหเลยลืมตัวที่กรีดเนื้อก็อยากจะให้ตอบเท่านั้นไม่ได้คิดจะฆ่าแกเลยจริงๆตำรวจฟังจบก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าซึ่งมีบทลงโทษรุนแรงน้องๆฆ่าคนตายเลยทีเดียวแต่กระเทยรับสารภาพโดยดีอาจจะได้รับการผ่อนปลนลงบ้างไม่ถึงกับติดคุกนานนักชาวบ้านที่รู้จักยายจิตก็สงสัยว่าคนใจบุญใจกุศลอย่างแกเหตุไฉนอยู่มาจนแก่จนเฒ่าแล้วจึงเกิดเคราะห์หามยามร้ายถึงป่านนี้กระเทยแอนนี่มันช่างใจดำกับคนแก่ซะเหลือเกินแต่ยายจิตรู้ตัวเองดีก็บอกว่าเป็นกรรมของแกเองแกเคยจับกบไปให้คนเขาฆ่ากินกันมามากต่อมากถึงเวลาที่กรรมตามสนองกรรมเขาก็เลยบันดาลให้นางแอนมันคิดร้ายกับยายแล้วก็ทำกับแกไม่ต่างกับที่แกเคยทำกับกบพวกนั้นเลยล่ะครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.wadpasaingam.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลายผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้การจะรู้ธรรมะในอัตนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำให้กรรมฐานที่มีมากที่อัตมาที่มาพักอยู่นี้คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับวุ่นวายสงสัยจึงณมาณที่นี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นอย่างนั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่ลุกขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ย การปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกิ่งมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทานอีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปนั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมาก จนร้องไห้ตั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมธรรมนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั่นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทำอย่างนี้ครูนั่นต้องทำอย่างนั้นนี่มานั่งที่ไหนทำไปวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจักตัวเลยมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักในนี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้ำตามันไหลออกเพื่อนละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญานี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องหยุดคิดนี่อย่างแก๊ปที่มาฝึกหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งอาตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงเลยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็บางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดบกกลับมาเอ๊ะตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างเนี้ยอยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจำเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องข่มจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาทโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดแต่ทำมันยากนะเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวอันนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันพุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทำอะไรจะทำอันนี้จะทำจิตคืออนาปานสตินี่กำหนดศีรษะลงไปไปหาปลายเท้ากำหนดแต่ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนแล้วก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในด้วยลมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอาทิ้งมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์ก็มากระทบกระทั่งรู้สึกเมื่อไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราแบบปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วก็ช่างมันในเวลานั้นไม่ใช่ตัวหน้าที่ของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราด้วยเท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์เพราะมันสั้นทุกข์เพราะมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้แล้วให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางลมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะนี่พูดอย่างนี้ถ้าว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสูดลมเข้ามันมากๆจนให้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสูดให้มันเต็มแล้วก็ปล่อยออกไป3ครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องให้มีจิตมีผู้รู้แต่ก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างไอความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นน่ะสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่นี่ไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกรงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ดึงไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่รู้เรื่องนี่ตัวสำคัญระวังให้ดีตอนนี้ ตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมื่อรู้เมื่อไรต้องพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าที่ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้นมันไปความจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เราก็มีคุณมีสติพึบกลับมาแล้วมันก็มาทันทีดิมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ลมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้ก็เดียวอันนั้นน่ะอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกก่อนมันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักๆอยู่สองคนเนี่ยหนักเจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญากับพี่เขามาช่วยเนี่ยอย่างนี้จะมีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามาเกิดความรู้สึกขึ้นบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่โกหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน่นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันทั้งนั้นไม่เอายังไม่ยุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไงไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดเลิกหมดทุกอาจารย์ยามากวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาล้วนถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนไม่เอาจังนั้นเลิกให้เหลือแต่เพียงสติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพยายามไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาจะเห็นครบในที่นั่นเลยไอ้แต่ที่มันจรมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นให้เรากันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นท่านน่ะสิ่งทั้งหลายให้กวดให้มันเตียนหมดให้เรือแต่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พูดถึงการกระทำแล้วจบแค่นี้ก่อนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายจะไม่รู้สึกเจ้าของจ ะรู้ได้ในเวลาไหนดูได้ในเวลาเดี๋ยวเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิ้ลผลหนึ่งขนาดเนี้ยลูกหนึ่งขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้จะเอาลูกใหญ่ให้ก็แหมเสียดายเหลือเกินต้องคิดยากลำบากนะเอาไปเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนเพื่อนลูกน้อยๆนั่นนะเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆอุตส่าห์บังคับเอาลูกใหญ่ให้เพื่อนให้แล้วมันก็หายเมื่อให้แล้วก็ให้เลิกสบายนะนี่ต้องการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละไม่ให้มันเห็นแก่ตัวที่เราเอาให้คนอื่นแต่มันก็สบายหรอกที่เรายังไม่ให้นี่จะให้ลูกไหนเนาะอะไรมันลำบากมากเหลือเกินนะตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขามันก็เสียใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลิกนี่เรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูกที่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาเองมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำนั่นเองเดี๋ยวเราชนะตัวเองนะถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่งนะนี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นจริตอันหนึ่งเหมือนกันทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยให้สำระความสกปรกในใจของเราได้จะต้องให้เป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะเขาอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันเนี่ยก็ยิ่งมาเรื่อยๆอีกวันหนึ่งมันกวนนะไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงวแงวสองวันไม่เห็นคนนี้กิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะได้สบายต่อไปงั้นทำให้กิเลสกลัวเราอย่าให้ทำให้เรากลัวกิเลสให้กิเลสกลัวเรานี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมากพิจารณาเดียวนี่ก็เห็นที่อาตมาพูดเป็นเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีกิเลสทุกคนได้ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีกิเลสทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องกิเลสไว้ให้รู้จักกิเลสอย่าให้มันมากวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้นี่การเห็นแก่ตัวด้วยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้การเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นอย่างเราทุกคนใครจะเรียนมาจากทิเบตก็ได้มาจากเซนก็ได้เทรวาสก็ได้คริสต์ก็ได้แล้วก็เข้ามารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันแบบของฉันถูกของคุณผิดของฉันดีของคุณไม่ดีอย่าให้ทานใครดีก็ดีไปใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยอย่างนี้หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏฐิมนะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะนี่การให้ทานความเห็นความมานะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานมาเห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องแบ่งเบากิเลสออกเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัดกระรู้ของเราประการหนึ่งนะทีนี้ก็ เรียกว่าอาการให้ทานต่อไปนั่นก็เรียกพูดถึงเครื่องอุปการของผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีคุณสมบัติประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีลศีระเรียกว่าศีระจะเป็นศีลอะไรก็ได้คำที่ว่ารักษาศีลเนี่ยมันศีลห้าก็มีศีลแปดก็มีศีลสองร้อยยี่สิบก็มีแล้วแต่สมควรกับเราจะต้องให้เป็นคนที่มีศีลศีลเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศีลนี้จะดูแลธรรมะอันนั้นให้เจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่กับลูกศีลของคฤหัสถ์นี้ก็เรียกว่าโดยตรงมันน่าพูดน้อยๆนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดมาให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์นะอย่าไปข้ามจิตของกันและกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองสิ่งที่สามตัวกามเมคือให้รู้จักประมาณอย่างนั่งอยู่ในคฤหาสน์ก็ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านให้รู้จักประมาณปฏิบัติธรรมะก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนจะไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองด้วยบางทีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วยอย่างนี้อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดเนี่ยมีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกปรกทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ต้องพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงในอาหารอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากก็ลำบากเหมือนกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดทั้งนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้วบุญบาตรดูก็ได้อย่างนี้ไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องไอ้กำจัดกิเลสเราก็เหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมานี้มันก็รู้จักประมาณให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเราก็มากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทั้งหลายเนี่ยดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็พยายามไปค่อยปัดเป่ามันออกนะปัดเป่ามันออกแต่ขอโทษเลยนะพูดด้วยความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่ก็เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันกดดันของเราทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากไปนะขอโทษด้วยนะ ไม่อยากจะพูดโดยแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด อันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่มีความรักกันซื่อสัตย์จะมีความสุขความเดือดร้อนไม่มีนะแล้วก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยมีความสุขทะเลปสักขะ นี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมาละความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อให้ความดีนี่เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี่ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเผลอเหมือนกันเนี่ยชอบเผลอไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสักขคถาเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุคลาธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเนี่ยสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้กันว่าพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปลืมมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรเมื่อไรไอ้ความสุขจะเลิกจากเรานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเลิกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้อีกแหละแน่นางเทวลาให้แล้วทีนี้เทวบุตรต้องร้องไห้เป็นทุกข์แล้วท่านจะพิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี่ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งเลยมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่ไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งอีกเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบแล้วมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านจะให้พิจารณาทับเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันให้เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นมานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินวกถานี้มีความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นมันเรื่องไม่แน่นอน
2: มะม่วงตามต้นน่ะสวยเอาใบไม้เอากิ่งไม้ไปใบกิ่งมันหล่นลงเกลื่อนกาดเนี่ยตอนเย็นกลับมาท่านนี่เราจะมาสวยสวนมะม่วงแต่พอดีมะม่วงปกอมาดเอาไปกินหมดแล้วท่านก็แปลกใจบอกว่ามะม่วงตัวนี้ใบมันทำไมมันถึงยับยืนนะหลายคนอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามะม่วงตัวนี้มันมีผลด้วยกระถูกไม้เรียวของเขี้ยนมันลงตีมันลงใบโดนใบนี่ยับยืนหมดอีกต้นอยู่ใต้ต้นนั้นทำไมถึงเป็นงั้นน่ะต้นนั้นตรงไหนมีผลก็มันมีไปเขี้ยนไปตีไปทำลายมันใบมันยังหนาแน่นเดี๋ยวลงมันก็ยังดีแต่พอดีหนังเรา

0: เกินไปแต่ทุกข์เครียดมันตีมันตายกิ่งมันพังลงมาส่วนที่มันไม่มีอะไรไม่มีรูปไม่มีผลนั่นไม่มีใครไปเบียดเบียนมันกิ่งมันก็ไม่หักใบมันกดมากร่มมันเย็นอย่างนี้คิดคนนี้ท่านคือว่านั่นเป็นอาจารย์ท่านแล้วท่านก็เลยเอาอัดจิตอันนั้นจำมาในใจพิจารณาที่เรานี่ก็ต้องออกบวชเพราะอย่างนั้นท่านถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านมะม่วงต้นมะม่วงเป็นอาจารย์ท่านนี่จะมีปัญญาก็ได้เหมือนกันเราไม่น่าจะในถึงนั่นนะมั้งการปฏิบัติโดยตรงการปฏิบัตินี่บวชเนี่ยมันโดยตรงที่มันสะดวกดีที่สุดมันก็คือนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นนักบวชเพราะว่านักบวชท่านเป็นผู้รับพรหมจรรย์โดยตรงแล้วก็ไปง่ายมาง่ายไม่มีครอบครัวอะไรมากมายให้สะดวกพอสุดแก่การปฏิบัติแต่คราวาสนี้ก็เรียกว่าได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมมันออกมันมีตรงไปอย่างนี้มันอ้อมอย่างนี้มันทางมันโค้งนิดหน่อยลำบากมีลูกบ้างมีเมียบ้างอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมไปนิดนึง
1: ท่านคนนี้ถามว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วได้ผลของการปฏิบัตินี้ผลที่ทำให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คืออะไรครับ
0: รู้จักของสะอาดไหม
1: รู้จักครับ
0: รู้จักเหรอจิตมันที่เรียกบริสุทธิ์ก็คือที่มันสะอาดไอ้ธรรมดาจิตของเรานั้นน่ะจิตนี่มันมีเรื่องอะไรจิตนี่มันเป็นของสะอาดอยู่ดีแล้วไม่ต้องหวั่นไหวไปทางโน้นทางนี้เพราะปัญญาเกิดแล้วบริสุทธิ์เป็นจิตปกติไม่มีเรื่องอะไรสงบแล้วก็อยู่แล้วมันก็น้ำเราเนี่ยน้ำธรรมดาที่มันสะอาดอยู่แล้วมันก็ปราศจากสีต่างๆมันสะอาดอยู่แล้วที่มันจะมีสีเหลืองหรือสีแดงนี่ก็เพราะเอาสีมาปนเข้าไปที่มันสะอาดนั่นน้ำน่ะเคยสีเหลืองไปด้วยแดงไปด้วยเพราะสีมาถูกเข้าไปนี่ก็เลยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดปราศจากสีขาวเลยกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงจิตปกตินั้นไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจิตปกติอยู่เฉยๆเรียกว่าจิตเดิมไอ้ที่มันจิตที่ไม่สบายนี่ก็เพราะว่าจิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองจิตที่ไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เรียมีรักเรียมีเกลียดเรียมีโกรธเรียมีโรคพี่ต้องไปทำจิตไม่ให้สบายนี่เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วเปลี่ยนไม่หวั่นไหวอะไรทั้งนั้นเป็นปกติจิตของคน
1: คนถามต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีที่ที่สุดในการปฏิบัติมีที่เราจะถึงคือจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตอย่างหลวงพ่อว่าจิตธรรมชาติอะไร
2: จิต
1: เดิมนี่ที่เราสุดการปฏิบัติแล้วถูกไหมครับ
0: ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเราไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกก็ยังไม่จบบริสุทธิ์นั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยแล้วก็วางที่บริสุทธิ์นั้นก็ปล่อยที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปล่อยวางผมที่สุดแล้วก็เลยว่าให้มันว่างจากสุขทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาถ้าไม่สมมติจะก็ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จะพูดอะไรกันแต่ในจึงพูดว่าเรื่องบริสุทธิ์นี่ขึ้นมาถ้าความบริสุทธิ์นั่นถ้าไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกเป็นต้นก็ไม่เป็นทางจบเมื่อรู้จักความบริสุทธิ์จะวางบริสุทธิ์นั้น
1: ถามต่อไปว่ามีคนที่ถามจิตยังมีอยู่ไหมครับตอนระยะตอนเวลานี้มีไหมคนที่ถามเป็น

0: ามเจ้าของเขาถามคนอื่นไม่รู้เรื่องต้องถามทางคุณบริสุทธิ์ถามว่าคุณบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวนี
1: ้
0: ถามเนี้ยคุณตอบเลยที่ว่ามีไหมนั่นดีกว่าถึงจะรู้จักถามคนอื่นมาเคยรู้จักว่าตั้งแต่เรานั่งบริโภคข้าวด้วยกันอยู่อย่างนี้ก็ยังไอ้คนนั้นเตรียมจะอิ่มแล้วก็ยังไม่รู้จักเนาะบางทีคนนั้นลุกไปว่าอ้อทำไมอิ่มแล้วนั่งอ่ะมันท้องจะแตกแล้วคนนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องไหวแล้วก็ยังไม่รู้กันนี่นะจัดการเรียนจะโควิดโยงยี่รู้เฉพาะตัวอย่างนั้น
1: คนที่ถามคนที่เป็นพ่อลูกสองคนมีลูกอยู่สองคนที่บ้านขนาดนั้นมาทำเรื่องการปฏิบัติในชีวิตคารวะเรามีลูกแล้วควรเรียนลูกอย่างไรถึงลูกจะได้ธรรมะและเราควรเรียนเพื่อให้เจริญธรรมะในตนเราเองด้วย
0: พ่อต้องเรียนธรรมะก่อนจะเป็นธรรมะก่อนเพราะว่าลูกของพ่ออยู่กับลูกเลี้ยงลูกก็ต้องพ่อต้องลูกจะต้องมองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อต้องเป็นตัวอย่างเป็นคนดีปฏิบัติธรรมะให้เป็นคนดีก่อนจะก่อนจึงสอนลูกได้
1: แล้วก็ในการเรียนรู้การทำต่อไปเราควรบังคับไหมหรือไม่บังคับหรือทำอย่างไรถึงให
0: ้การเรียนรู้จะต้องมีปัญญารู้ในช่างหม้อไหมในช่างหม้อตีหม้อกันทั้งวันแต่เขาตีหม้อเขาเพื่อให้มันเป็นหม้อไม่ใช่ตีให้มันแตกในช่างหม้อเขาทำด้วยลูกเราก็เหมือนกันค่อยๆสอนถึงเวลาดุกระดุบ้างแต่ให้ดุแต่ปากใจอย่าไปดุมันอย่าให้เราเป็นทุกข์แค่นั้นผิดอะไรไม่ดีก็สอนเรื่อยไปเหมือนในช่างหม้อก็ตีหม้อตีก็ทั้งวันตีนั่นแต่เจตนาของเขาตีหม้อเพื่อให้มันเป็นหม้อสวยงามไม่ใช่ตีให้มันแตกแล้วสอนดุโดยวิธีอย่างนั้นงั้นแล้วเรายากไหมเป็นคารวะมันยากในการปฏิบัติเนี่ย
1: ข้อนี้ถามเรื่องลูกด้วยลูกอยู่บ้านเราถ้ามาสมมติว่าเราจะออกไปปฏิบัติที่ดีหรือว่าที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับลูกให้ผู้อื่นเลี้ยงลูกบ้างเรารับผิดชอบที่ลูกไหมหรือว่าเราจะให้ผู้อื่นเลี้ยงแล้วก็เข้าวัดได้ไหม
0: เรามีปัญญาเลี้ยงไหมเรามีอะไรจะให้ไอ้คนเลี้ยงลูกเรามีอะไรจ้างให้เขาเลี้ยงลูกเราได้ไหมถ้าเรามีพอก็ได้ให้ลูกเราเป็นสุขสบายให้ลูกเราใหญ่โตมาได้ให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้แต่ว่ามีใครจ้างรางวัลในคนเลี้ยงเขาจะพอเลี้ยงได้ไหมอย่างนั้น
1: เขาคิดว่าลูกนี่สอนได้แก่งว่าพ่อได้แล้วลูกเป็นอาจารย์เขาแล้วจะหมายความว่าเรียนลูกนี้มีปัญหาอะไรลูกทำให้เกิดปัญญาของคนนี
0: ้จะรู้เป็นอาจารย์ก็ได้แต่อย่าไปเป็นทาสมันนะ ของนิดเดียวนี้เมื่อเนี่ยที่เราไม่รู้จักเนี่ยทำให้มีปัญหาขึ้นนะถ้าไม่มีปัญหาขึ้นเพราะตัวเราทำมีรูปขึ้นมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงของขนาดนี้มันของเท่านี้เท่านั้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเราไปทำมันยุ่งยากเป็นทำไมตอนนี้พอแล้วนี่คือเราไปพิจารณาเราไปก่อนแล้วมันเลยภายหลังมันรู้จักขึ้นมาได้เป็นปัญหาจนก่อนเนี่ยจะทำกันนึกว่าปัญหานี่ไม่ค่อยจะมีนะเมื่อทำกันแล้วปัญหาเกิดภายหลังแล้วก็ต้องเป็นปัญหาขึ้น
1: เขาถามเรื่องบวชแม่ชีในเมืองไทย เขาเคยเข้าใจว่าบวชแม่ชีอยู่ในเมืองไทยยากแล้วยากอย่างนึงเพราะว่าชีนี้ต่ำกว่าพระ อยู่ในเมืองไทยผู้หญิงที่เมืองไทยไม่เคยอิสระเหมือนผู้หญิงที่อเมริกา แต่ถ้าหากว่าในธรรมะทำให้คนอิสระทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่ใช่อันนี้สูงกว่านั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้
0: ไม่ใช่มันสูงต่ำกว่ากันอย่างนั้นนี่ก็ทำให้เป็นอิสระทำให้เรายอมนะให้ใจมันยอมละวางแล้วไปคิดว่ามันมีสูงมีต่ำสิปฏิบัติมันมีสูงมีต่ำเขาจะเอาไปตรงนั้นก็อยู่ดิ ทำไมจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีตัณหานี
1: ่
0: มีความอยากใหญ่อยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นพระไม่ได้เท่านั้นแหละถ้าจะทำยังไงก็จะพูดไปดีก็ปล่อยมันใช่ไหมก็จะพูดไปชั่วก็ปล่อยมันไม่ต้องไปยึดถืออย่างนั้นนะความคิดอย่างนั้นไม่มีในนักบวชถ้าความคิดอย่างนั้นมีในนักบวชด้วยเดียวกันเลยว่าไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์
1: เขาเมื่อวานดูดังวัดประพงษ์ไม่เห็นผู้หญิงแล้วก็นึกว่าผู้หญิงมีบวชไม่ได้หรือว่าถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ชั้นต่ำกว่าผู้ชายเขาคิดอย่างน
0: ี้ไม่ต่ำไม่สูงหรอกอย่างนี้ฉันนั่งอยู่บนเนี่ยถ้าคุณนั่งอยู่ต่ำคุณก็เสียใจทีเดียวเนี่ยใช่ไหม ไม่ยอมฟังปัญหานี่เพราะว่าฉันมันสูงกว่านี่ อย่างนั้นก็นั่งเสมอกันที่สูงกว่านี่ครับอย่างนั้นดีไหม
1: เมื่อสองวันก่อนตอนเทศว่าผู้ถึงอนัตตาแล้วที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรื่องอนัตตาคนที่ไม่เคยเข้าใจลองให้อธิบายหน่อย
0: อนัตตานั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเพราะอะไรเล่าเพราะเรียกว่าสมมติเขาไปปิดไว้เช่นว่าตัวตนของฉันอย่างนี้ไอ้ความจริงๆไอ้ตัวตนของฉันนี่คือพูดให้รู้จักว่าก้อนนี้เป็นของฉันเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงก้อนนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นของใครเช่นว่าเราจะว่ามันไม่ฟังห้ามอะไรมันไม่ฟังแค่เรื่องของเราถ้าของเราคุณจงอย่าเจ็บไข้นะคุณอย่าเป็นทุกข์นะมันก็ต้องฟังอันนี้เมื่อเราจะปวดศีรษะอย่างเนี้ยจะปวดท้องนี่ทุกคนท้องเคยขออนุญาตจากเราไหมฉันขอปวดท้องซะหน่อยนะฉันขอปวดศีรษะซะหน่อยนะมีไหมนี่ด้วยให้มันปวดอย่าปวดแต่ปวดเองมันนะมีไหมด้วยมันขออนุญาตเราไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าสมมติเท่านั้นมันอยากปวดที่สาก็ปวดเลยมันมีอำนาจมันมีเจ้าของแล้วอยากจะปวดท้องก็ปวดเลยไม่ได้บังคับบัญชาของเรานั่นท่านเรียกว่าอาการอย่างนั้นเป็นอนัตตาขึ้นในฟังความเราไม่ได้แต่อำนาจของเราอย่างนั้นที่ว่าตัวเรานี่เป็นของสมมติเฉยๆก็ให้รู้จักเท่านั้นจะปล่อยวางมันไปแล้วไป
1: ถามว่าถ้าอนัตตานี้ที่หลวงพ่อเทศอนาจารมีเมื่อเราปฏิบัติคนนี้หรือว่าเมื่อเราอยู่ตามธรรมดามีความรู้สึกว่ามีคนหรือว่ามีพระเจ้ามีอะไรที่ชี้ทางกับเราแต่ค่อยเป็นผู้ครองครับไม่มีต้องค่อยเป็นผู้ครองชีวิต
0: ของชีวิตเนี่ย
1: ของเรา
0: ชีวิตของเรา
1: ของตัวเองรู้สึกว่ามันมีคนบุกครองเรามีคนชี้คือมีเจ้าหน้าที่ครับ
0: จ้าเจ้าหน้าที่มันก็มีสมมติขึ้นมาคือผู้รู้เนี่ยคือตัววิญญาณเนี่ยรู้ครองคือความคิดของเราเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผู้ครองแต่รับรองไม่ได้คนครองมันมีอำนาจจะตายนะไม่ได้อย่าแก่นะไม่ได้เป็นสมมติขึ้นมาเป็นคนที่รักษาเฉยๆให้รู้จักนั่นนี่เฉยจะรับรองเด็ดขาดไม่ได้เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอนัตตามันเป็นยังมีใครไปครองมันครองมันไม่ได้มันไม่ใช่ใครอ่ะ
1: ไม
0: ่
1: เข้าใจเข้าใจที่พูดแต่ว่าในใจยัง
0: ไม่ได้ต้องทำจิตเห็นมันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ละกินไปคำหนึ่งไม่อิ่มหรอกกินข้าวต้องค่อยๆกินเรื่อยได้หลายคำมันต้องอิ่มกินคำเดียวอิ่มมันก็สบายเข้าไปคำนึงก็สบายต้องกินเรื่อยๆในหลายความดีมันต้องดีมีเหตุผลนะ
1: ครับถามถ้าไม่มีตัวตนไม่มีคนนะเพราะว่าในพุทธศาสนามีคนพูดถึงชาติถึงหลายชาติมีถ้าไม่มีตัวตนมันเป็นอะไรที่เกิดมาใหม
0: ่ย้อนกลับมามันเป็นสมมติมันเป็นสมมติขึ้นมาตัวตนนี้เรียกว่าสมมติมันเป็นสมมติตัวตนขึ้นมาอย่างคนน่ะเกิดมามีชื่อมั้ยครั้งแรกชื่อของคนมีมั้ยเกิดมาปุ๊บมีชื่อตามมาเลยอ่ะก็เ าเขียนติดหนูไหมมีชื่อไหมเกิดมามีชื่อครอบไหม
1: ไม่มีชื่อครับ
0: เดี๋ยวนี้มีชื่อให้แล้วเนี่ย
1: มี
0: ทำมาจากไหน
1: คนไ
0: ทยแม่ใช่ไหมไม่มีอ่ะคนสมมติกันได้เป็น
1: ฉะนั้นเริ่มตายเกิดใหม่
0: ม
1: ีแสดงว่าจะไม่มีใครตายไม่มีใคร
0: เกิดแล้วไม่มีใครแล้วจะเป็นใครมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละแล้ววันเราตายก็จะร้องไห้เท่านั้นแหละนั่นท่านเรียกว่าอนัตตาต้องเป็นอย่างนั้น
1: That's the real meaning of emptiness itself ถ้าเป็นอนัต
0: ตาน่ะแต่ตอนไม่มีอะไรเป็นเราก็ปล่อย
1: อนัตตา
0: สังขารนี่ธรรมะเกิดได้มันดับไปเนี่ยใครเรียกว่าอะไรนี่ไหม
1: ถ้วย
0: เนี่ย
1: แก้ว
0: ได้มาจากไหนคำที่ว่าแก้วอันนี้มันบอกเราหรือเปล่าได้
1: เป็นของสมุด
0: แน่แน่เมืองไทยเขาว่าจอบนะแล้วมีเรียกว่าแก้วนะทำไมในเมืองกันอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีเรียกว่าแก้วไทยเด็กว่าจอบก็มาถกเถียงกันนะทะเลาะกันไปตีกันแย่งกันตายอันนี้ก็เป็นอย่างเก่านี่นี่สมมติมันไม่มีของใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละตรงนี้มันว่างไปเอาสิ่งที่มันตั้งชื่อมันเป็นสมมติมันว่างแล้วก็มาเถียงกันอยู่นี่ต่างความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะอยู่เนี่ยมันเสมอกันเนี่ยผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีตามความจริงแล้วแต่สมมติกันขณะอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนี่ถ้าคนสมมติครั้งแรกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเป็นผู้ชายนะคงจะเรียกผู้ชายเป็นผู้หญิงมาแต่ว่าทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าว่ารูปนั่นเป็นผู้หญิงก็ได้เรียกผู้หญิงมานี่เป็นผู้ชายเรียกผู้ชายมาคนสมมติครั้งแรกสมมติอย่างนั้นถ้าสมมติคำแรกไอ้คนนี้เป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายไปเลยคนนี้เป็นผู้หญิงตลอดมาโคนต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นนางโพที่เป็นอย่างนี้สมมติอย่างนี้ไอ้เข้าใจอย่างนี้นะจะเป็นนางโพเลยล่ะนี่คนมาถึงเป็นทุกข์มากเพราะไม่รู้ทำอันนี้ถ้าเจ็บก็รู้สึกว่าเราเจ็บเป็นเราทั้งนั้นเสียกว่าเราเสียได้ก็เราได้สุขก็เราสุขทุกข์ก็เราทุกข์นี่เป็นตัวเรามันเป็นทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาแล้วอันนี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราคือสภาวะธรรมมันเกิดแล้วมันก็ดับไปฉะนั้นถึงแม้จะตายมันก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่ใช่เราตายถ้าจะเก็บเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีใครจะทุกข์นี่เราก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นที่เราอยากจะมันเป็นไปตามอำนาจเราเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์คือมันเป็นไปไม่ได้ฉันเกิดมาฉันจะให้อายุถึง100ปีอย่างนี้ไม่ได้ถึง70ปีอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีอำนาจแล้วแต่ธรรมะจะเป็นไป20ปี30ปี100ปีก็แล้วแต่นี่เราจัดอำนาจจะมีควบคุมไม่ได้จึงมาเป็นอนัตตาไม่อยู่ตามบังคับของเราแล้วยังอยู่ใต้อำนาจของเราไม่ไปอยู่ไม่ได้เพราะทั้งหลายมันเหนือเราแล้วเราจะไปอยู่เหนือมันไม่ได้ก็เหมือนที่ว่าผู้หญิงอยากเหนือผู้ชายอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องร่างกายสมมติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มันกันอย่างนั้นนี่เราจึงมีทุกข์กันมากทุกวันนี้ฉะนั้นจึงเลยมาทำกรรมฐานกันให้รู้อย่างนี้ทุกวันนี้เพื่อให้รู้อันนั้นเพื่อจะไม่มีทุกข
1: ์ถ้าทำเรื่องการนั่งกรรมฐานตอนแรกเราให้กำหนดลมหายใจคนนี้กำหนดลมหายใจแล้วก็บังคับหายใจด้วยทำให้เกิดความรู้สึกถูกอยู่ในกายที่เราบอกว่าไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับแต่ว่าคนนี้เขาพยายามไม่บังคับมันก็ยังบังคับอยู่เขามาถามไอ้ผู้หญิงที่สอนด้วยกันแจ็คโคลนเมื่อวานนี้ที่หลังเขาบอกว่าตกลงอย่ากำหนดลมหายใจเขาออกเดี๋ยวนี้ให้กำหนดรู้กายเท่านั้นให้รู้ว่าเรานั่งที่นี่รู้กำหนดความรู้สึกของกายนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้กำหนดกายแบบนั้นบอกว่าจิตมันขึ้นฟุ้งซ่านมันไปที่ไหนมันความนึกคิดเกิดมากจะทำยังไงให้ได้ผล
0: ยังไม่เข้าใจในการกำหนดไอ้ว่ามาเดินไปเดินมาแล้วมันทำงานมาหายใจสะดวกไหมสบายไหม
1: สะดวกคร
0: ับสะดวก
1: กำหนดสะดวก
0: นั่นคุณไปยึดมันเกินไปเนี่ยคุณนั่งแล้วมันก็หายใจลำบากแน่เลยเนี่ย
1: เรารู้แต่ว่าไม่หยุดไม่ได้
0: ต้องหยุดสิต้องหยุดต้องทำเดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงหยุดได้เดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นได้เดี๋ยวนี้ต้องพยายามทำจิตอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเราไปทานข้าวอยู่ก็เลยท่านทำไมทานข้าวโยมลมหายใจมันจะออกสบายไม่ทำคานทำไมเพราะโยมไม่ไปยึดมันที่เรากำหนดนี่มาให้ไปยึดมาให้รู้มันเฉยๆกำหนดรู้เฉยๆนี่คุณไปยึดมันซะมันยาวไปมั่งมันสั้นไปมั่งยาวไปมั่งเกิดลมใช่ลมมันเป็นอึดอัดเท่านั้นแหละแล้วคุณก็ต้องคิดว่าเมื่อเราอยู่เฉยๆเรานั่งนอนอยู่ทำไมเราหายใจมันสะดวกทำไมเพราะอะไรเราก็พยายามไปดูวิธีนำมาตั้งในเวลานี้เพื่อปล่อยตามสบาย
1: ปัญหาของเขาเกิดอย่างนี้คือเขาเคยปฏิบัติกรรมฐานแบบอื่นแบบคิดว่าแบบฮินดูที่ให้บังคับที่สองสามวันแล้วมันยังบังคับอยู
0: ่แบบบังคับมันสบายไหมกิเลสมันเบาไปไหม
1: เบาบ้างครับ
0: เบาบ้างเบาจริงๆมีไหม
1: เขาสร้างรถลง
0: เขาลดลงแล้วก็ทำแบบเก่านั้นก็ได้เหมือนกันทำมันจะสบายเนี่ย
1: ครับถ้าเข้าใจเขาบอกว่าความจริงแบบนั้นใช้ตลอดกันไม่ได้
0: แต่ความจริงเนี่ยคือทำนี่ไม่ใช่บังคับให้มันเป็นอิสระลมมันปล่อยตามเรื่องของมันสบายแต่เรากำหนดรู้เที่ยวให้กำหนดอยู่เราไม่ใช่ให้เราให้บังคับอย่างนั้นเราติดกดขัดอู้นี่เนี่ยดูสิ่งวุ่นวายเนี่ยลองไม่ใช่บังคับปล่อยตามลมเนี่ยการกระทำสมาธิมันทำโดยการปล่อยวางไม่ใช่กระทำโดยการยึดหมายยึดมั่นปล่อยวางให้ลมก็ให้มันเป็นลมอะไรปล่อยตามเรื่องสมาธิให้ความรู้สม่ำเสมอแต่นั้นแหละเมื่อมันสม่ำเสมอจิตมันก็หยุดหายใจมันก็เบาลงน้อยลงเบาละเอียดลงไปเรื่อยๆกายมันก็เบาขึ้นจิตมันก็เบาขึ้นลมมันก็เบาขึ้นเมื่อถึงความสงบแค่นั้นเองเป็นอย่างนั้นแล้วทั้งนั้นก็จะถูกมันวางจิตยังไม่ถูกวางลมไม่ไหว
2: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วมันใครได้พูดกันนี่ก็ได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
3: พิธียาโน
2: โยมของพิธียาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงัดนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดกาลตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองตะพงและวัดนานาชาติไปแล้ว คือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาอะไรนี่นะเออเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเปลือกมันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี้จิตของเรานี้ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกัน
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทย ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
8: เมื่อเครื่องมือที่หนึ่งเต็มเครื่องมือที่สองก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลจะรับพมมารายงาน
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
9: นางสาววริดาเพชรพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงกว่าผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า 70% มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
10: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
8: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
10: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
6: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
11: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม 2570 นพศรแก้วคำรายงาน
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองรวมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CIB และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า 50% โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
12: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
13: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจษฎ์ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัว ผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าร
15: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหินลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144 กม./ชม.กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110 กม/ขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120 เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15 เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140 เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง
19: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติ

0: นั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตาปินาปัจเจเว

ู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าส

เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์

ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังตโมโสตัพโพตีถ้าต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาวันนี้ก็เป็นวันเราเรียกว่าวันเข้าพรรษานะทำไมถึงเป็นวันเข้าพรรษานะก็มีที่มาที่ไปนะเริ่มแรกจริงๆนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติในการจำพรรษาของพระภิกษุพระภิกษุทั้งหลายก็เผยแผ่พุทธศาสนาตลอดจนต่อมาพระภิกษุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ได้ไปเหยียบนะคือไปกันเยอะไปเหยียบข้าวกล้าที่ชาวนาเขาทำเอาไว้นั้นเสียหายพืชไร่ต่างๆผู้คนก็เลยแต่ลองก็แบบว่าเอ๊ะทำไมนะแม้แต่นกยังหยุดทำรังแต่ทำไมสมณะสักยบุตรนี่ไม่หยุดซะบ้างนะตอนนี้มาเหยียบข้าวกล้าแต่ของชาวบ้านเสียหายมากมายเนี่ยมันสมควรไหมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็เขาก็มีเหตุผลนะก็เลยประกาศแล้วเขาบัญญัติให้ภิกษุต้องอยู่จำพรรษานะที่แห่งใดแห่งหนึ่ง3เดือนนะ3เดือนคือเรียกว่าไตรมาส1นะ3เดือนนะเพื่อที่จะนะให้กล้าชาวบ้านนะเขาทำข้าวกล้าอะไรเรียบร้อยนะแต่เมื่อหยุดแล้วก็ต้องให้ศึกษาปฏิบัตินะฉะนั้นพระภิกษุทั้งหลายก็เลยได้มีโอกาสก็คืออยู่ว่างๆก็เลยได้มีโอกาสในการเจริญสมณธรรมและเมื่อฉะนั้นอยู่กับที่นั้นก็เลยต้องมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างต้องมีกุฏิคือต้องมีกุฏิต้องมีไฟที่จะอยู่ในการเดินจงกรมนั่งสมาธิศึกษาตำรับตำราและพระญาติก็เลยมีเหตุนะที่เราต้องถวายเทียนจำนำพรรษาแล้วก็ส่วนการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นก็ทำไมถึงเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนก็คือในครั้งพุทธกาลพระภิกษุไม่มีผ้าอาบน้ำฝนมีผ้าแค่3ผืนนะมีผ้าแค่3ผืนอยู่มาวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานางวิสาขานะได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์นั้นไปถวายพระทหารที่บ้านนะ500รูปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปนิมนต์พระในวัดเลยนะปรากฏว่าพอไปจริงๆแล้วมีแต่พอดีฝนตกพอดีนะฝนตกพอดีพระภิกษุสงฆ์ก็เลยส่งน้ำกันแล้วก็เปลือยกายส่งน้ำกันแต่คนใช้ก็นางวิสาขาไปเห็นก็ตกใจโอ้นะกลับมาบอกว่าไม่มีพระสักรูปเดียวนะมีแต่ชีเปลือยนะมีแต่ชีเปลือยไม่มีพระภิกษุสงฆ์เลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระนะคือพระภิกษุสงฆ์แต่พอดีนะท่านส่งน้ำไม่ได้เวลาท่านส่งน้ำก็เลยนะไม่มีผ้านะมีผ้าแค่3พื้นนางวิสาขาก็เลยท่านอย่างนั้นจะขอถวายเป็นผ้าน้ำฝนได้ไหมนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้นะก็เลยเป็นธรรมเนียมมาถึงทุกวันนี้นะผ้าน้ำฝนนั้นจะใช้ได้4เดือนนะใช้ได้4เดือนนะก็คือตั้งแต่วันอธิษฐานวันแรม1ค่ำไปถึงเพ็ญ15ค่ำนะคือแรม1ค่ำเดือน8ไปถึงเพ็ญ15ค่ำเดือน12นะก็4เดือนนั้นหลังจากเราก็ต้องวิกัปถ้าวิกัปเอาไว้ใช้ไม่ได้นะคือใช้ได้4เดือนดังนั้นก็เลยครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่ามันเฉพาะเจาะจงเกินไปนะท่านก็เลยให้อธิษฐานเป็นผ้าใช้สอยต่างๆเรียกปริคารโจละนะฉะนั้นก็คือที่มาที่ไปหรือความหมายของผ้าน้ำฝนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้น ในหลวงอินเดียนะฝนตกก็ตกจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นในก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าก่อนเข้าพรรษา15วันนะให้พระภิกษุแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนคือไม่ให้เปลือยกายส่งน้ำนะพอดูแล้วมันดูไม่เหมาะมันเหมือนชีเปลือยนะนะก็เลยทำให้มีการบอกกล่าวแล้วก็มีพิธีกรรมถวายผ้าน้ำฝน
ถวายเทียนจำนำพรรษานะอันนี้ก็เป็นประเพณีเราก็ทรงสืบทอดเอาไว้แต่ซึ่งปัจจุบันนี้เทียนก็อาจจะใช้น้อยหรือไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีไฟฟ้ามีโซลาร์เซลล์มีเครื่องอำนวยความสะดวกนะสมัยก่อนนั้นก็เขาเรียกว่าประทีปนะคือประทีปนะมันก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นประทีปเป็นใต้เป็นต่อมาก็ไปเป็นเทียนแต่เดี๋ยวนี้ก็นะมีไฟฟ้ามีโซลาร์เซลล์ก็คือทุกอย่างโลกก็วิวัฒนาการไปตามลำดับแต่นี่คือความหมายว่าทำไมต้องมีภาพน้ำฝนทำไมต้องมีเทียนจำนำพรรษานะก็เพราะว่ามีที่มาที่ไปดังนั้นนะปีนี้นะพระเราก็ได้แบ่งกันไปจำพรรษานะเขาส่งไปให้รู้อยู่วัดพุกวัดโดยโลนสองรูปนะไปอยู่ที่วัดป่าดงน้อยสามรูปนะไปอยู่ช่วยวัดป่าน้องหมีหนึ่งรูปแล้วก็ไปอยู่ที่นะบันดาลลานหอยอีกสองรูปนะไปอยู่ที่พองพันหนึ่งรูปฉะนั้นอันนี้ก็แบ่งไปก็อยู่ความอยู่อาจจะอยู่วัดตอนนี้ยังไม่ได้เช็คจำนวนนะ13หรือ14รูปนะประมาณนี้อยู่ที่วัดป่าสง่ามเราแล้วก็ถือว่าวัดป่าสง่ามเราก็เป็นแหล่งผลิตแต่แหล่งผลิตเพื่อบุคลากรนะเนี่ยเราก็ได้ส่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่พุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปคนเดียวหลายๆทางแต่อย่าไปทางเดียวหลายๆคนนะคือแยกๆกันไปเผยแผ่พุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยนะส่งพระไปช่วยนะบางวัดให้ครบนะครบ5รูปนะเพื่อจะได้จำพรรษาพอหลวงปู่ก็มีอยู่3รูปนะก็เลยส่งไปอีก2อย่างน้องน้อยก็มี2ก็ส่งไปอีก3น้องมีก็นะไปหาหมู่คณะมาได้4รูปแล้วก็ขาดอีกหนึ่งนะส่วนอาจารย์ใหม่ก็อยู่สองรูปนะเหมือนเดิมนะพระอาจารย์ก็อยู่แบบสบายๆพอบำเพ็ญภาวนาไปนะดังนั้นปีนี้ก็เจอวิกฤตนะคือวิกฤตก็คือโควิดนะซึ่งตอนนี้ก็กำลัง นะกำลังระบาดนะทั่วถึงนะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องคือทุกสิ่งอย่างพระเจ้าท่านบอกว่าคือถ้าเราไม่ประมาทแต่เรารู้นะคือเราไม่ประมาทคือเราก็ทำหน้าที่ของเราไปทุกอย่างเหมือนหลวงปู่ชาท่านบอกว่างูนะเราเห็นงูแต่เราไม่ไปเหยียบมันก็ไม่กัดดังนั้นเราก็ระมัดระวังว่าเราไม่ประมาทกับทุกคนแต่ไม่ว่าใครเราก็พยายามอยู่ห่างๆนะถ้าพระอาจารย์ด้านนี้ก็คือว่าเราร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ก็ช่วยกันแก้วิกฤตนั่นคือแก้วิกฤตนะนี่ก็ได้คุยกับ โยมซึ่งเป็นลูกศิษย์นะก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะรัฐบาลไม่มีงบนะที่จะมาทำตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ต้องได้บางอย่างมันก็ไปผิดในระเบียบข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะซึ่งมันก็ยุ่งยากแต่ยังต้องอาศัยความสามัคคีแต่ความมาสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยนะเพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตนะตรงนี้ไปได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็ใกล้เราเข้ามาใกล้เข้ามาไม่รู้ใครเป็นใครนะฉะนั้นนี่แหละเราก็ต้องนะร่วมด้วยช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการจัดการโรงพยาบาลสนามนะโรงพยาบาลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะซึ่งก็เพื่อที่จะป้องกันเพราะตอนนี้ทางกรุงเทพก็ไม่ไหวแล้วนะคือรับไม่ไหวก็ต้องส่งออกมาให้ต่างจังหวัด ได้ดูแลร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นนี้เราก็ถือว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนก็รักตัวกลัวตายรักลูกรักหลานมันก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราพอช่วยกันได้เราก็ช่วยกันนะฉะนั้นทางวัดก็พยายามที่จะช่วยนะตอนนี้ก็จะได้เอาข้าวสารเอาสิ่งของเอาน้ำเอาอะไรที่นะมีนะไปบริจาคในการบริหารจัดการนะเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันในผ่านพ้นวิกฤตแต่ฉะนั้นตอนนี้มันก็จะถือว่าเข้าข่าย
ขั้นเริ่มวิกฤตนะฉะนั้นเราก็นะเพื่อช่วยกันหยุดยั้งนะถ้าเราไม่หยุดยั้งมันก็จะกระจายไปกระจายไปก็เหมือนอินเดียนะแล้วก็เหมือนอินเดียนะที่เราเห็นในข่าวดูหลายประเทศนะเพราะฉะนั้นในนี้ก็ถือว่านะทุกคนต้องนะร่วมด้วยช่วยกันก็คือส่วนหนึ่งก็ระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งก็ตรงไหนที่เราช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะเพราะฉะนั้นทางวัดก็พยายามนะช่วยตรงไหนได้ก็ช่วยนะตอนนี้ก็ถือว่าอย่างข้าวที่เราปลูกเอาไว้นะที่จะเกี่ยววันที่13สิงหานี้นะก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยนะตรงไหนที่ขาดแคลนนะใส่งานหรือใกล้ๆเคียงหรือในจังหวัดอันนี้ก็จะนำไปช่วยนะครับเพื่อเกิดประโยชน์นะในส่วนรวมของเราต่อไปนะเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าอันนี้เราก็ถือว่าใช้พื้นที่เกิดประโยชน์แล้วก็สำหรับสถานที่ที่ โยมถวายที่บ้านดานลันหอยนะ27 ไร่นะขณะก็คือให้โยมนะคือให้พระไปอยู่แล้วก็นะดูแลโยมที่จะก็เป็นลูกศิษย์นะช่วงนี้ก็ไปทำแล้วก็จะไปช่วยกันนะปลูกสมุนไพรนะปลูกสมุนไพรปลูกมะละกอปลูกฟักทองปลูกอะไรต่างๆนี่ก็เพื่อจะได้ช่วยในการแก้วิกฤตนะในการขาดแคลนใครไม่มีก็ถ้ามันเกิดปอกเกิดผลขึ้นมานะอันนี้ก็เรียกว่าเราร่วมด้วยช่วยกันนะคือวัดก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะบ้านกับวัดมันก็หนึ่งอันเดียวกันเพราะจริงๆแล้ววัดก็ไม่ใช่ของอย่างที่อาจารย์พนิษฐ์บอกว่าไม่ใช่ของพระแต่อย่างเดียวนะคือเพียงแต่พระอยู่ดูแลรักษาให้บริหารจัดการพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าตรงไหนที่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านอย่างวัดป่าสงัดเพราะเราก็มีพื้นที่มากแต่ต้นไม้ก็ยังไม่โตนะก็เลยพื้นที่ว่างๆอาตมาก็เลยไปมองเห็นว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดประโยชน์ก็เลยลองปลูกข้าวดูนะแต่เพื่อน้ำก็จะได้ไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ด้วยถ้าเราไม่ปลูกไม่ทำอะไรมันก็รกเดี๋ยวมันรกขึ้นมาเราก็ต้องตัดหญ้าตัดหญ้ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆค่าดูแลจัดการนะฉะนั้นในกระทะของเราปลูกเป็นปลูกข้าวขึ้นมานะมันก็เกิดประโยชน์นะได้แจกจ่ายน้ำท่วมบ้างเกิดใครไม่มีบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกับวัดนี้ก็ทั้งที่บอกว่าเป็นของเราทุกคนนะเป็นของเราทุกคนนะเราก็แบ่งโซนเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะส่วนรวมอย่างศาลาหลังนี้หรือใต้อุโบสถนะส่วนหนึ่งก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของอุบาสิกานะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นการเรียกว่าทำประโยชน์นะเศรษฐกิจพอเพียงตาม100 บาทในหลวงรัชกาลที่9นะที่ทำให้นะเราอยู่แบบพอเพียงนะซึ่ง อันนี้เราก็อาจจะมองไม่เห็นนะแต่จะมาไปอยู่ไอร์แลนด์เขาสนใจนะคนต่างประเทศที่เขาสนใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราแต่จะมาไปเห็นแล้วยังทึ่งนะโอ้นะคือทึ่งฝรั่งนี่เขายอมรับเขาบอกแล้วมันมีความสุขอยู่แบบพอเพียงเพราะว่าเขาคือเขาไปอยู่แบบแข่งขันชิงดีชิงสุดท้ายแล้วมันเครียดแล้วมันเครียดค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถึงประชาธิปไตยจะดีขนาดไหนอย่างไรมันก็จะมีคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่แต่คือไม่มีบ้านจะอยู่ก็ยังมีอย่างไอร์แลนด์เขาก็ยังไปกางเต็นท์อยู่ก็มีแต่ไปอยู่ใต้สะพานก็ยังมีนะเขาก็ประท้วงเรื่องไม่มีบ้านอยู่แล้วก็อสังหาริมทรัพย์คือบ้านมันแพงเกินนะแค่ทำห้องน้ำนี่ก็เป็นล้านแล้วนะคิดเป็นเงินไทยนะคือเป็นล้านแล้วสร้างบ้านหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เป็น10 ล้านนะคือมันก็ไม่สามารถที่จะถึงค่าแรงจะแพงนะแต่ชั่วโมงละ400-500แต่ถ้ามันเปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายมันก็พอๆกันฉะนั้น
คือค่าของชีพมันสูงขึ้นสูงขึ้นถึงรายได้จะสูงมันก็จะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงสนใจในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงนะแต่อยู่อย่างพอเพียงมีกินมีใช้ค่อยเป็นค่อยไปนะคือเรื่องการเกษตรนี่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งถ้าช่วงแรกอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะแต่พอก็ตั้งตัวได้แล้วนั้นก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ก็ต้องลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดฉะนั้นอาตมาเองก็พยายามที่จะทำให้ดูนะคือลดต้นทุนคือใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะไม่ใช่ยาไม่ใช่อะไรต่างๆคือพยายามลดต้นทุนให้ต่ำนะทำไมงั้นเราก็ไปได้ยากอย่างทำไมทางเวียดนามทางเขมรเนี่ยเขาเกวียนละ 3,000 เขาอยู่ได้นะเพราะต้นทุนเขาต่ำแต่ของเราใน 5,000 7,000 เนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นอันนี้แหละคือต้นทุนนะเราทำยังไงจะลดต้นทุนได้ก็ต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้มันก็ถือว่าโควิดมาครั้งนี้มันก็ถือว่าวิกฤตได้วิกฤตหลายอย่างฉะนั้นเหมือนก็ต้องเราต้องเริ่มอะไรหลายอย่างนะฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าวัดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่พึ่งนะตรงไหนที่เราร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยกันทำแล้วก็แจกจ่ายกันไปให้คนไม่มีนะคนที่มีก็แบ่งปันนะก็เรียกว่าเรามาช่วยกันเอาสถานที่ตรงนี้แต่ของวัดเรานะและเป็นเรียกว่าทำประโยชน์ถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็คงเป็นประโยชน์ได้พอสมควรนะได้พอสมควรซึ่งแต่ตอนนี้ก็มีญาติโยมหลายๆคนก็เห็นประโยชน์แล้วก็อย่างญาติโยมมาจากพิจิตรแล้วมาจากพิจิตรฟังสถานีวิทยุแล้วก็เคยมาปฏิบัติธรรมก็มีความศรัทธานะเขาบอกว่าไม่มีลูกเขาบอกว่าเขามีที่นะเดี๋ยวก็ คือมีที่อยู่ที่พิจิตรในเมืองนะเป็นที่โฉนดนะประมาณ3ไร่แล้วก็อยากจะถวายให้กับวัด เพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรได้นะก็ทำเป็นมูลนิธิเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการดูแลเสียงธรรมแต่พอเห็นประโยชน์ในการฟังสถานวิทยุและนี้ส่วนมากญาติโยมที่ถวายที่ถวายอะไรต่างๆนั้นก็เพราะเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่และฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ได้รับประโยชน์เองนะฉะนั้นท่านจะบอกว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะฉะนั้นก็จากการให้ธรรมะก็แบ่งปันเรียกว่าเราก็เอาจิตใจที่เสียสละคนมีธรรมะแล้วก็จะมีจิตใจที่อยากจะให้มีจิตใจที่เสียสละแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะนั้นมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะมีล้านอยากได้10ล้านมี10ล้านอยากได้ร้อยล้านมีร้อยล้านอยากได้พันล้านมีพันล้านอยากได้หมื่นล้านมีหมื่นล้านอยากได้แสนล้านยิ่งมีมากมันยิ่งขาดมากนะแต่ยิ่งแต่ถ้ามีล้านนึงอยากได้10ล้านมันขาดไป9ล้านนะมี10ล้านอยากได้ร้อยล้านขาดไป90ล้านฉะนั้นคนยิ่งมีมากมันยิ่งขาดมากแต่ยิ่งขาดมากแต่บางคนมีเงินพันอยากได้หมื่นมันก็ขาดนิดหน่อยฉะนั้นอันนี้แหละนะคือจริงๆแล้วชีวิตคนเราที่สุดแล้วเอาอะไรไปได้นะมันเอาอะไรไปไม่ได้นะเอาคืออะไรไปไม่ได้เลยนะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าคนเรารู้จักความพอดีรู้จักแบ่งปันตามหลักพุทธศาสนาของเราแต่ถ้าเราอยู่กันแบบอยู่ร่วมกันแต่คนรวยอย่างเศรษฐีท่านก็ให้ตั้งโรงทานนะสมัยก่อนอย่างอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนี่ก็ตั้งโรงทานบริจาคทานวันละ500คนนะแต่คนเดียวเลยคนรวยก็ตั้งโรงทานกันมากมายแจกจ่ายคนที่ไม่มีก็อยู่กันได้มาก็อยู่กันได้แต่ทำไมยังก็จะเกิดกลียุคปล้นกันแย่งชิงกันนะเกณฑ์ฆ่ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็ถือว่าถ้าไม่รู้จักแบ่งปันกันมันก็อยู่ไม่ได้นะคนไม่มีจริงมันก็ต้องติดคุกอะไม่เป็นไรนะก็ยังดีก็แค่ติดคุกติดคุกก็ยังมีข้าวกินนะแต่ก็คิดไปอย่างนั้นนะฉะนั้น อันนี้แหละถ้าคนเราไม่รู้จักแต่ร่วมรู้จักคือถ้าไม่มีธรรมะแล้วนะถึงจะอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะคือมันก็ไปยากเพราะคนเรามันถ้าไปในด้านวัตถุมันมีแต่ความโลภแต่ทุกวันนี้ถ้าว่าเหมือนมหาตมะคานธีนะที่พูดไว้เป็นวาทะข้องโลกนะทุกวันนี้คนเราก็ยังยอมรับว่าถ้าเข้ามาธรรมคันธีว่า
ือในด้านของทรัพยากรในโลกใบนี้นะสามารถเลี้ยงมนุษย์ได้ทั้งโลกอย่างเหลือเฟือนะแต่มันไม่เพียงพอสำหรับคนที่มีความโลภแต่เท่าไหร่มันก็ไม่พอเห็นไหมแต่รวยเท่าไหร่นะมันก็ไม่พอนะที่เราก็ได้ยินข่าวเท่าซัวอะไรต่างๆมีปัญหามากมายรวยเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกนะไม่พอถ้าคนเราไม่มีธรรมะแต่ถ้าคนมีธรรมะนั้นยังไงก็ให้ได้มีไม่มีก็ให้ได้เหมือนกับในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าถึงกับต้องบัญญัติว่าห้ามบิณฑบาตกับเสขตระกูลคือเสขตระกูลคือตระกูลที่ยากจนนะคือยากจนมากแต่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมแล้วบรรลุโสดาบันอริยบุคคลเบื้องต้นนะแต่มีศรัทธาในพุทธศาสนามากนะวันหนึ่งพระสารีบุตรท่านไปบิณฑบาตพระเสขตระกูลนี้ก็เลยถ้าถวายคือเห็นพระถ้าเราถวายอาหารให้กับพระเราก็ต้องอดคือเพราะมันมีแค่นี้นะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะมันมีแค่นี้มีเฉพาะถ้าให้แล้วมันก็คือไม่มีละแต่ความศรัทธาเขาก็ให้เมื่อให้แล้วก็อดตรวจอาหารนะพอคนเห็นก็เลยตำหนิว่าสมณศักยบุตรนี่ทำไมมาเบียดเบียนคนไม่มีรู้ว่าเขาไม่มีแล้วนะคือมาเบียดเบียนเขาทำไมเพราะคนมีศรัทธาเนี่ยคือยอมอดดีกว่าขอให้ได้ทำบุญนะอันนี้คือคนที่มีธรรมะนะสุดท้ายพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่าต่อไปห้ามไปบิณฑบาตกับเสขตระกูลนะตระกูลที่ทรงสมมติว่าเป็นโสดาบันแต่ยากจนนะต่อมาก็เลยตระกูลนี้ก็เลยนิมนต์ให้พระสารีบุตรไปรับอาหารพระสารีบุตรก็ไม่กล้าไปนะพอไม่กล้าแบบนี้ทำไมเรามีศรัทธานะรังเกียจอาหารของคนจนหรืออย่างไรนะไม่รับก็เจออีกทีนึงผู้เจ้าเออนะก็เอาละถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเขาศรัทธานิมนต์ก็รับได้นะแต่ถ้าเขาไม่นิมนต์นั้นก็ห้ามไปรับดังเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็ถือว่าถ้าคนเราประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมะแล้วนั้นแต่มันก็มีแต่อยากจะให้แต่คำว่าไม่มีนั้นมันไม่มีนะดังเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีศรัทธานั้นมีเท่าไหร่ก็ว่าไม่มีนะอาจารย์อย่างญาติโยมทั้งหลายนะก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นคนจนนะคือในเรื่องของจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณเราจะคิดว่าเราให้เล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วทุกอย่างนะคือจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับถ้าบอกบุญอยู่ที่ความอิ่มใจ บุญอยู่ที่ความอิ่มใจนะเราให้เท่าไหร่เราอิ่มใจนะก็นั่นแหละเป็นบุญแล้วนะจะไปคิดว่าของเรามันเล็กมันน้อยเขาให้เท่านู้นเท่านี้อันนี้ขึ้นอยู่กับคือกำลังของคนเราไม่เหมือนกันต้นทุนคนเราเนาะไม่เหมือนกันนั่นก็เหมือนครั้งพุทธกาลนะครั้งพุทธกาลนี้ก็มีตอนที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนะตินนบันบุรุษนะตินนบันบุรุษนี่คือต้องเดินขอทานนะสองสามีภรรยาเนี่ยมีผ้าแค่ชุดเดียวแต่มีผ้าแค่ชุดเดียวแต่สามีไปเอาผ้าไปขอทานกลับมาแต่ภรรยาก็ต้องยืนนะหันหน้าเข้าฝากำแพงไว้นะคือไม่เห็นพอสามีขออิ่มแล้วก็เอาไม้ภรรยาก็ไปสามีก็ต้องยืนหันหน้าเข้ากำแพงก็ทำอยู่อย่างนี้ตลอดมานะคือมันคนอินเดียมันไม่มีโอกาสจริงๆนะไปดูแล้วทำไมเขาคือมันมีโอกาสมันถูกชั้นวรรณะอะไรหลายๆอย่างนั้นกีดขวางเอาไว้ที่ทำอย่างไรก็เลยพอดีอัครเศรษฐีนะจะทอดกฐินนะโดยมีพระพุทธเจ้านั้นเป็นประธานก็ประกาศปกติคนอินเดียเนี่ยเขาทำบุญเขาจะทำเฉพาะตระกูลแต่กลัวคนอื่นจะมาร่วมด้วยมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานแต่ได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันเนี่ยจะมาก็คือเฉพาะตระกูลของตนเองแต่อัครเศรษฐีนั้นใจกว้างนะอยากให้ใครก็ได้นะใครก็ได้ที่อยากจะร่วมบุญกับเราครั้งนี้โดยเรียกว่าเหมือนกับดาวดวงใหญ่โคจรมาเจอกันนะอัครราชเศรษฐีก็คือเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นศาสดาเอกของโลกนะพอจะโอกาสที่จะหาทำยากผ
ู้คนก็ได้ร่วมกันจนได้ข่าวไปถึงสองสามีภรรยานี้ก็เลยทำยังไงเราจะมีโอกาสได้สร้างบุญตรงนี้บ้างแต่สร้างบุญตรงนี้ปัจจัยเงินทองก็ไม่มีแต่ผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะทำยังไงก็พอคุยกันไปคุยมาคนเราพอมีศรัทธามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเอ้าก็ผ้าที่เราใส่อยู่นี่ไงอุ้ยใครจะไปเอานะเราไปทำอะไรได้ก็ไปขายนะนะแล้วไปซื้อได้สักมวลหนึ่งก็ยังดีนะใครจะไปซื้อนะผ้าเก่าๆเขาลองดูไหมอ้าวลองดูนะก็เลยพอลองดูขึ้นมาพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็เอาใบไม้เอาใบตองมานุ่งกันนะนั่นนุ่งกันแล้วก็บอกว่าใครจากซื้อผ้าบางจะไปร่วมกฐินนะไปร่วมบุญร่วมบารมีนะก็มีแม่ค้าคนหนึ่งมานี่นะเดี๋ยวฉันจะซื้อเองนะก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปซื้อได้ได้ม้วนหนึ่งนะก็ได้ว่าได้ม้วนหนึ่งก็รีบนะไปนะตอนนั้นพระเจ้าก็กำลังแสดงธรรมอยู่พอดีพระเสด็จก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าเกิดมาชาตินี้ยากจนเข็นใจเหลือเกินนะผ้าจะใส่ก็ไม่มีนะที่บ้านจะอยู่ก็ไม่มีอาหารจะกินก็ไม่มีบุญกุศลครั้งนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดชาติใดพบใดขอให้ได้ถ้าบุญบารมีครั้งนี้ขอจะได้คำว่าไม่มีจะได้พบจะได้เจอจะเจออีกเลยนะคือตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ผ้านั้นใส่กองกฐินปรากฏว่าเทวดาก็สาธุนะได้สาธุจนสัมมาพุทธเจ้าสะเทือนนะผู้คนตกใจมันเกิดอะไรขึ้นนะพุทธเจ้าบอกเทวดาเขาอนุโมทนาสาธุทำไมถ้าคนทำบุญแค่ได้ม้วนเดียวเทวดาก็ถึงอนุโมทนาสาธุอัครเศรษฐีทำมากมายทำไมก็ถึงไม่อนุโมทนาสาธุพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจริงอยู่นะอัครเศรษฐีทำมากมายแต่ถ้าพูดถึงที่ยังอยู่นะมันยังโอ้ยมันยังเยอะแยะแต่นี้สองสามีภรรยาก็ทำจนหมดนะหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรนะเหลือแต่ตัวอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นจิตที่มุ่งมั่นตรงนี้มันก็ต่างกันนะต่างกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้ฟังก็เลยว่าเจตนาของเขานั้นนะคือเรียกว่ามันหมดแล้วนะคือมันถึงที่สุดแล้วนะนะอัครเศรษฐีได้ฟังก็เลยขออนุโมทนานะก็เลยคือเรียกว่าทำบุญด้วยนะก็คือด้วยการปลูกบ้านให้ทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งให้เสื้อผ้ากระวู้นะการทำบุญนี้บางทีมันมีอานิสงส์ขนาดนี้หรือนะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าบุญแปลว่าความอิ่มใจนะแต่ฉะนั้นถ้าพูดถึงท่านบอกว่าอย่างอัครเศรษฐีทำมากก็จริงแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกคนนักแข่งไม่ล่วงนะแต่ที่อยู่นะมันยังเยอะนะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเจตนาหังคุณยังวัฏามิแต่ก็ไม่ได้ว่าให้เราทำบุญจนหมดแต่นะคือเรียกว่าเจตนาของบุญอาจจะมากจะน้อยนะเราจะประมาทในทานของเราแต่อย่าไปประมาทถือว่าเจตนาของเรานั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะสร้างเสียงธรรมนำชีวิตอยากให้จิตแจ่มใสหลายคนนั้นก็ได้รับประโยชน์ได้มากมายนะหลายคนก็โทรศัพท์นำมาบอกว่าผมโอนเงินให้เท่านั้นเท่านี้นะจากพิจิตรบ้างจากสุโขทัยบ้างนะจากนะจังหวัดกำแพงเพชรเราหลายๆที่จากนครสวรรค์นะจากบางทีต่างประเทศก็มีนะฉะนั้นคราวนี้ก็ถือว่าญาติโยมเราก็ได้เห็นประโยชน์ในการฟังธรรมนะฉะนั้นการให้ธรรมะจึงย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะคนที่มีธรรมะแล้วนะไม่เห็นแก่ตัวนะก็มีแต่อยากจะให้อยากจะเสียสละแต่ฉะนั้นนั่นนี่ก็ถือว่าบุคคลที่จะเกิดมาบางคนเกิดมานี่ไม่ธรรมดานะเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายนะอย่างหาที่สุดไม่ได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่จะอุบัติขึ้นมาแต่ละครั้งมันยากต้องสร้างบารมีถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปฉะนั้นถือว่าเราได้เกิดในทันยุคของท่านถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วนะฉะนั้นถ้าเราไม่ตามท่านอันนี้ท่านก็ช่วยเราไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางส่วนการเดินไปของพวกท่านทั้งหลายนะเห็นท่านชี้ทางแล้วว่าทานศีลภาวนาแต่สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งกรรมมันเป็นบุญก็คือทานศีลภาวนาเรียกว่าบุญกิเลสวัตถุ3หรือบุญกิเลสวัตถุ10
นะต้องแยกออกไปเมื่อวานนิยมก็ว่าถามมาพูดให้อาจารย์ระหว่างทานกับบุญนี้มันคนละอย่างใช่ไหมบอกว่าก็เลยอธิบายฟังว่าจริงๆแล้วคำว่าบุญนั้นมันแยกออกไปได้หลายอย่างทานศีลภาวนานะแต่ส่วนทานนั้นก็เป็นบุญในส่วนหนึ่งนะในแขนงหนึ่งคำว่าบุญนั้นมันแยกออกไปได้มากมายนะแต่คำว่าทานนั้นก็หมายถึงบุญในส่วนหนึ่งเรื่องในการให้ทานบุญในการรักษาศีลบุญในการเจริญภาวนาบุญในการอนุโมทนาคนอื่นทำความดีอนุโมทนาสาธุและบุญสรุปด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบบุญสรุปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนคือเคารพต่อบุคคลที่คนเคารพอย่างเรากราบนกกราบไหว้และบุญสรุปด้วยการฟังธรรมบุญสรุปด้วยการแสดงธรรมและบุญสรุปด้วยการแผ่เมตตาบุญสรุปด้วยการทำความเห็นให้ตรงและเพราะฉะนั้นเรื่องของบุญนั้นก็แยกออกไปได้หลายอย่างนะฉะนั้นทานนี้เป็นแขนงหนึ่งของบุญนะฉะนั้นก็เลยที่ไว้นะญาติโยมฟังเพราะว่าจริงๆแล้วโยมเราเป็นชาวพุทธแต่ก็ความเข้าใจนั้นก็ยังนะก็ยังน้อยเพราะเราไม่ค่อยได้ศึกษานะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าการได้ฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้ว่าทำไมต้องถวายภาพน้ำฝนทำไมต้องถวายเทียนทำไมต้องอยู่จำพรรษานะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็พระภิกษุสงฆ์ก็จะได้อธิษฐานเข้าพรรษาแล้วก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะทำความดีอะไรบวชทั้งทีนะทำความดีให้พ่อแม่ที่จะได้เรียกว่าอันนี้เป็นกรรมทายาโทนะคือลูกปฏิบัตินี่มันถึงนะถึงพ่อแม่นะอันนี้มันประสบการณ์จริงนะคือโยมอยู่ที่ราชบุรีถ้าโยมอยู่ราชบุรีเขาลูกชายมาบวชเขาบอกครูบาช่วยบำเพ็ญให้โยมแม่บ้างนะคือตอนนั้นเขาเป็นหนี้แต่หลายล้านอยู่เหมือนกันนะช่วยบำเพ็ญให้โยมแม่บอกโยมแม่มันได้เลยได้แต่ชื่อบำเพ็ญภาวนาเพราะเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สมชายนะพอตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งแต่เป็นมะเร็งที่คอนะหมอบอกอีก6เดือนนะอยู่ได้6เดือนก็เลยคนเราจะอยู่อีก6เดือนก็เลยตั้งใจไปทำบุญไปทอดเรียกว่าทำสังฆทานนะไปเรื่อยๆจนไปถึงหลวงปู่สมชายนะท่านบอกว่าเจ๊ยังไม่ตายหรอกคือยังไม่ตายยังพอเยียวยาได้แต่บอกเยียวยาเขาก็เกิดปิติได้จริงหรือหลวงพ่อนะก็เลยขอฝากเนื้อฝากตัวลูกศิษย์นะท่านก็เลยให้ภาวนานะให้โยมไปรักษาศีล5วันพระถือศีล8แล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธเดินพุทโธนั่งพุทโธได้ภาวนาให้ดีนะแล้วก็เพ่งไปที่แต่จุดลำคอของเราให้ดีนะก็เพ่งนะภาวนาให้ดีนะแล้วท่านก็เลยให้ยาจีนนะอย่างหนึ่งมานะเสร็จแล้วความเชื่อนะตอนนั้นมันเกิดพลังนะมันปิติว่าเออนะครูบาอาจารย์คือเชื่อว่าครูบาอาจารย์บอกว่ารอดนะเราต้องรอดนะก็เลยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถือศีล5นะภาวนาพุทโธวันแปะถึงวันพระก็ทำอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดเพราะเป็นวัดที่แต่ไม่มีนั่นก็เลยว่าบ้านอยู่ใกล้ๆวัดแต่ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่ห้องพระนะที่ฐานนอนก็ปฏิบัติไปรู้สึกมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายนะตอนจนหายตอนอายุเขา70ปีแล้วนะแต่ตอนอายุ50กว่าปีแล้วก็เลยมีความเชื่อแล้วก็เลยภาวนาก็เลยว่าตรงนี้ก็เลยให้ลูกชายนะภาวนาให้พอลูกชายมาปฏิบัติมันก็แปลกนะเขาบอกคล้ายดีนะแต่คล้ายดีคล้ายดีพอลูกชายสึกคนที่หนึ่งสึกนะต่อมาก็เริ่มอันนี้ก็พอลูกชายคนที่สองมาบวชก็ดีอีกนะก็เลยเชื่อว่าแต่บางทีการประพฤติปฏิบัติจริงๆนั้นอันนี้มันถึงนะกรรมทายาโทกรรมเป็นทายาทนะเพราะฉะนั้นในเรื่องก็จึงพยายามที่จะบอกให้ปฏิบัติบอกให้ภาวนานะแต่ถ้าคนมีความกตัญญูความรักพ่อรักแม่นะนี่ปารมีก็เลยอยากจะทำเพื่อแม่ไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่สมหวังสักทีนึงแล้วก็เลยพาไปทุดงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติได้ฉะนั้นเนี่ยมันถึงมันได้นะคือได้ในปัจจุบันนี้แหละ
ก็ยังบางทียังไม่ต้องตายหรอกแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆนะตั้งใจจริงๆมีความมุ่งมั่นจริงๆฉะนั้นพอเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จท่านจึงให้แผ่เมตตาเพราะตอนนั้นจิตของเรามันมีพลังพอจิตสงบแล้วมันมีพลังพอแผ่เมตตาไปมักจะสำเร็จแต่มักจะสำเร็จแล้วบางทีคนเราที่เคยเกื้อกูลกันมาเนี่ยอันนี้มันก็แปลกนะแล้วก็แปลกว่าพอมาขอพบพระอาจารย์ครับผมตอนนี้มันขายของไม่ได้เลยนะพระอาจารย์ช่วยแผ่เมตตานะตั้งใจรับพรทางโทรศัพท์เขาบอกว่าบางทีมันก็ดีทุกทีเขาบอกอันนี้มันอาจจะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่านะเคยเกื้อกูลเคยสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมาฉะนั้นในการปฏิบัตินี้ถ้าคนไม่ได้สัมผัสจริงๆนั้นอาจจะไม่เชื่อแต่มาก็เจอมาหลายอย่างแต่ก็จึงเชื่อก็เลยพยายามที่จะพาลูกหลานเขาญาติโยมปฏิบัติแต่ถ้าว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่ยอมปฏิบัติตามนั้นมันก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่กรรมของใครของเรานะฉะนั้นนี้ก็เลยอยากให้คือไม่อยากบังคับแต่ว่าไม่ชอบบังคับนะคือเรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตยนะคือเรียกว่าให้รู้จักบังคับตนเองนะแต่ถ้าตัวบังคับออกจากอาตมาไปก็จบนะกลัวครูบาอาจารย์แค่นั้นอาจารย์ถ้ารู้จักบังคับตนเองไปอยู่ที่ไหนนะได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เรามาลงบูชาท่านฝึกลูกศิษย์ลูกหาให้รู้จักฝึกฝนตนเองบังคับตนเองนะทีนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่เมืองไทยก็ได้อยู่เมืองนอกก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็คือมันได้หมดเพราะบังคับตนเองได้แล้วที่ถ้าว่าอยู่แต่ครูบาอาจารย์บังคับอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีทุกอย่างพอจากครูบาอาจารย์ไปเขาพังหมดดังนั้นจะเป็นเลยพยายามอยากให้เขารู้จักคือบังคับตนเองสักขีภูโตเป็นเอาตนเป็นพยานคือเอาตนเป็นพยานเพราะทุกอย่างเรารู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ไม่มีใครรู้ความดีความชั่วของเราเท่าตัวของเราเองจะคิดอะไรแต่ใครจะไปรู้นะนอกจากตัวเราเองคิดดีคิดไม่ดีนะคิดเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรืออกุศลมันไม่มีใครรู้หรอกนะบางทีนั่งนิ่งอยู่แต่ว่าจิตใจนั้นคิดไปอย่างไรไม่รู้นะเราเท่านั้นที่จะรู้นะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอัตโนโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองตนเตือนตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนนะตนแช่เชือนใครจะช่วยให้ป่วยการนะนี่แหละคือที่สุดแล้วนะถ้าครูบาอาจารย์ช่วยเต็มที่แล้วไม่เอามันก็ไม่ได้พุทธเจ้าท่านก็ตัดทิ้งเหมือนกันเรียกว่าแต่ท่านก็ไม่ช่วยนะฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าก็คือเราต้องรู้จักและหรือพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักอย่ามักทำให้เขาหน่ายนะแต่เมื่อเขามีความเมตตาเขาพยายามช่วยนะพยายามช่วยแนะนำพยายามดูแลเอาใจใส่นะบางคนก็เหมือนกับพ่อแม่รักพยายามส่งเรียนพยายามทำอะไรทุกอย่างแต่สุดท้ายเขามาคือมันก็มีที่สุดนะของคนเราแต่ทุกอย่างมันมีที่สุดความรักก็มีที่สุดจนที่สุดแล้วมันก็นะพอจะวางจริงแต่พอเขามันหมดไปแล้วนะจะมาให้เขาช่วยมันก็ไม่ได้อันนี้เลยนะฉะนั้นเขาจะบอกพระเจ้าบอกเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักอย่ามักทำการเพื่อไปทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายให้เขาหมดนะความรักความศรัทธาความรักความเมตตานั่นเองดังนั้น อันนี้เราก็จึงต้องทำความเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติพอทำแล้วมันก็ได้กับตนเองนะแต่ที่เราต้องมาก็โอ้ยทำไมนะพาทำทำไมบังคับทำไมอะไรหลายๆอย่างใหม่ๆนะมันอึดอัดเพราะเมื่อก่อนเราเคยเป็นหัวหน้าคนเคยใช้คนเคยพอมาพิจารณาดีก็มันพอมันดูเหตุและผลแล้วมันได้กับเราเองนะที่ทำทุกอย่างมันทั้งหมดมันได้กับตัวเราแต่ได้กับตัวเราถ้าเราเป็นคนดีมันก็ได้กับตัวเราได้กับครอบครัวเราได้กับพ่อแม่เราทุกอย่างท่านก็ไม่ได้อะไรเลยนะท่านช่วยเราเนี่ยนะแต่เรารู้สึกไม่พอใจนะพอพิจารณาไปพิจารณามาอนะแต่ที่ท่านจี้เราบอกเราอะไรเรานั่นก็เพราะอยากให้เราได้ดิบได้ดีนะมองดูเหตุผลแล้วถ้าเราทำได้อย่างนี้มันก็ดีจริงๆนะจิตมันก็เลยพลิกนะ
แต่พี่ก็เลยเกิดความศรัทธาเกิดความเคารพในครูบาอาจารย์นะไม่ใช่หลวงพ่อรูปเดียวนะครูบาอาจารย์นั่นก็หมายถึงว่าพระพี่เลี้ยงพระพรรษาไล่เลี่ยกันเลยแม้แต่ปู่คณะพรรษาเดียวกันนะเราก็ยอมรับฟังนะคือยอมรับฟังทั้งหมดนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตอนพระมหากัสสปะ คือมหากัสสปะท่านเข้าบวชนะพระเจ้าก็เลยเตือนเพราะมหากัสสปะเป็นผู้ที่รู้มากมีศรัทธามากนะศึกษามามากนะพระเจ้าก็เลยให้บวชทีหลังอายุก็มากแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเคยเป็นนะคนที่มีฐานะมาแล้วทุกอย่างนะพระเจ้าก็เลยให้บวชทีหลังเขาในบทที่หลังพระหนุ่มเล็กน้อยนะพระที่อายุน้อยกว่าอีกแต่ก็เพื่อให้ลดมานะละทิฏฐิแล้วพระเจ้าก็บอกว่าดูก่อนกัสสปะท่านจงตั้งใจทำความลายไว้ให้มากต่อพระภิกษุที่เป็นเถระคือพระภิกษุที่เป็นมหาเถระเป็นเถระภิกษุปานกลางและภิกษุผู้ใหม่นะภิกษุผู้ใหม่และขอเธอจงมีสติและเจริญในสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนารู้กายในกายรู้จิตในจิตรู้เวทนาในเวทนารู้ธรรมในธรรมและพระมหากัสสปะท่านก็ปฏิบัติแต่ท่านก็มีความเคารพพระทั้งพระมหาเถระ พระเถระพระมัชฌิมะคือปานกลางแล้วก็พระนวกะคือผู้ใหม่แต่คือไม่ใช่เคารพพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะสุดท้ายท่านก็ปฏิบัติได้7วันก็ได้บรรลุดังนั้นนี่นะพระเจ้าท่านก็มีอุบายท่านรู้นะดังนั้นก็จึงต้องให้ลดมานะละทิฏฐิแต่ไม่ใช่โอ้ยนะต้องฟังหลวงพ่อรูปเดียวองค์อื่นไม่ฟังแต่ถ้าอย่างนี้ก็จบนะแล้วก็จบเลยนะฉะนั้นก็ต้องฟังว่านะใครพูดที่มีเหตุและผลนะก็ให้ฟังแล้วก็ต้องขันความเคารพแล้วก็ปฏิบัติแม้แต่ผู้ บางคนก็ถึงจะบวชทีหลังแต่บางคนเขามีเขาเรียกว่าบุญเก่าเคยสร้างสมมาแล้วนะคือมันไม่แน่นะบางคนนั่นก็ถ้าบรรลุเร็วบรรลุช้าเพราะว่าเขามีของเก่าดังนั้นก็จึงบอกว่าแม้แต่สามเณรตัวน้อยๆนะมันพระจุดโชว์โพธิละแตกฉานในพระไตรปิฎกสุดท้ายก็ต้องไปศึกษากับสามเณรอายุ7ขวบซึ่งเป็นพระหลานนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่าเราจะคิดว่าถ้าเรารู้เราเป็นคนเก่าคนแก่เป็นคนก่อนหรือว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากอันนี้เราต้องวางไว้ว่าคือเรามาศึกษานะคือเรามาศึกษาเรามาพุทธมาปฏิบัติดังนั้นวันนี้ก็จะได้อธิษฐานเข้าภาษาแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานคือตนเป็นพยานนั่นเองนะสัจจะคือตนเองเป็นพยานนะคือเรารู้อยู่แต่ส่วนหนึ่งก็ให้หมู่คณะรับรู้ด้วยนะเพื่อจะได้แต่บางทีตนเองมันก็บังคับตนเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหมู่คณะนะช่วยบังคับอีกทีนึงนะครับสองแผ่นหนึ่งก็เอาไว้ที่กุฏิเพื่อเตือนสติเราได้อธิษฐานอะไรไว้บ้างอีกส่วนหนึ่งมาไว้ส่วนรวมในหมู่คณะเปิดดูได้ว่าตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรนั่นก็คือช่วยกันนะนั่นคือช่วยกันไหมช่วยกันดูกันนั่นก็จะได้ดึงกันสู่ที่สูงนั่นเองนั่นดึงกันสู่ที่สูงนั่นเพราะฉะนั้นคนเราจะดึงกันสู่จะต่ำคือจะสูงอันนี้ก็อยู่ที่การดึงกันนี่แหละนะฉะนั้นเรามาดึงกันทำคุณงามความดีในวันนี้นะฉะนั้นเราละวันนี้อาตมาภาพก็ไม่มีเสื่อหนึ่งสิ่งใดนะก็เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระก็คงไม่สามารถไปช่วยญาติโยมทำไร่ไถนาค้าขายได้หน้าที่ของพระที่ให้ญาติโยมได้คือหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วเพราะทำแล้วต้องได้รับผลสองให้ทั้งอยู่ในความดีสามได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสี่สิ่งใดได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจแจ่มชัดอธิบายให้เข้าใจแจ่มชัดห้านอกเลาะด้วยน้ำใจงามหกชี้ทางสวรรค์นิพพานให้นี่คือหน้าที่ของพระที่จะให้ญาติโยมนะฉะนั้นส่วนญาติโยมจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ญาติโยมเหมือนกันถ้าฉะนั้นสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขอบุญกุศลบารมีที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ขอจงบรรจบในชาติปัจจัยนำส่ง
ใครเจริญด้วยเจตุรพรทั้งสี่อายุคอยมีอายุยืนยาววันละขอมีผิวพรรณผ่องใสสุขะคอยมีความสุขกายสุขใจพละขอให้มีพลังใหม่แข็งแรงและบุญกุศลนี้ถ้าหากยังไม่หลุดพ้นคอยได้เกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาทุกภพทุกชาติและได้ดวงตาทางความสองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้มีปัญญาดังท่านพระสารีบุตรทุกท่านทุกคน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยรับรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15เรื่องก่อนเกษียณก็สดใสเกษียณแล้วยิ่งผุดผ่องยองใหญ่บรรยายเมื่อวันที่

เจริญพรวันนี้อาตมาภาพคณะพระสงฆ์ขออนุโมทนาคณะอาจารย์ญาติมิตรลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้มาทำบุญร่วมกันโดยมีน้ำใจปรารถนาดีต่อท่านศาสตราจารย์ดร.อภิชัยพันธเสนในโอกาสที่ท่านจะครบเกษียณอายุราชการพูดง่ายๆอย่างชาวบ้านก็เรียกว่ามาทำบุญกับท่านกับท่านอาจารย์ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลเริ่มแต่น้ำใจใจที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกันก็ทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจมีความสามัคคีเป็นความสามัคคีทางใจก่อนแล้วก็แสดงออกมาทางกายโดยการมาร่วมประชุมกันทางพระเรียกว่าสามัคคีสองอย่างคือจิตสามัคคีความสามัคคีทางใจแล้วก็กายสามัคคีความสามัคคีทางกายความสามัคคีที่แท้ต้องมีทั้งสองอย่างบางทีเรามาร่วมประชุมกันกายมาอยู่ด้วยกันพร้อมเพรียงแต่ว่าใจไม่รวมกันอย่างนั้นไม่ใช่สามัคคีแท้เป็นแค่กายสามัคคีแต่วันนี้นั้นชัดเจนว่าเริ่มที่จิตสามัคคีสามัคคีทางใจใจรวมกันแล้วก็เลยพากันมาก็ได้กายสามัคคีประสานเข้าไปก็ครบถ้วนเป็นความสามัคคีที่สมบูรณ์ก็ขออนุโมทนาด้วยการแสดงน้ำใจในโอกาสอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสอดคล้องกับโอกาสหรือการเวลาที่สำคัญเพราะว่าการเกษียณอายุราชการนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตท่านที่จะเกษียณอายุราชการนี่ก็ทำงานมานานหลายท่านก็ทำงานมาตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยก็ทำงานทันทีเลยคิดเป็นเวลานี่ยาวนานหลายสิบปีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยบางทีให้รู้สึกเหมือนว่าใจหายเลยจะต้องเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยทำงานร่วมกันจากสถาบันก็มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทั้งในที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงกับตัวงานที่ทำแล้วก็ถ้าเรารักงานชอบงานเรียกว่าคลุกอยู่กับงานมาตลอดนี่อยู่ๆมาละแบบนี้ก็ใจหายเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญว่าญาติมิตรทั้งหลายก็เห็นความสำคัญอันนี้แหละก็เลยแสดงน้ำใจเพื่อว่าเป็นการให้กำลังใจแก่ท่านแต่ความจริงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในโอกาสอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละท่านแล้วก็แต่ละวงงานอาชีพด้วยงานการบางอย่างนั้นเวลาเกษียณอายุราชการนั้นเหมือนอย่างกับตัดตอนขาดหายไปเลยเปลี่ยนแปลงเรียกว่าโดยสิ้นเชิงหมดฐานะหมดภาวะไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานอย่างครูอาจารย์นี่บางทีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เกษียณไปแล้วก็ยังมาช่วยลูกศิษย์ลูกหามาสอนต่อไปอีกแล้วก็งานการประเภทของครูอาจารย์เนี่ยถึงไม่สอนใครตัวเองก็ค้นคว้าหาความรู้แต่งตำรับตำราต่อไปก็เลยบางทีก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็รวมแล้วก็เรียกว่าโดยกำหนดกันทั่วไปนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะเป็นการตัดตอนขาดหายอะไรก็ตามที่จริงถ้ามองให้ดีแล้วก็มีแง่มุมที่เป็นประโยชน์หมายความว่าอยู่ในราชการทำงานไปตอนไม่เกษียณก็ดีเกษียณแล้วก็ดีแหละนะเพราะว่าการเกษียณในราชการนี้ทำให้มีความหมายได้ความหมายได้ประโยชน์หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดโดยย่อนะในขั้นต้นเนี่ยการเกษียณอายุราชการก็มีความหมาย

ก็น่าจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างการเวลาพักผ่อนก็ได้มีเวลาเป็นของตัวเองนอกจากพักแล้วก็คือจะได้มีเวลามาชื่นชมกับผลงานชื่นชมกับประโยชน์ที่ได้ทำไว้สร้างสรรค์เรียกว่ามีปีติและความสุขอิ่มใจปลื้มใจกับสิ่งที่ได้ทำไว้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมใครก็ตามที่ได้ทำงานอย่างนี้สร้างสรรค์ประโยชน์ไว้แล้วเนี่ยก็มีสิทธิที่จะได้ชื่นชมผลงานนั้นนึกขึ้นมาในใจว่าเราได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ได้สร้างสรรค์ความดีไว้เนี่ยนึกขึ้นมาเมื่อไรก็มีความสุขถ้าเรียกว่าเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่ลึกซึ้งอยู่ภายในจิตใจแล้วนึกขึ้นมาก็สุขเมื่อนั้นไม่เหมือนอย่างกับความสุขภายนอกทางวัตถุที่ว่าพอได้เสพได้บริโภคเสร็จแล้วก็แล้วไปพอนึกขึ้นมาก็เสียดายแต่ว่าถ้าเป็นความสุขแบบการได้บำเพ็ญประโยชน์การแทนให้มีชีวิตที่มีคุณค่าเนี่ยนึกขึ้นมาเมื่อไรก็สุขเมื่อนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแง่ดีก็เรียกง่ายๆเป็นโอกาสที่จะได้ชื่นชมความเสียสละการมาเป็นประโยชน์สิ่งที่ได้สร้างสรรค์ไว้คุณงามความดีต่างๆนี่ในอีกแง่หนึ่งถ้ามองไปยังผู้อื่นก็คือสถาบันสังคมประเทศชาติตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เกษียณอายุราชการได้ทำงานไว้ทำประโยชน์ไว้ให้แล้วแก่สังคมประเทศชาติก็ถึงเวลาที่สังคมประเทศชาติจะได้มาแสดงน้ำใจตอบแทนคุณความดีของท่านโดยให้โอกาสท่านได้พักผ่อนบ้างเหน็ดเหนื่อยมาเยอะแล้วตอนนี้เราก็แสดงน้ำใจต่อท่านบ้างถ้าเป็นประเทศชาติแสดงออกไปรูปธรรมก็อย่างที่ตอนนี้ก็ให้พักผ่อนได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจตอบแทนคุณแล้วก็ช่วยดูแลต่อไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาสถาบันก็ไม่ทอดทิ้งท่านก็เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งถ้าเรียกภาษาพระก็ถือว่าเป็นความกตัญญูกตเวทีต่อนอกจากนั้นก็คือว่าด้วยการที่มีท่านผู้ทำงานมาก่อนมีประสบการณ์ทำงานไปสร้างสรรค์ประโยชน์ทำความดีไปเนี่ยก็เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังมีคุณความดีที่ได้ทำไว้ซึ่งคนที่เป็นอนุชนจะได้ถือเป็นแบบอย่างทางนี้เขาเรียกว่าเป็นการบูชาคุณบูชาคุณก็คือยกย่องคุณความดีนำมาคุณความดีนั้นมาให้ความสำคัญแล้วก็มาประกาศกันไว้นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ในฝ่ายสังคมประการต่อไปหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วการเกษียณนี่ก็ยังมีความหมายสำคัญอีกคือตอนนี้ว่าไปในแง่หนึ่งก็เป็นอิสระแต่ก่อนนี้ต้องอยู่ในพันธะอยู่ในวงงานอะไรก็ตามก็มีภาระที่เขากำหนดให้แม้ตัวเองจะชอบงานนั้นแต่ถึงยังไงก็มีภาระรับผิดชอบผูกพันบางอย่างอยากจะทำก็ไม่มีโอกาสจะทำก็ต้องยอมให้เวลาแก่ภารกิจหน้าที่นี้ตอนนี้เป็นอิสระแหละเป็นอิสระก็คือว่าหนึ่งในแง่พ้นไปพ้นจากภาระความรับผิดชอบข้อกำหนดผูกพันมัดตัวต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอิสระที่ทำให้ปลอดโปร่งไปแล้วก็สองก็เป็นอิสระที่จะทำทีนี้เลือกใจชอบอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามชอบใจเรียกว่ามีฉันทะพอใจอยากจะทำอะไรบางทีเรามีงานบางอย่างที่ใจอยากจะทำแต่ว่างานการในหน้าที่รับผิดชอบในราชการนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถจะทำได้เต็มที่ตอนนี้เป็นอิสระแล้วจะทำไงก็ทำได้เต็มที่ก็เรียกว่ามีเวลาเป็นของตัวเองความเป็นอิสระนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นมองในแง่นี้แล้วการเกษียณอายุราชการก็เป็นประโยชน์คนเราก็มีอายุอยู่ในโลกนี้

0: ก็ตามขอบเขตช่วงชีวิตตามธรรมชาติกฎธรรมชาติก็มีเวลาแน่นอนถึงแม้จะยืดหยุ่นไม่เท่ากันก็ตามแต่ก็ระยะเช่นว่าประมาณ100ปีอะไรอย่างเงี้ยในช่วงชีวิตนี้ก็เหมือนกับว่าเขาได้แบ่งมาให้แล้วเขาอาจจะแบ่งในแง่ว่าคนหลังจากอายุ60ไปทํางานได้ตั้งร่างกายไม่แข็งแรงแต่ถ้ามองแง่หนึ่งก็คือว่าก็น่าจะมีเวลาอีกส่วนหนึ่งที่จะได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ตัวเองรักอยากจะทำอันนี้ก็กลายเป็นว่าได้แบ่งส่วนอย่างดีเลยตอนโน้นทำให้แก่สังคมตามภาระข้อกำหนดต่อไปนี้ทำของฉันบ้างแล้วนะทำที่ฉันชอบใจอยากจะทำตอนนี้เลือกทำตามที่พอใจเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเรียกว่าทำสิ่งที่ตัวมีฉันทะและท่านที่ตั้งใจมองชีวิตหลังเกษียณอายุราชการแบบนี้นี่จะทำให้ชีวิตมีพลังเข้มแข็งคือคนในหลายวงอาชีพแล้วก็ท่านที่ตั้งใจมองไม่ถูกเวลาเกษียณอายุราชการเนี่ยบางทีจิตใจรู้สึกเหงาว้าเหวรู้สึกขาดหายไปแล้วก็เลยหลังเกษียณอายุราชการก็เลยเหี่ยวเฉาใจคอก็ไม่สบายแต่ว่าทีนี้ถ้าหากว่าตั้งใจถูกมองว่าเป็นโอกาสของเราแล้วก็มากำหนดคิดเลือกแล้วว่าเอออะไรนะที่เราจะทำที่ดีงามเป็นประโยชน์ใจรักที่สุดตอนนี้เลือกเอามาเลยแล้วพอใจอยากจะทำสิ่งนั้นขึ้นมากลับดีใจเลยทีนี้นะว่าเออตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วจะทำงานนี้ได้เต็มที่เลยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางมาแย่งเวลาอันนี้ตอนนี้พลังชีวิตจะเกิดขึ้นนี่แหละสิ่งที่ท่านเรียกว่าอายุคำว่าอายุในภาษาพระเนี่ยเป็นความหมายที่ดีถ้าอายุมากหมายความว่ามีพลังชีวิตมากไม่ใช่หมายความว่าอายุมากแล้วหมดแรงทีนี้เราใช้กันผิดไม่งั้นพระจะให้พรทำไมอายุวันโนสุขังพลังขอให้ท่านมีอายุวันนะสุขะพละก็อายุคนไทยเราก็นึกในแง่อายุยืนก็ถูกในแง่หนึ่งแต่ว่าอายุนั้นที่จริงมีความหมายว่าเป็นพลังชีวิตคือพลังสืบต่อให้ชีวิตยืนยาวนี่คนที่จะมีพลังชีวิตก็ตัวสำคัญในทางพระศาสนาท่านบอกว่าตัวอะไรตัวใจที่มีความรักความปรารถนาจะทำถ้าใจเรารักปรารถนาจะทำอะไรซึ่งเราเห็นว่าดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์อันนั้นแหละจะทำให้เกิดพลังชีวิตทางภาษาพระเรียกว่าฉันทะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวปัจจัยที่จะทำให้อายุยืนยาวอยู่ในหลักที่เรารู้กันดีเรียกว่าอิทธิบาท4พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเราต้องการจะอยู่ให้ครบอายุกับคือช่วงชีวิตที่คนเขาอยู่กันตามปกติเช่นว่าไม่อยู่แค่80ปีจะอยู่ต่อไปอีกพระองค์ก็อยู่ได้โดยที่ว่ามีฉันทะเรียกว่าเจริญอิทธิบาทเริ่มตั้งข้อหนึ่งมีฉันทะก็คือว่างานพระศาสนาตอนนี้ยังมีเรื่องจะต้องทำอันนั้นอันนี้ใจมุ่งไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีพลังชีวิตทำต่อแต่นี้ตอนนั้นพระองค์ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าตอนนี้พระศาสนาก็ตั้งมั่นคงพุทธบริษัททั้ง4ก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานแทนพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็เลยปลงสังขารบอกว่าเอาแค่นี้แหละนี่เรียกว่าปลงอายุสังขารนี้ถ้าหากว่าพระองค์ต้องการจะทำท่านเรียกว่ามีฉันทะจะเกิดพลังขึ้นมาก็ดูธรรมดาคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวฉันทะซึ่งทำให้เกิดกำลังใจเป็นข้อแรกเลยคนเราเนี่ยใจห่อเหี่ยวไม่มีความอยากไม่พอใจจะทำอะไรใจมันก็แห้งมันก็เฉาหมดแรงแม้แต่มีกำลังยังหมดแรงเลยกำลังกายมีแต่กำลังใจไม่มีหมดแรงแต่คนที่แม้แต่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่ใจชอบใจรักอยากจะทำขึ้นมาเนี่ยมันมีแรงขึ้นมาเลยแล้วมันจะส่งผลให้ร่างกายพลอยดีขึ้นมาด้วยเพราะนั้นท่านจึงถือว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะทำให้ชีวิตเรามีพลังเกิดอายุหรือพลังอายุขึ้นมานี่ก็เลยถือเป็นหลักว่าอิทธิบาทเริ่มด้วยข้อที่หนึ่งมีฉันทะก่อนมีฉันทะกำหนดได้ว่าอันนี้เราอยากจะทำโอ้ตอนนี้มีเวลาแล้วตั้งใจอยากจะทำเต็มที่ ไอ้ตัวความอยากอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นความอยากที่เป็นกุศลนะเรียกว่าฉันทะไม่ใช่ตัณหาแต่ความอยากที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นพลังชีวิตซึ่งจำเป็นพระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมีฉันทะไม่ลดหย่อนลงเลยหมายความว่าพระองค์นี่ทรงดำรงพระชนอยู่นี่บำเพ็ญพุทธกิจจะไปช่วยใครไปเผยแผ่สั่งสอนธรรมคิดถึงคนโน้นคนนี้ว่าเขาควรจะได้ประโยชน์นี้เขาควรจะพ้นจากปัญหาอันนี้มีพลังใจอยากจะทำงานนั้นอยู่เรื่อยเนี่ยท่านเรียกว่าฉันทะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทะไม่ลดถอยเลยแล้วเรียกว่าเป็นพุทธธรรมประการหนึ่ง18ประการคนที่จะมีความสามารถแล้วก็มีพลังเข้มแข็งทำการงานต้องมีตัวนี้เป็นตัวแรกเลยมีพลังฉันทะความใฝ่ความปรารถนาความรักอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตนเห็นว่าดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์แล้วใจก็จะมุ่งไปต่อไปนั้นมันก็จะเกิดเองตัวที่สองวิริยะความเพียรพยายามความมีใจแกล้วกล้าเข้มแข็งก็ตามมาที่เราเรียกว่าเป็นอิทธิบาทข้อสองวิริยะสามต่อไปก็มีจิตตะจิตตะก็แปลว่าความมีใจมุ่งอุทิศตัวที่ใจให้กับสิ่งนั้นที่เราเรียกว่าใจฝักใฝ่เนี่ยก็ภาษาสมัยนี้พูดให้กับใจง่ายก็คืออุทิศตัวที่ใจให้กับสิ่งนั้นอย่างเรามีงานอะไรอยากจะทำนี่เรารักมันจริงๆเดี๋ยวใจเรามันก็มุ่งไปที่สิ่งนั้นแหละไม่คิดไปเรื่องอื่นแหละตอนนี้คนแก่เนี่ยสำคัญเรื่องนี้เวลาอายุมากๆขึ้นแล้วถ้าไม่มีอะไรทำนะทีนี้ไปเที่ยวเก็บเล็กเก็บน้อยตาเห็นโน่นหูได้ฟังนี่บางทีลูกหลานมาพูดอะไรนิดหน่อยกระทบใจเอาเก็บไปคิดแล้วก็ใจไม่ดีไม่สบายกายหงุดหงิดนะขี้บ่นเนี่ยทางตาหูทางตาเนี่ยเข้ามาก็เก็บหมดเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่มีสิ่งที่จะมุ่งไปหรือจะทำนี่ถ้าหากว่าใจเรามีอะไรจะมุ่งจะทำเนี่ยเจออะไรใครจะพูดจะอะไรทำอะไรกิริยาการมันจะขัดหูขัดตาบ้างอาจจะโกรธหน่อยตอนเฉพาะหน้าเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะใจมันไปอยู่กับเรื่องที่จะทำเนี่ยคนแก่เนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องจะทำแล้วยุ่งนะเพราะใจมันจะมากระทบอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดปัญหาแล้วก็จะพลอยให้อายุสั้นด้วยนะคนแก่นี่ลูกหนุ่มสาวอะไรต้องช่วยด้วยนะแล้วคนแก่เองถ้ารู้เคล็ดลับแล้วนี่ก็หายคือว่าเรามีอะไรที่อยากจะทำซะพออยากจะทำแล้วเจออะไรต่ออะไรนิดหน่อยไม่เก็บนะมันลืมหมดเพราะใจมันมุ่งอุทิศไปที่สิ่งที่ใจรักอยากจะทำนั่นให้มีไว้จิตตะมันก็เกิดเพราะจิตตะเกิดจิตมันก็แน่วแน่มันก็มีพลังร่วมเพิ่มขึ้นและทีนี้วิมังสามันก็คิดสิคิดไตรตรองพิจารณาสิ่งที่ทำจะแก้ไขจะปรับปรุงอะไรมีข้อบกพร่องอย่างไรมีหนทางปรับปรุงทำให้ดีขึ้นอย่างไรปัญญาก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ปัญญามาคิดปรุงแต่งคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรต่ออะไรเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาถ้าเรียกคิดปรุงแต่งนั้นก็เกิดโทษกับตนเองแต่ถ้าคิดในเรื่องของงานการที่จะทำใจรักอย่างนี้แหละถ้าเรียกว่าวิมังสาพอวิมังสาเกิดในปัญญามันก็ได้เจริญงอกงามแทนที่จะสมองฝ่อก็ไม่ฝ่อนี่คนแก่นี่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือสมองฝ่อเพราะว่าไม่ได้ใช้ความคิดหรือใช้ความคิดผิดไปคิดมัวปรุงแต่งกลุ้มใจไม่สบายใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ครบสี่แล้วเราคิดดูไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากมาเห็นชัดๆอยู่แล้วมันก็ทำให้อายุยืนเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแน่นอนเด็ดขาดอยู่แล้วอิทธิบาทสี่เนี่ยหนึ่งมีฉันทะมีใจรักอยากจะทำอะไรสิ่งที่ดีมีคุณค่ามองไว้ตั้งใจเลยสองก็มีวิริยะมีความเพียรมีใจเข้มแข็งเกิดกำลังใจที่จะทำแล้วก็สามจิตตะมีใจฝักใฝ่อุทิศตัวที่ใจให้กับสิ่งนั้นแล้วก็วิมังสามีปัญญาใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเป็นต้นแม้แต่ว่าไม่มีอะไรจะทำงานอดิเรกอย่างบางท่านนี่พออายุมากเกษียณแล้วก็ไปทำสวนไปปลูกต้นไม้ใจก็อยู่กับเรื่องจะทำนั่นแหละนะก็มีฉันทะอยากจะทำแล้วก็มีความเพียรจะทำและใจก็ไปอุทิศตัวที่ใจฝักใฝ่มุ่งอยู่ที่นั่นไม่เอาอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่หงุดหงิดไม่จู้จี้แล้วก็มาอยู่ปัญใช้ปัญญาอีกวิมังสาเกิดครบอิทธิบาท4ตอนนี้ก็เลยทำให้มีความสุขด้วยพลังชีวิตก็เข้มแข็งขึ้นมาอายุยืนเลยฉะนั้นคนแก่ก็ไม่ต้องใจห่อเหี่ยวไม่ต้องเฉาไม่ต้องแห้งนะแต่ว่าให้สดชื่นมีพลังด้วยอิทธิบาท4เป็นพลังอายุอย่างที่กล่าวมาเนี่ย นี่ก็ไปอ่านว่านี่ก็เป็นคุณค่าประการหนึ่งการเกษียณอายุราชการก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือว่าได้เป็นอิสระพ้นไปจากภาระผูกพันข้อกำหนดแต่พร้อมกันนั้นก็เป็นอิสระในแง่ที่ว่าสามารถจะเลือกทำสิ่งที่ต้องการได้และยังมีอีกประการหนึ่งที่เหนือจากนั้นอีกก็คือว่าคนเราในธรรมดาเกิดมาเนี่ยชีวิตของมนุษย์นี่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาถ้าเรียกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกหรือฝึกได้เมื่อพัฒนาไปแล้วเราก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทางพฤติกรรมทางจิตใจทางปัญญาจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดตั้งใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่านั้นนี่คนเราเกิดมาแต่ละชีวิตเนี่ยเราก็มีสิ่งที่จะต้องเข้าถึงหรือเจริญงอกงามไปอีกเยอะแยะหมดเลยเนี่ยในงานการในราชการเป็นต้นเนี่ยในนาทีบางทีมันก็กลายเป็นว่าแม้จะทำดีงามเป็นคุณประโยชน์แต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาบีบมากรอเป็นกรอบเราเหมือนกันทำให้เราได้อยู่ในขอบเขตจำกัดเรายังมีอะไรที่ต้องทำเพื่อพัฒนาชีวิตเข้าถึงสิ่งที่ดีงามสูงสุดขึ้นไปเวลาเกษียณอายุราชการแล้วก็เป็นโอกาสที่ว่าจะพัฒนาชีวิตให้ไปถึงสิ่งที่ดีงามสูงสุดให้เป็นชีวิตที่อุดมที่สมบูรณ์ที่เกิดมาทั้งทีแล้วได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดตอนนี้แหละจะเป็นโอกาสของเราเต็มที่อย่างในทางพระท่านบอกว่าจัดอัตถะหรือจุดหมายของชีวิตไว้3ระดับคนเราเกิดมาก็ควรให้ได้ครบทั้ง3ระดับระดับที่1อะไรท่านบอกว่าได้แก่จุดหมายขั้นตาเห็นจุดหมายชีวิตขั้นตาเห็นคืออะไรก็คือ 1. สุขภาพร่างกายนะทำร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีก็เป็นประโยชน์ตาเห็นขั้นหนึ่งสองอะไรสองก็เรื่องเงินทองทรัพย์สินเศรษฐกิจการที่เราจะทำมาหาเลี้ยงชีพเก็บเงินเก็บทองไว้ให้มีทรัพย์เลี้ยงชีวิตของตัวเองให้ดีให้มีความสุขให้ญาติมิตรคนในความรับผิดชอบมีความสุขก็เป็นจุดหมายชีวิตอันหนึ่งทางพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญมากโดยมากจุดหมายขั้นตาเห็นเนี่ยเราจะมาเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทางที่ข้ออื่นมันก็น่าเน้นแต่ว่าเรามักจะเน้นข้อนี้ซึ่งพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญมากเพื่อจุดหมายทางเศรษฐกิจทางด้านทรัพย์สินเงินทองแล้วต่อไป3ก็สถานะทางสังคมการไปที่ยอมรับในสังคมการมีตำแหน่งหน้าที่การงานมียศมีศักดิ์มีอิสริยยศมีเกียรติยศมีบริวารยศเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหมายชีวิตอย่างหนึ่งเราก็ตั้งใจการสร้างสรรค์ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วก็4ถ้ามีครอบครัวก็มีครอบครัวที่ผาสุกอยู่กันร่มเย็นมีความอบอุ่นอย่างเงี้ย4อย่างเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นจุดหมายในระดับตาเห็นท่านถือว่าคนที่เกิดมาแล้วนี่โดยเฉพาะเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์นี่ต้องพยายามเข้าถึงให้ได้เอาไว้ตรวจสอบตัวเองแต่ทีนี้มันไม่พอท่านบอกว่านี่เป็นเพียงอรรถขั้นที่1ประโยชน์สุขจุดหมายชีวิตขั้นที่1นี้ได้บรรลุถึงก็ดีแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นหลักประกันชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่มีแต่ไม่แน่เป็นชีวิตที่ดีหรือเปล่านะไอ้มีนะมีแน่แต่ดีหรือไม่ดีนี่ต้องดูอีกทีทำไมเราบางคนนี่พอมีทรัพย์สินเงินทองมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมีบริวารมากก็ลุ่มหลงมัวเมาใช้ชีวิตไม่เป็นประโยชน์แถมบางทีไปข่มเหงเบียดเบียนอีกคนอื่นอีกไอ้ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็อำนาจต่างๆเหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ก็เสียหายเพราะฉะนั้นไม่เป็นหลักประกันมีแล้วไม่พอต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้ก้าวไปสู่จุดหมายอีกขั้นหนึ่งจุดหมายขั้นต่อไปนั้นท่านเรียกว่าจุดหมายเลยตาเห็นจุดหมายเลยตาเห็นก็เป็นนามธรรมลึกเข้าไปในจิตใจจนกระทั่งไปถึงโลกหน้าอะไรต่ออะไรเป็นหลักประกันได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านจิตใจก็มีอะไรเช่น 1. มีอุดมคติมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมีศรัทธาในคุณงามความดีมีศรัทธาในหลักพระศาสนาในธรรมะในพระรัตนตรัยมีศรัทธาในการกระทำความดีหรือในกรรมดีเรียกว่ามีอุดมคติที่จะสร้างสรรค์ทำความดีเนี่ยคนที่มีใจประกอบด้วยศรัทธามีความเชื่อมีความมั่นใจในอุดมคติในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงามอะไรกันในพระศาสนาในบุญในกุศลเนี่ยเรียกว่าอยู่ในข้อนี้คนที่มีศรัทธานี่แม้แต่อยู่คนเดียวใจก็ไม่เหงาไม่ว้าเหวคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจนี่ต ต้องมีเพื่อนข้างนอกเวลาไม่มีเพื่อนข้างนอกแล้วใจเหงาใจว้าเหวแต่คนมีศรัทธานี่ท่านเรียกว่ามีเพื่อนใจอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญแล้วมันมีหลักให้ดำเนินชีวิตได้แล้วต่อไปอะไรนะจุดหมายเลยตาเห็นประการที่สองก็คือว่าการดำเนินชีวิตที่สุจริตสะอาดนะเราดำเนินชีวิตของเรานี่ชีวิตของเราทำไม่ได้ทำอะไรเสียหายไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำร้ายเพื่อนมนุษย์อะไรแต่ไรนึกขึ้นมาก็สบายใจได้ก็เป็นความมั่นใจในชีวิตประการหนึ่งต่อไปที่ยิ่งกว่านั้นก็คือนอกจากดำเนินชีวิตสุจริตสะอาดแล้วก็ได้ทำชีวิตให้มีคุณค่าได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขไว้นี่แหละที่ว่าท่านผู้มีเกษียณผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยได้เปรียบในข้อนี้ก็คือได้ทำประโยชน์ไว้แล้วก็เป็นคุณค่าเป็นจุดหมายชีวิตในระดับสูงขึ้นไปขั้นเลยตาเห็นคือการที่ว่าได้ทำชีวิตนี้ให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์แล้วนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีความอิ่มใจมีความสุขได้นี่ก็เป็นประการที่3ต่อไปก็คือมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหารักษาตนเองได้แล้วก็ได้ทำไว้แต่กรรมดีนะได้ทำไว้กับกรรมดีก็ไม่ต้องกลัวภัยโลกหน้าคนที่ทำกรรมดีไว้แล้วนี่ไม่ต้องไปห่วงละโลกหน้านะท่านถือว่ามีหลักประกันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปห่วงใหญ่ก็หมดปัญหาเลยอันนี้นอกจากนั้นข้อสำคัญก็คือเมื่อเรามีจุดหมายขั้นเลยตายเห็นทางจิตใจเช่นมีศรัทธาในอุดมคติในการทำความดีในการสร้างสรรค์ประโยชน์มีตัวจาคะการเสียสละการปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยให้ตัวจุดหมายชีวิตขั้นที่หนึ่งที่ว่าขั้นตาเห็นที่สร้างสรรค์ไว้เนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ตามยศศักดิ์บริวารก็ตามหรือแม้แต่กำลังร่างกายเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นประโยชน์หมดเลยตอนนี้ให้ตัวจุดหมายเลยตาเห็นขั้นที่สองเนี่ยมันจะมาคุมและเป็นหลักประกันให้ประโยชน์และจุดหมายขั้นแรกเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีงามเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างเรามีคุณความดีใจรักอยากจะทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เรามีจิตใจที่สุจริตมีศรัทธาในการกระทำความดีเรามีทรัพย์มากเราก็ใช้ทรัพย์นั้นมาสร้างสรรค์ประโยชน์เรามียศศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่มีบริวารมากเราก็ได้ยิ่งทำประโยชน์ได้มากในกรณีนี้ถ้าคนที่แม้แต่จิตใจดีมีความดีในจิตใจมากแต่ว่าขาดเงินทองไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจไม่มีบริวารทำอะไรก็ติดขัดได้แคบๆแต่คนที่มียศศักดิ์บริวารมีตำแหน่งมีเงินทองมากนี่ถ้าหากว่ามีจุดหมายขั้นที่สองเข้ามาคือมีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยคราวนี้แหละทำประโยชน์ได้มากมายเลยนะเป็นประโยชน์แก่โลกมหาศาลไอ้จุดหมายขั้นที่หนึ่งถ้าคนไม่ดีนี่ทำโทษแก่มนุษย์ได้มหาศาลฆ่าคนเป็นล้านๆหรือแทบทั้งโลกทำสงครามโลกก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นคนดีใจดีในจุดหมายขั้นที่สองแล้วก็มาคุมให้ทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์บริวารเป็นประโยชน์เลยสร้างสรรค์ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะได้เป็นมหาบุรุษที่ทำชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านคนหรือว่าเป็นเวลาก็เป็นร้อยร้อยพันพันปีหมื่นปีเหมือนอย่างพระศาสดาที่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้คำสอนที่ดีงามไว้เนี่ยเพราะนั้นประโยชน์จุดหมายเลยตาเห็นนี้ก็นอกจากดีกับตนเองแล้วเนี่ยก็สำคัญที่ว่าจะมาช่วยทำให้ประโยชน์สุขขั้นที่หนึ่งหรือจุดหมายชีวิตขั้นที่หนึ่งที่ตาเห็นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยนี่ก็เป็นจุดหมายขั้นที่สองอย่างท่านที่เกษียณในราชการนี้ก็นับว่าได้ทำประโยชน์สองขั้นนี่แหละคือขั้นที่หนึ่งขั้นตาเห็นก็มีร่างกายสุขภาพก็พยายามรักษากันมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ทรัพย์สินเงินทองก็มีกันพอสมควรยศศักดิ์ฐานะตำแหน่งหน้าที่การยอมรับในสังคมก็ได้แล้วครอบครัวก็ได้มีมาก็เรียกว่าประโยชน์ชีวิตที่เป็นจุดหมายขั้นที่หนึ่งก็ได้แล้วนี้ต่อไปขั้นที่สองก็ได้ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้ดำเนินชีวิตมาดีงามก็พิสูจน์ตนเองมาแล้วก็เรียกว่าได้ประโยชน์สองขั้นเมื่อได้ประโยชน์สองขั้นนี้ทั้งจุดหมายที่ตาเห็นและจุดหมายที่เลยตาเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตคนเราจะเป็นบัณฑิตนี่ทางพระศาสนาถือว่าวัดได้อันนี้ ท่านเรียกว่าอัฏฐาภิสมยาธีโรปันฑิโตติปวุจจติแปลว่าผู้ที่บรรลุจุดหมายสองขั้นเนี่ยคือทั้งตายเห็นและเลยตายเห็นนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิตถ้ายังไม่ครบสองขั้นนี่ท่านยังไม่ถือเป็นบัณฑิตนะอันนี้เป็นบัณฑิตในความหมายที่แท้จริงดั้งเดิมเดิมแท้บัณฑิตเดิมแท้เป็นอย่างนี้นี่ก็คนที่เป็นบัณฑิตจบมหาวิทยาลัยถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนี่ทางพระยังไม่ยอมรับหรอกนะเอาละทีนี้แปลว่าตอนเป็นบัณฑิตนี่ได้สองขั้นแต่ทางพระบอกว่าจุดหมายชีวิตยังไม่จบมีสามขั้นคือตอนนี้เรามีดีมันมีหนึ่งละมีแล้วสองดีแล้วแต่ว่ามีแล้วก็ดีก็ยังไม่พอนะเพราะอะไรเพราะว่าคนมีก็ตามคนดีก็ตามเนี่ยยังมีทุกข์ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าคนดีคนมีอะไรต่างๆเนี่ยคนร้ายคนบัณฑิตอะไรต่างๆคนพาลคนบัณฑิตคนยากจนคนมั่งมีเนี่ยมีอันหนึ่งที่ร่วมกันคือตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติใช่ว่าเกิดแก่เจ็บตายความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทุกคนมีเสมอกันนี้ในเมื่อทุกคนตกอยู่ในภาวะใต้กฎธรรมชาติอย่างเงี้ยเจอความผันผวนปรวนแปรอะไรเป็นต้นเนี่ยคนดีก็ทุกข์เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนมีคนมีนะทุกข์แน่เคยมีแล้วก็หายไปกลายเป็นโจรอย่างงี้ก็ทุกข์แน่นอนแต่ทีนี้ว่าคนดีก็เจอเข้าก็ทุกข์เหมือนกันแม้แต่ว่าถ้าเราตั้งใจไม่ถูกเราทำความดีแล้วคนอื่นทำไมเขาไม่ยอมรับไม่ยกย่องเราก็ชักเสียใจแล้วเพราะฉะนั้นการมีแล้วก็ดีเนี่ยยังไม่พอพระพุทธเจ้าก็เลยบอกยังมีจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าจุดหมายขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถะเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าจุดหมายสองขั้นต้นเรียกชื่อว่าอะไรเรียกเป็นภาษาพระซะหน่อยจุดหมายขั้นตาเห็นขั้นต้นนี่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะขั้นที่สองเลยตาเห็นเบื้องหน้าเลยไปจนกระทั่งถึงพบหน้าเรียกว่าสัมปรายิกัตถะนี้ต่อไปนี้ขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์สูงสุดนี้ก็คือว่าเมื่อเราอยู่ใต้กฎธรรมชาติเราก็ต้องทันมันไม่ให้มันมาครอบงำเราได้ไม่ให้กฎธรรมชาติมาทำให้เรามีความทุกข์การที่จะทำให้พ้นความทุกข์ได้เป็นอิสระไม่ถูกบีบคั้นจากความผลผวนปรวนแปรของธรรมชาติเนี่ยด้วยอะไรล่ะก็ด้วยจิตใจเราต้องเป็นอิสระจิตใจจะเป็นอิสระได้ยังไงท่านบอกต้องมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายปัญญาที่รู้แจ่มแจ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิตเนี่ยจนกระทั่งทันต่อความเป็นจริงนั้นไม่อยู่เพียงด้วยความปรารถนาแต่อยู่ด้วยปัญญาคนที่อยู่ด้วยตัณหาความอยากก็อยากให้สิ่งโน้นเป็นอย่างนี้สั่งเป็นอย่างนั้นตามใจตัวถ้ามันไม่เป็นไปตามใจอยากเราก็ทุกข์ทันทีแต่คนที่มีปัญญานี่อย่างร้อยก็รู้แล้วสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามใจอยากเราหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันน่ะเราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยไปศึกษามันพอรู้เท่าทันเหตุปัจจัยแล้วมันเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเราก็รู้แล้วเราจะแก้ไขแล้วก็ไปทำที่เหตุปัจจัยสิถ้าเราไม่ทำตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็รู้เท่าทันแล้วไปทุกข์ทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ตอนนี้เราก็อยู่ได้ปัญญาแล้วอยู่ได้ปัญญาก็เบาทุกข์ลงไปตามลำดับจนกระทั่งหมดทุกข์เลยอันนี้ท่านเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตรู้เท่าทันพระไตรลักษณ์จิตใจก็เป็นอิสระตอนนี้แต่ท่านเรียกว่าเป็นอิสระจากโลกธรรมโลกธรรมนั้นก็คือว่าคนอยู่ในโลกเนี่ยจะต้องเจอท่านเรียกว่าธรรมะประจำโลกมีอะไรมีดีมีร้ายที่ว่ามีลาภได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศถูกนินทาได้รับการสรรเสริญเนี่ยเจอความสุขแล้วจะเจอพบความทุกข์เนี่ยลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เนี่ยเป็นโลกธรรมคนเราอยู่ในโลกต้องเจอนี้ถ้าเราไม่มีปรมัตถ์เราไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญาเจอฝ่ายไม่ดีเสื่อมลาภเสื่อมยศขึ้นมาก็มีความทุกข์เหี่ยวแห้งทะเลกว่าแฝกเนี่ยพอเจอฝ่ายได้ขึ้นมาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญขึ้นมาก็ฟูเนี่ยพองเนี่ยก็เลยมีพองยุบพองยุบนี่พอเจอฝ่ายชอบกับพองพอเจอฝ่ายไม่ชอบกับยุบเนี่ยพอเจอฝ่ายไม่ชอบฝ่ายไม่พึงใจก็แฝกพอเจอที่ชอบก็ฟูอะไรเงี้ยอันนี้พอเรารู้เท่าทันความจริงมีปัญญาเข้าใจสัจธรรมทันกฎธรรมชาติแล้วคราวนี้ไม่ฟูไม่ยุบไม่ฟูไม่แฝกมีใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม ดีมาฉันก็ใช้ประโยชน์ได้ร้ายมาฉันก็ใช้ประโยชน์ได้ไอ้ร้ายมาก็อย่างน้อยเป็นชาวบ้านนี่เออร้ายมาเราได้เป็นบททดสอบความเข้มแข็งของเราแล้วปัญหามานี่เป็นแบบฝึกหัดให้เราคิดแก้แล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองเออเจอไอ้ที่ร้ายมันก็ดีแหละเราจะได้พัฒนาตัวเองเนี่ยพอเจอที่ดีเออก็เป็นโอกาสให้เราสร้างสรรค์ความดีเรามีจุดหมายชีวิตขั้นที่สองแล้วนี่ได้ลาภได้ยศมาแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่สร้างสรรค์ความดีได้มากขึ้นก็มีแต่ดีอย่างเดียวนั้นคนที่ตั้งใจถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ว่าเจอร้ายหรือดีดีหมดทำประโยชน์ได้หมดนั่นเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการไม่มีปัญหาทั้งนั้นแต่ตกลงข้อสำคัญก็คือว่ามีจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจผ่องใสเบิกบานไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองตอนนี้แหละก็จะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นที่ว่าคนมีก็ตามคนดีก็ตามคนชั่วคนร้ายอะไรต่างๆคนจนเขาก็มีทุกข์มีปัญหาประสบความผันผวนเปลี่ยนแปลงเขาก็หวั่นไหวเนี่ยทีนี้คนที่มาถึงปรมัตถ์เนี่ยเป็นคนมั่นคงก็จะเป็นหลักให้กับเพื่อนมนุษย์แก่สังคมได้เต็มที่เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่ว่ามีความดีแล้วจะเป็นที่พึ่งได้พอยังไม่พอหรอกต้องมีจิตใจเป็นอิสระแท้จริงด้วยตอนนี้เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นด้วยตัวเองก็มีจิตใจไม่หวั่นไหวท่านเรียกว่าเป็นมงคลอุดมก็เลยขอสรุปอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นมงคลข้อที่38ข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธสโลกธรรมเมจิตตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังก็แปลว่าบุคคลใดถูกโลกธรรมทั้งหลายไม่ว่าร้ายหรือดีกระทบกระทั่งแล้วจะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ก็มีใจไม่หวั่นไหวไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองเบิกบานผ่องใสได้ตลอดเวลานี่แลเป็นมงคลอันอุดมนะก็เนี่ยเรียกว่าเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็แปลว่าท่านที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมองดูให้ดีแล้วได้เยอะได้มากกว่าเสียเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินเนี่ยท่านก็ทั้งเรียกว่าหนึ่งก็ชื่นชมสิ่งที่ตนเองได้สร้างสรรค์ไว้เนี่ยเป็นโอกาสให้สังคมลูกหลานญาติมิตรได้แสดงน้ำใจตอบแทนและเชิดชูบูชาคุณนำไปใช้เป็นแบบอย่างต่อไปและตนเองก็เป็นอิสระโปร่งโล่งพ้นจากพันธะข้อกำหนดแล้วก็เป็นอิสระที่จะเลือกทำสิ่งที่ใจรักอยากจะทำต่อไปที่ยังไม่ได้ทำที่ไม่มีโอกาสจะทำตอนนี้ก็ทำได้เต็มที่และสุดท้ายก็สามารถจะพัฒนาชีวิตในขั้นสูงสุดให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดที่ชีวิตนี้จะมีให้ได้จนถึงขั้นปรมัตถ์ก็ครบหมดทั้งจุดหมายขั้นตาเห็นเลยตาเห็นแล้วก็จุดหมายสูงสุดดังที่อาจารย์ภาพได้กล่าวมาวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านศาสตราจารย์ดร.อภิชัยพันธเสนพร้อมทั้งท่านอาจารย์และก็ญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้มีน้ำใจปรารถนาดีต่อท่านมาทำบุญร่วมกับท่านก็เรียกว่ามีน้ำใจดีเป็นกุศลด้วยกันและอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของท่านอาจารย์ด้วยที่จะทำให้ท่านนึกขึ้นมาก็จะได้เกิดปีติและความสุขปีติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญความอิ่มใจคนเราอิ่มกายแล้วก็ไม่พอต้องอิ่มใจด้วยพออิ่มใจแล้วได้ทำงานอะไรสำเร็จหรือว่าได้สิ่งที่ดีงามพบสิ่งที่น่าปรารถนาอิ่มใจมันก็หล่อเลี้ยงใจบางทีแทบไม่ต้องกินข้าวเลยอิ่มแล้วนะแต่คนที่ไม่มีความสุขทางใจนี่บางทีอาหารอร่อยอร่อยบางทีหมดรสเลยไม่อยากรับประทานใช่ไหมแต่ว่าคนที่อิ่มใจนี่ก็กินอาหารได้ด้วยถึงไม่มีอาหารจะกินก็อิ่มใจก็สบายมีความสุขอยู่ได้ถ้าเรียกว่ามีปีติเป็นพักษาดังนั้นก็ได้ครบทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งปีติทางกายอิ่มกายแล้วก็ทั้งปีติทางใจอิ่มใจด้วยและอิ่มใจที่สำคัญก็คือปีติในธรรมเนี่ยพอท่านได้เข้าถึงธรรมเห็นธรรมแล้วมีปีติในธรรมคราวนี้จะมีความสุขอย่างแท้จริงก็แปลว่าจะได้เข้าถึงอัตถะคือประโยชน์หรือจุดหมายของชีวิตทั้ง3ขั้นที่กล่าวมาก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งต่อท่านอาจารย์และก็ทุกท่านที่มาร่วมทำบุญด้วยกันมีน้ำใจดีเป็นกุศลทั้งกายวาจาใจกุศลนี่แหละเป็นตัวมงคลที่แท้จริงจะเป็นจับปัจจัยให้เกิดความสุขความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในโอกาสอันดีงามเป็นสิริมงคลอันเกิดจากน้ำใจญาติมิตรที่ประกอบด้วยความปรารถนาดีมีเมตตาธรรมเป็นต้นนี้จงเป็นปัจจัยพิบาลรักษาประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยอภิบาลให้ ท่านศาสตราจารย์ดร.อภิชัยพันธเสนพร้อมทั้งครอบครัวญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเจริญยอดงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีพลังกายใจปัญญาและความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานทั้งหลายให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติตลอดแก่ชาวโลกทั้งหมดได้ยั่งยืนสืบไปตลอดกาลนานเทอญ
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: พระเจ้าทธิวาหนะกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีแคว้นกาสีทรงได้ผลมะม่วงชนิดรสดีมาผลหนึ่งเมื่อพระองค์เสวยแล้วทรงรับสั่งให้เพาะเมล็ดไว้ในพระอุทยานของพระองค์อีก3 ปีต่อมามะม่วงก็เติบโตให้ผลมีรสอร่อยแต่ต่อมาเกิดมีรสขมขึ้นชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอมาตย์ผู้สอนธรรมะแก่พระเจ้าทธิวาหนะและได้กราบทูลถึงสาเหตุที่มะม่วงมีรสขมพระเจ้าทธิวาหนะเดิมทีเดียวพระองค์เป็นคนสามัญทำงานเป็นกรรมกรอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งมีอยู่คราวหนึ่งพระองค์ได้ขึ้นเรือออกทะเลเรือเกิดอับปางกลางทะเลนั่นเองพระองค์ทรงเกาะกระดานแผ่นหนึ่งลอยเข้าหาเกาะหลังจากขึ้นเกาะได้แล้วพระองค์ก็เที่ยวหาผลไม้กินตามข้าวไปพบหมูตัวหนึ่งหลับอยู่ใกล้ๆกับหมูตัวนั้นมีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งแก้วมณีดวงนี้มีอนุภาพมากใครมีแล้วจะทำให้เหาะได้หมูตัวนั้นเหาะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวเกาะนี้ได้ก็เพราะฤทธิ์ของแก้วมณีดวงนี
1: ้หมูตัวนี้มาถึงนี่ได้ยังไงกันนะนี่ท่านอะไรที่ข้างหมูมีแก้วมณีนี่นะแก้วดวงนี้ทำอะไรได้บ้างนะจะเหาะได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูเราเหาะขึ้นไปนั่งบนต้นมะเดื่อดูดีกว่าเอาละฮึบเราเหาะได้จริงๆวิเศษเลยแก้วมณีที่แท้หมูตัวนี้เหาะไปไหนมาไหนได้ก็เพราะแก้วมณีดวงนี้นี่เองทางที่ดีตอนนี้เรานำแก้วมณีนี้ไปซะแต่ก่อนไปควรจะฆ่าหมูตัวนี้และกินเนื้อซะก่อนดีกว่าท่อนไม้ท่อนนี้ล่ะเหมาะมือมากเอาละหลับอยู่เจ้าหมูเอ๋ยอโหสิด้วยเถิดนี่นะเสร็จละ
0: ชายคนนั้นนั่งอยู่บนต้นมะเดื่อคอยดูเหตุการณ์สักพักใหญ่หมูตัวนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อมาเห็นแก้วมณีอยู่ข้างกายมันเดินเที่ยวหาทั่วบริเวณเมื่อไม่พบก็เกิดความโมโหโกรธาวิ่งเอาหัวฟาดต้นไม้ตายชายคนนั้นก็ได้ลงจากต้นไม้มาก่อไฟย่างเนื้อกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็คว้าแก้วมณีเหาะไปทางภูเขาหิมพานต์ณภูเขาหิมพานต์มีอาสมตั้งเรียงรายกันอยู่4 หลังตามลำดับอาสม4 หลังนั้นเป็นอาสมของฤาษีพี่น้อง4 คนซึ่งเมื่อออกบวชพร้อมกันแล้วได้ปลูกอาสมแยกกันอยู่เรียงรายตามลำดับดังกล่าวมาต่อมาฤาษีพี่ชายคนโตตายไปเกิดเป็นท้าวสักกะและได้กลับมาเยี่ยมฤาษีน้องชายทั้ง3อยู่เป็นประจำฤาษีน้องชายคนแรกป่วยเป็นโรคหอมเหลืองมีอาการหนาวสั่นวันหนึ่งพระอินทร์ได้ทรงถามฤาษีน้องชายคนนั้นว่าท่านต้องการสิ่งใดจงบอกเรามาเถิด
1: ข้าพเจ้าต้องการไฟ
0: ถ้าอย่างนั้นเราจะให้พระเจ้าเล่มหนึ่งพระเล่มนี้มีฤทธานุภาพมากหากเจ้าต้องการไฟจงเคาะและตั้งจิตอธิษฐานแล้วพระก็จะนำฟืนมาให้เจ้าพร้อมทั้งก่อไฟให้ด้วยเจ้าลองทำดูสิ
1: ขอให้เราได้ไฟด้วยเถิดสาธุวิเศษไปเลยขอบคุณท่านมาก ราวต่อมาพระอินทร์ได้เข้าไปเยี่ยมฤาษีน้องชายคนที่สองอาสมของฤาษีน้องชายคนนี้อยู่ใกล้ทางช้างผ่านจึงรู้สึกไม่สบายนักเพราะถูกช้างรบกวนตลอดเวลาพระอินทร์จึงเข้าไปหาหลังจากสนทนากันแล้วจึงได้ถามขึ้นว่าท่านต้องการอะไรบ้างต้องการให้ช้างหนีไปเดินทางอื่นนะงั้นเราจะให้กลองไว้หนึ่งใบกลองใบนี้มีฤทธานุภาพมากหากตีแล้วเสียงกลองจะช่วยขับไล่ศัตรูให้หนีไปและหากตีอีกหน้าหนึ่งจะเกิดมีกองทัพใหญ่แวดล้อมเจ้าลองดูสิวิเศษจริงๆขอพระคุณท่านมากคราวต่อมาพระอินทร์ได้เข้าไปเยี่ยมฤาษีน้องชายคนที่สามฤาษีน้องชายคนนี้เป็นโรคผอมเหลืองเช่นกันท่านต้องการอะไร
2: ต้องการนมส้ม
1: นมส้มถ้าอย่างนั้นเราจะให้หม้อนมส้มไว้หนึ่งใบหม้อนมส้มใบนี้มีอนุภาพมากหากเคออกมาแล้วจะมีนมส้มไหลออกมาไม่มีวันหมดและนมส้มนั้นสามารถกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ท่วมคนให้ตายได้เจ้าลองดูสิ
2: วิเศษวิเศษมากเลย
1: ผลปรากฏว่าด้วยฤทธานุภาพของพระอินทร์ทำให้ฤาษีทั้งสามได้สิ่งที่ตนเองต้องการและนำมาใช้ประโยชน์ได้นานนับประการกล่าวถึงชายคนที่ได้แก้วมณีจากหมูและเหาะมาทางป่าหิมพานต์เมื่อได้เห็นอาสมตั้งเรียงรายอยู่สี่หลังจึงลงไปที่อาสมหลังแรกแต่เห็นรกร้างว่างเปล่าเนื่องจากเจ้าของอาสมมรณภาพไปแล้วจึงมุ่งไปที่อาสมหลังที่สองฤาษีเจ้าของอาสมหลังที่สองได้เชิญชวนหลังจากที่ชายคนนั้นขอเข้าไปพักอาศัยด้วยเขาอยู่กับฤาษีรูปที่สองนั้นได้ไม่กี่วันก็ได้เห็นฤทธานุภาพของพระที่ช่วยก่อไฟให้ฤาษีเขาจึงคิดอยากได้จึงได้นำแก้วมณีออกมาเพื่อขอแลกกับพระฤาษีเห็นว่าแก้วมณีมีฤทธานุภาพทำให้เหาะได้จึงยอมแลกด้วยครั้นชายคนนั้นได้พระจากฤาษีแล้วเขาก็ทำทีเป็นขอลาจากไป
3: ท่านฤาษีถ้างั้นข้าต้องขอลาก่อนแล้วนะ
4: โชคดีเถอะ
3: เอาละได้พระมาแล้วนี่ดีละเราจะเคาะมันซะเลยไฟจงมาจงฆ่าฤาษีซะ
4: โอ้ยอะไรกันเนี่ยอย่า
1: ชายคนนั้นสั่งฆ่าฤาษีตายด้วยไฟแล้วกลับมานำแก้วมณีกลับคืนเป็นอันว่าตอนนี้เขามีของวิเศษอยู่ในมือสองสิ่งคือพระกับแก้วมณีจากนั้นเขาก็เข้าไปหาฤาษีรูปที่มีกลองวิเศษโดยซ่อนพระที่ชิงมาจากฤาษีรูปแรกไว้อย่างมิดชิดเขาอยู่กับฤาษีนั้นได้ไม่กี่วันก็ได้เห็นฤทธานุภาพของกลองจึงทำเหมือนตอนอยู่กับฤาษีรูปก่อนโดยการนำแก้วมณีมาแลกกับกลองแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกคือทำทีเป็นลาแต่คล้อยหลังไปไม่เท่าไหร่ก็สั่งให้พระมาฆ่าฤาษีแล้วชิงเอากลองไปจากนั้นเขาก็เข้าไปหาฤาษีรูปที่มีหม้อนมส้มแล้วใช้อุบายอย่างเดียวกันชิงเอาหม้อนมส้มไปหลังจากพักอยู่ไม่กี่วันจึงเป็นอันว่าเ ขณะนี้ชายผู้นี้มีของวิเศษอยู่ในมือ4อย่างคือแก้วมณีพระกลองและหม้อนมส้มเขาจึงคิดการใหญ่ต่อไปหมายจะชิงเอาสมบัติของพระเจ้าพาราณสีจึงได้สั่งแก้วมณีให้พาหอกไปลงที่เขตเมืองพาราณสีแล้วยื่นสารพารบให้พระเจ้าพาราณสีมอบราชสมบัติให้แก่ตนมิฉะนั้นแล้วจะยกกองทัพเข้าบุกขยี้พระเจ้าพาราณสีพิโรธมากทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อจะปราบโจรโดยพระองค์จะนำกำลังไปปราบเองฝ่ายชายผู้ท้าทายเห็นพระเจ้าพาราณสีไม่ยอมเช่นนั้นจึงตีกลองด้านที่หนึ่งขึ้นทันใดนั้นเองก็เกิดมีกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพทหารราบพร้อมสับซึ่งพร้อมจะอยู่ในอำนาจของเขาเขาได้สั่งกองทัพทั้งหมดให้ล้อมพระเจ้าพาราณสีไว้จากนั้นเขาก็คว่ำหม้อนมส้มแล้วทันใดนั้นเองก็เกิดมีแม่น้ำใหญ่ไหลมาที่บริเวณกองทัพของพระเจ้าพาราณสีมีผลทำให้นักรบของพระเจ้าพาราณสีนั้นต้องตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่ในสายน้ำชายผู้ท้าทายเห็นว่ากองทัพพระเจ้าพาราณสีสูญเสียหมดสิ้นแล้วจึงเคาะพระให้ไปตัดพระเศียรของพระเจ้าพาราณสีมาให้ตนจากนั้นเขาก็ยกคนบุกเข้าไปยึดราชสมบัติแล้วตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีมีพระนามว่าพระเจ้าทธิวาหนะพระเจ้าทธิวาหนะทรงครองราชสมบัติโดยธรรมดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ดีมีสุขและทรงเกื้อหนุนเมืองอื่นๆที่อยู่ในอำนาจของพระองค์ให้อยู่ดีมีสุขไปด้วยพระองค์รับสั่งให้แจกผลมะม่วงที่มีรสอร่อยที่พระองค์ทรงปลูกนั้นมอบแก่พระราชาเมืองอื่นด้วยแต่เพื่อมิให้เมืองอื่นนำเม็ดไปเพาะปลูกได้พระองค์จึงรับสั่งให้เอาหนามแหลมแทงเจาะลงไปในเม็ดเพื่อทำลายหน่อที่จะแตกออกมามีพระราชาเมืองหนึ่งพยายามที่จะนำเม็ดมะม่วงนั้นไปเพาะแต่ก็ไม่สำเร็จจึงวางแผนสั่งคนสวนของพระองค์ให้ไปทำลายรสมะม่วงของพระเจ้าทธิวาหนะคนสวนนั้นเดินทางไปยังเมืองพาราณสีสมัครเป็นคนเฝ้าสวนของพระเจ้าพาราณสีขณะพระเจ้าพาราณสีทรงต้องการคนเฝ้าสวนจึงทรงรับไว้ให้ทำงานร่วมกับคนเก่าคนเฝ้าสวนที่มาใหม่แสดงฝีมืออย่างเต็มความสามารถทำให้ดอกไม้ผลในพระอุทยานผลิดอกออกผลนอกฤดูกาลได้ทำให้พระอุทยานรื่นรมย์น่าอยู่พระเจ้าพาราณสีทรงพอพระทัยมากในผลงานคนเฝ้าสวนคนเก่าก็ไว้ใจในความสามารถของเขาในที่สุดงานดูแลพระอุทยานทั้งหมดก็ตกเป็นหน้าที่เขาโดยที่คนเก่าเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นเมื่องานสวนตกอยู่ในมือหมดแล้วเขาก็เริ่มแผนการตามที่มีมาคือทำลายรสมะม่วงของพระเจ้าทธิวาหนะโดยปลูกต้นเสดาล้อมต้นมะม่วงแล้วบำรุงรักษาอย่างดีจนกระทั่งต้นเสดางามและโตขึ้นตามลำดับรากของต้นเสดาแทงลึกลงไปเกี่ยวพันกับรากมะม่วงและดูดซึมอาหารให้แก่กันและกันผลปรากฏว่าถึงคราวที่มะม่วงออกผลกลับกลายเป็นมีรสขมคนเฝ้าสวนที่มาจากต่างเมืองนั้นเมื่อได้ทราบว่างานของตนที่ได้รับมอบหมายมาสำเร็จแล้วเมื่อได้โอกาสจึงรีบหนีกลับไปบ้านเมืองของตนฝ่ายพระเจ้าทธิวาหนะเมื่อได้เสวยผลมะม่วงต้นเดิมนั้นก็ให้รู้สึกแปลกพระทัยเพราะรสชาติไม่เหมือนกันจึงรีบให้เชิญอำมาตย์ผู้ทำหน้าที่สอนธรรมะของพระองค์เข้าพบแล้วตรัสสั่งให้ค้นหาสาเหตุที่ทำให้มะม่วงมีรสขม
5: อำนาจนั้นค้นหาสาเหตุแล้วก็พบว่าเป็นเพราะมีต้นสะเดาขึ้นล้อมอยู่รากของต้นมะม่วงกับรากของต้นสะเดาจึงเกี่ยวพันกันทำให้รสของต้นไม้ทั้งสองดูดซึมเข้าหากันพระเจ้าทัตถิวาหนะเมื่อได้ทราบความจริงจากอำมาตย์แล้วก็รับสั่งให้ถอนต้นสะเดาทิ้งและให้ดูแลต้นมะม่วงอย่างดีดุจเดิมแล้วไม่ช้าผลมะม่วงก็มีรสชาติอร่อยกลับคืนอย่างเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิสัยของคนนั้นอาจแปรเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนต้นมะม่วงมีรสเปลี่ยนไปเพราะมีต้นสะเดามาเกี่ยวข้องฉะนั้นทางที่ดีเมื่อได้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างใดก็ขอให้ตั้งสติให้มั่นคงเพื่อจะได้รู้ตัวและรู้เท่าทันกับสภาพแวดล้อม

ลูกไม้สมเด็จโตเกียรติคุณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนั้นมีมากอย่างที่พูดกันว่ายากที่จะบรรยายให้สิ้นสุดได้แต่เมื่อสรุปแล้วเกียรติคุณนั้นคงเป็นสองคือเกียรติคุณในด้านรูปธรรมได้แก่ด้านวัตถุและเกียรติคุณในด้านนามธรรมได้แก่จิตใจอัธยาศัยและความประพฤติปฏิบัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีในด้านรูปธรรมคือในด้านวัตถุนั้นท่านเจ้าพระคุณได้สร้างถาวรวัตถุปูชนียวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเช่นหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารหลวงพ่อโตวัดชโยจังหวัดอ่างทองหลวงพ่อพระนอนวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังได้สร้างพระเครื่องขนาดเล็กๆสำหรับบูชาติดตัวอีกเป็นจำนวนมากพระเครื่องที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้สร้างไว้นั้นมีอนุภาพสูงมากนั่นในด้านรูปธรรมส่วนในด้านนามธรรมนั้นมีกล่าวมากหลายเรื่องหลายประการเช่นเรื่องแรกคือเรื่องเทศท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นท่านเทศไพเราะเพราะพริ้งใครฟังแล้วติดใจทั้งนั้นแม้แต่พระราชามหากษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่4คนอื่นเทศท่านก็ตำหนิติเตียนบ้างว่าเทศไม่ถูกอักขระไม่ดีอธิบายธรรมะไม่ถูกต้องแต่เจ้าพระคุณสมเด็จเทศแล้วทรงเลื่อมใสเป็นอันว่าท่านเจ้าพระคุณต้องเทศสอนพระเจ้าแผ่นดินเป็นปกติคราวหนึ่งนิมนต์ไปเทศในวัง3วันติดกันวันแรกท่านก็เทศปกติธรรมดาทั่วไปวันที่2ท่านคงจะสังเกตเห็นว่าราชการที่4กำลังมีความวุ่นวายพระทัยเพราะเจ้าหน้าที่เอาข่าวมาทูลว่าเจ้าจอมคนหนึ่งประสูติพระโอรสท่านก็วุ่นวายใจอยากจะไปดูก็อยากจะให้เจ้าพระคุณสมเด็จเทศจบไวๆเจ้าพระคุณสมเด็จเทศไม่รู้จบสักทีเทศอยู่นั่นแหละท่านก็กระวนกระวายใจพอได้ยินเสียงประโคมขึ้นหมายความว่าประสูติแล้วหมดภาระแล้วท่านเอวังเลยวันที่3ไปเทศท่านเทศว่าอย่างไรพอตั้งนโม3จบขึ้นคาถาซึ่งยกขึ้นเป็นหัวข้อสำหรับแสดงธรรมแล้วท่านว่าอะไรอะไรมหาปพิธก็ทราบดีทุกสิ่งทุกประการแล้วเอวังก็มีด้วยประการชนี้จบไปเลยพระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าเมื่อวานนี้อยากจะให้เทศจบไวๆทำไมเทศนานเหลือเกินวันนี้ใจมันสบายอยากจะมาฟังมากๆนานๆไม่ทันเทศยกหัวข้อมาไม่ทันอธิบายจบเสียแล้วท่านบอกว่าเมื่อวานนี้อาตมาภาพสังเกตเห็นมหาบพิตรกระสับกระส่ายจิตใจไม่ปกติก็ต้องอาศัยธรรมะเพื่อจะทำให้มหาบพิตรจิตใจเป็นปกติฟังเทศนานๆหน่อยวันนี้มหาบพิตรมีพระทัยสบายเป็นปกติอะไรๆมหาบพิตรก็รู้ดีแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่เทศมากว่าเพียงหัวข้อหัวข้อธรรมะเป็นภาษาบาลีมหาบพิตรนั้นทรงผนวดมานานแล้วก็สอบได้เป็นมหาปริญญาถึง5ประโยคพอขึ้นหัวข้อมหาบพิตรก็รู้แล้วว่าจะเทศเรื่องอะไรก็เลยจบเลยแม่หลวงทรงโปรดเออจริงจริงของขรัวโตว่าอย่างนั้นนี่เรื่องเทศทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าพระเจ้าแผ่นดินได้รับหน่อพระศรีมหาโพธิ์เขาเอามาถวายท่านก็ประกาศไปตามวัดที่ท่านเห็นสมควรว่าจะเอาหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้ไปปลูกตามวัดนั้นๆก็บอกว่าให้วัดจัดขบวนมารับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตทราบเข้าถวายพระพรว่าอย่างนี้ไม่เหมาะสมหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นเกียรติมหาบพิตรควรจะจัดเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมนำไปถวายตามวัดด้วยขบวนอย่างนี้ถึงจะถูกท่านเชื่อเออจริงของครัวโตเลยพระไม่ต้องมารับพระเจ้าแผ่นดินก็จัดคนเป็นขบวนไปตามวัดต่างๆสมเด็จโตก็เอาไปปลูกหน้าโบสถ์วัดระฆังปลูกอย่างดีพูนดินแล้วก็ทำรั้วล้อมรอบอย่างดีทีเดียวแล้วให้พระเนรคอยระวังรักษาอย่าให้เป็นอันตรายอย่าให้สัตว์มันมากินมันรดน้ำพรวนดินต้นโพมันก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นลำดับออกใบอ่อนสวยงามน่าชมมีแขกคนหนึ่งมาเลี้ยงแพะที่ในวัดมันก็คอยระวังเหมือนกันกลัวจะไปกินใบโพของสมเด็จเข้าวันหนึ่งมันนอนหลับเผลอไปอย่างไรก็ไม่รู้ไอ้แพะตัวหนึ่งมันก็ปีนขึ้นไปกินใบโพเรียบเลย
เด็กเมื่อเห็นเขาก็ไปเรียนสมเด็จว่าแพ้แขกมากินใบโพจนหมดพระเดชพระคุณอ้าวไปตามมันมาอ้าวบังทำไมปล่อยแพะมากินใบโพจนหมดมันบาปนะว่าอย่างนั้นต้นโพนี่เป็นต้นโพที่พระพุทธเจ้าอาศัยตรัสรู้แขกบังบอกไม่บาปนะไม่บาปอย่างไรต้นโพต้นนี้ไม่ใช่ต้นที่พระพุทธเจ้าอาศัยตรัสรู้ต้นโพที่พระพุทธเจ้าอาศัยตรัสรู้นั้นอยู่ที่อินเดียฉันรู้นะนี่ไม่ใช่นะเออจริงของบังไม่ว่าอะไรต่อมาถึงตรุษแขกแขกมันก็ทอดขนมแบบแขกแขกแขกนี่มันไม่กินหมูไอเด็กวัดบางคนมันก็พิเรนเหมือนกันมันจะล้อแขกมันก็กำมันหมูไปถึงว่าบังทำอะไรทอดขนมกินก็เอามันหมูทิ้งไปในนั้นมันก็หมดเลยเสียทั้งกระทะเลยมันหมูมันลงไปแล้วบังก็มาฟ้องสมเด็จสมเด็จก็ถามว่ามันทำอะไรเอามันหมูไปใส่ในน้ำมันที่ทอดขนมเสียหมดทั้งนั้นเลยมันเป็นอย่างไรกินไม่ได้ถ้าไม่กินไม่ได้พระหมูนี่พระเจ้าเกลียดว่าอย่างนั้นนับถือพระผู้เป็นเจ้าก็เกลียดตามเจ้าพระคุณสมเด็จบอกว่าไอ้หมูที่พระเจ้าเกลียดน่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยหรอกมันอยู่ในเมืองแขกนู่นแน่มันตายไปแล้วว่าอย่างนั้นแขกได้ยินอย่างนั้นโอ้จริงของพระเดชพระคุณถูกย้อนเอาได้เหมือนกันเพราะว่าต้นโพต้นนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่เมืองอินเดียไอ้หมูตัวที่เด็กเอามันไปใส่นี่มันไม่ใช่หมูตัวที่พระเจ้าเกลียดหรอกหมูตัวที่พระเจ้าเกลียดนั่นมันอยู่เมืองแขกมันยอมรับเลยทีนี้คราวหนึ่งท่านเดินทางไปต่างจังหวัดเดินผ่านป่าไปเห็นแล้วที่นายพรานเขาดักไว้มันติดนกนกมันติดแล้วดิ้นมันกลัวตายท่านก็เกิดเมตตาจิตท่านไปปล่อยนกไปแก้แล้วปลดแล้วนกมันก็ไปได้ท่านก็มานึกอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะนกนี่มันติดแล้วนี่มันเป็นของนายพรานเขาแล้วเรา

ว่าอย่างนั้นทุกคนก็กลัวตายจึงช่วยมันแต่ว่ามันเป็นของนายพรานแล้วมันมีราคาเท่าไรก็สุดแท้แต่เธอทำไมเอาเงินจะฆ่าแกงอาตมาก็ยินดีว่าอย่างนั้นนายพรานได้ยินเข้าก็สาธุเลยเลื่อมใสท่านก็เทศโปรดให้รู้ว่าคนเรานี่รักชีวิตชั้นใดสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตเหมือนกันไม่ควรจะทำลายชีวิตกันนายพรานก็ปฏิญาณตั้งแต่บัดนี้ไปผมจะเลิกแล้วครับนี่ก็โปรดสัตว์อีกเรื่องหนึ่งมีพระทะเลาะกับเจ้าอาวาสอีกกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ถูกกับเจ้าอาวาสแล้วเราคงจะอยู่ไม่มีความสุขถ้าหากว่าไม่สึกก็ต้องไปอยู่วัดอื่นกลุ้มใจก็คิดว่าต้องไปหาพระที่ท่านมาชี้แจงให้เราสบายใจก็ไปนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็ไปหาท่านเล่าให้ฟังผมจะทำอย่างไรผมจึงจะสบายใจท่านบอกทำอย่างหมาสิคุณท่านว่าอย่างนั้นพระตกใจบอกเอ๊ะทำอย่างหมาทำอย่างไรครับคือหมาเนี่ยคุณสังเกตดูนะมันกัดกันเนี่ยไอตัวไหนยอมแพ้นอนหงายท้องไอตัวที่ชนะมันคร่อมอยู่มันไม่ทำอะไรหรอกแล้วมันก็ไปทำอย่างหมาได้ไหมเล่าโอ้ได้สติเลยต้องยอมแพ้อย่าไปคัดค้านท่านอย่าไปโต้ตอบท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นผลสุดท้ายไปเข้ากับเจ้าอาวาสได้นี่ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าให้ทำอย่างหมาอีกเรื่องหนึ่งมีคนเอาอาหารคือแกงเป็นแกงชนิดหนึ่งหม้อใหญ่ทีเดียวท่านก็ให้ตั้งกระทะใบบัวขึ้นเอาไอ้แกงหม้อใหญ่เทลงไปในกระทะแล้วก็ให้เด็กวัดไปเอาผักบุ้งมาหั่นใส่ในกระทะใส่น้ำเต็มในกระทะใบบัวเอาเกลือมาใส่มันเค็มๆแล้วท่านก็ให้คนไปบอกตามคณะไปบอกว่าสมเด็จแกงแจกให้ลูกศิษย์เอาชามมาใส่แกงไปพระทั้งวัดก็เอาชามมารับแจกแกงพอเวลาเย็นพระลงทำวัดในโบสถ์ท่านก็ไปนั่งอยู่หน้าประตูโบสถ์พอพระผ่านเป็นยังไงคุณแกงที่ฉันแกงให้คุณฉันน่ะเป็นยังไงอร่อยดีครับว่าอย่างนั้นท่านก็เฉยๆอร่อยทุกองค์เลยไม่มีใครว่าไม่อร่อยเพราะท่านบอกว่าท่านแกงเองพอถึงหลวงตาองค์หนึ่งไปถึงหลวงตาแกงที่ฉันแจกฉันได้ไหมฉันเป็นอย่างไรฉันไม่ลงครับผมต้องเทให้หมาหมามันยังไม่กินเลยเออพอพูดอย่างนี้ท่านยกมือสาธุพระวรคังนี่มีหลวงตาองค์เดียวที่พูดจริงนอกนั้นโกหกทั้งนั้นนี่ก็อีกเรื่องนึงก็แปลกเหมือนกันอีกทีหนึ่งเขาว่าพระในวัดชอบเตะตะกร้อกันมีคนมาเรียนท่านว่าพระเตะตะกร้ออยู่หลังวัดเวลาที่พระเดชพระคุณไม่อยู่วันไหนเป็นเตะกันวันนั้นแหละถ้าพระเดชพระคุณอยู่ไม่เตะหรอกกลัวพอวันหนึ่งท่านไม่อยู่ก็เตะตะกร้อกันท่านกลับมาท่านก็รู้ว่ามีเตะตะกร้อกันท่านก็ไปเอาผ้าคลุมศีรษะเสียไปถึงก็มองดูว่าองค์ไหนบ้างเห็นหมดท่านก็ตรงไปยังกลางวงยกมือขึ้นไหว้ไปรอบเออพ่อคุณพ่อไปหัดมาจากไหนช่างเตะเก่งกันเหลือเกินอย่างนี้เขาเรียกว่าบวชเสียผ้าเหลืองว่าอย่างนั้นออกกันคนละทางสองทางตั้งแต่นั้นเลิกเตะตะกร้อเลยไม่เตะตะกร้ออีกเพราะท่านเห็นหมดแล้วนี่ใครเตะตะกร้อบ้างท่านเห็นกับตาเลยนี่คือวิธีแก้ปัญหาของท่านอีกทีหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินถวายไตรแพรมาแล้วบอกครัวโตเวลามีพิธีต่อไปนี้จะต้องห่มไตรแพรของฉันอย่าไปห่มผ้าเก่าๆรุงรังให้ห่มไตรแพรของฉันว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่บอกว่าจะรับอะไรหรอกพอถึงเวลามีพิธีเวลามีพิธีมันจวนเวลาแล้วยังไม่มาก็ให้คนไปตามครัวโตว่าจะได้เวลาแล้วนี้พอไปถึงเห็นท่านเตรียมจีวรไว้แล้วจะห่มวางไว้ไอ้ลูกหมาตัวเล็กๆมันไปนอนทับเสียท่านบอกไปไม่ได้หมามันกำลังนอนทับอยู่ว่าอย่างนั้นสงสารมันมันนอนสบายผลที่สุดก็บอกว่าผ้าอะไรก็เอามาเถอะว่าอย่างนั้นท่านก็เลยห่มรุงรังไปนี่ท่านเมตตาจนกระทั่งหมานอนทับจีวรของท่านนอนทับไตรของท่านท่านยังไม่เอามานุ่งเลยถ้าเอามานุ่งหมามันก็จะหมดความสุขอีกเรื่องหนึ่งพระเทวราคังเกิดทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเกิดโทสะขึ้นองค์หนึ่งก็เลยตีหัวอีกองค์หนึ่งแตกเลยก็ไปฟ้องท่านไปฟ้องว่าองค์นั้นน่ะตีหัวผมคุณตีเขาก่อนนี่เขาจึงตีหัวคุณเปล่านี่ครับผมไม่ได้ตีนี่ว่าอย่างนั้นองค์นั้นน่ะตีผมก่อนคุณไม่ตีเขาเขาไม่ตีคุณรอกผมไม่ได้ตีผลสุดท้ายท่านก็ยืนยันไม่พอใจก็ไปฟ้องสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดอรุณนนท์สมเด็จวรรณรัตน์วัดอรุณก็เรียกตัวท่าน

มาถามก็องค์นั้นเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตีเขาถูกตีว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้โต้ตอบแล้วสมเด็จทำไมว่าเขาตีล่ะมีพยานยืนยันอ้าวแต่เขาไม่ตีมาก่อนองค์นั้นเขาก็ไม่ตีหรอกตีเมื่อไหร่ตีเมื่อชาติก่อนว่าอย่างนั้นเวรมันจองกันมาองค์ที่ถูกตีหัวนะต้องตีหัวองค์ที่ตีหัวว่าอย่างนั้นเวรมันไม่ระงับโดยการจองเวรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจองเวรกันมาเขาจึงมาตีหัวต่อถ้าอย่างนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาสมเด็จเกลี้ยกล่อมสิท่านก็แสดงธรรมโปรดสององค์ว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรนะเราอย่าจองเวรกันพวกนั้นเชื่อเลิกกันท่านก็เอาบริการของท่านทำขวัญองค์ที่ถูกตีแล้วท่านก็บอกสมเด็จพระวรรณรัตน์ว่ากระผมไม่ดีปกครองไม่ดีจึงทำให้พระทำร้ายร่างกายกันสุดแท้แต่จะลงโทษกระผมเถอะผมผิดไปแล้วสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็ว่าไม่เป็นไรคนมันมากเลยกันมันอาจจะมีเสียหายบ้างอีกเรื่องหนึ่งว่ามีฝรั่งสอนศาสนามีความรู้ทางศาสนาเชี่ยวชาญมากก็อยากจะสนทนาธรรมกับพระในพระพุทธศาสนาก็ไปทูลราชการที่4อยากจะสนทนาธรรมะกับพระที่เชี่ยวชาญในทางศาสนาราชการที่4บอกให้พาฝรั่งไปหาครัวโตเขาก็พาไปวัดระฆังพอไปถึงว่าพระผู้เป็นเจ้าผมอยากจะสนทนาธรรมะกับพระผู้เป็นเจ้าบ้างได้สนทนาธรรมเรื่องอะไรพระผู้เป็นเจ้ารู้ไหมว่าโลกเนี่ยกลมหรือแบนบอกว่ากลมวัตโกโลโกว่างั้นกลมเหมือนกันไม่ขาดวิทยาศาสตร์ไอ้ศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหนอ้าวอยากรู้มาตามอาตมามาพอลงจากกุฏิท่านก็เอาไม้เท้าชี้ไปที่แผ่นดินนี่ตรงนี้แหละศูนย์กลางอ้าวจะรู้ได้ยังไงก็วัดไปสิวัดจากนี้ไปแล้วมันศูนย์กลางทั้งนั้นแหละฝรั่งงงเลยแล้วว่าความจริงมันก็ถูกของท่านแหละเพราะไอ้ของกลมๆนี่จะเป็นลูกมะนาวหรือส้มเราจี้ลงไปที่ไหนมันกลางทั้งนั้นแหละมันกลางลูกทั้งนั้นแหละฝรั่งยอมเลยบอกปัญหาข้อนี้ถามมาหลายคนแล้วเจ๊งพอถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเล่นเอาหงายหลังไปเลยก็ให้วัดนี่มันจะวัดไหวหรือแล้วความจริงของท่านมันก็เป็นอย่างนั้นว่าของกลมนี่จี้ไปตรงไหนมันอยู่ตรงกลางทางนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายท่านทำแผลงอย่างนี้บ่อยๆคราวหนึ่งท่านทำแผลงจนพระเจ้าแผ่นดินทรงโทสัจริตเผลอพลั้งไปครัวโตนี่ทำไมแผลงว่างั้นมาให้อยู่ในประเทศละจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะท่านไม่ว่าอะไรกลับวัดพอกลับแล้วท่านเข้าโบสถ์เลยบอกกับลูกศิษย์ข้าจะไม่ออกจากโบสถ์อยู่ในเนี้ยจะกินจะนอนจะขี้เยี่ยวอยู่ในโบสถ์พอพระเจ้าแผ่นดินได้ทราบก็ให้คนไปบอกว่าเอ้าก็ไม่ให้อยู่ในประเทศไทยแล้วนี่ทำไมยังอยู่ในโบสถ์อีกเล่าท่านว่ายังไงอ้าวมหาบพิตรก็โบสถ์นี่มหาบพิตรพระราชทานเป็นของสงฆ์แล้วไม่ใช่หรือเป็นวิสุงคามสีมาแล้วเป็นแผนกหนึ่งต่างหากจากบ้านมันไม่ใช่อยู่ในเขตประเทศไทยมันอยู่ในเขตของสงฆ์ไม่ได้อยู่ในเขตประเทศไทยของมหาบพิตรนี่เขาไปทูลก็เออจริงของครัวโตเรายกให้เป็นที่ของสงฆ์แล้วอ้าวออกได้แล้วให้มาอยู่ในประเทศไทยท่านจึงออก

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้

ในศีลในธรรมของเราพุทธบริษัททั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และความชัยชนะที่สูงส่งที่คนเรานั้นไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะพูดถึงความรู้จักนั้นโยมจำได้จะรู้จักชื่อว่าคนนั้นชื่อว่าหมอสมชายคนนั้นชื่อว่าหมอนินคนนั้นชื่อว่าแม่ชีเล็กคนนั้นชื่อว่าแม่ชีอ้อมคนนั้นชื่อว่าอุบาสิกาอมรคนนั้นชื่อว่าทายกตะเจาะคนนั้นชื่อนายพลคนนี้ชื่อนายไม้พิรมพรคนนั้นชื่อแม่ทิพย์เรารู้ได้ชื่อแค่สองอย่างแค่นั้นนะทั้งหมดก็รู้ชื่อว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายแต่ไม่เคยมีใครเจาะทะลุปลุกโปร่งให้ถึงรู้จักข้างในของเขาว่าเขาคือใครข้างในของคนนั้นเขาคือใครเขาเป็นคนยังไงเพราะข้างในของคนนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยแต่มันก็ปนอยู่ด้วยกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ต้องไปรู้หรอกรู้จักตัวเองเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่การชนะก็เหมือนกันชนะคนอื่นชนะสามีคุมสามีให้อยู่หมัดได้ยานะนู่นนี่นั่นได้แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าชนะใจตัวเองสำคัญชนะใจตัวเองนั้นเช่นยังไงเช่นคนหนึ่งมันไปโกรธอีกคนหนึ่งมันอยากจะไปฆ่าเขาให้ตายไอการไปฆ่าคนอื่นนั่นน่ะเพราะความโลภมันปิดไอความโกรธมันปิดบังความโมโหมันบีบคั้นมันก็ไปฆ่าได้ทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าเราให้ชนะใจตัวเองว่าไม่ต้องไปฆ่ามันน่ะลองทำใจเราดูที่ว่าทำได้ไหมลองไม่คิดว่าไปฆ่ามันอ่ะไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกให้ชนะใจตัวเองตรงนี้ทำได้ไหมเอาทีนี้ชนะใจตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปฆ่าเขาแต่ความโกรธมันชนะใจเราไปฆ่าเขาใครติดคุกทีนี้ก็เท่ากับเรานั้นไม่ได้เก่งอะไรเท่ากับเรานั้นไม่ได้แน่อะไรถ้าเราแน่นะมีความแน่ในใจของเราเองเราต้องชนะใจตัวเอง3อย่าง1ต้องชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ2ต้องชนะคนตนีด้วยการให้3ต้องชนะคนพูดหยาบคายชนะคนพูดกระโชกโหกหักด้วยคำพูดนอบน้อมและเคารพเป็นต้นความจริงมีอีกตั้งหลายอย่างแต่ถ้าเราสามารถชนะแบบนี้ได้เป็นชัยชนะที่งดงามเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าการเห็นคนเป็นจำนวนมากเห็นแต่ผู้อื่นเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ค่อยเห็นตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไงล่ะไม่ได้ดูตรงนี้เท่าไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยท่านพูดตรัสเป็นภาษาบาลีว่าโอปนะอิโกแปลว่าน้อมเอาสิ่งทั้งปวงมาดูที่ใจเราดูใจเราให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแทงตลอดเมื่อจิตใจของเราเนี่ยดูตัวเองได้ชัดแล้วจึงเห็นความจริง3อย่างเวลาเราโกรธเขาใครเป็นทุกข์เขาเป็นทุกข์หรือว่าเราเป็นทุกข์เวลาเกลียดเขาใครเป็นคนทุกข์เราก็เป็นคนทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธตอบต้องชนะคนโกรธด้วยความเย็นต้องชนะคนโกรธด้วยความเมตตาเช่นข้อที่สองค
นโลภอยากได้คนอื่นพอไปโกงเขาวางแผนโกงเขาทุกอย่างหมดแล้วได้ของเข้าไปตำรวจจับได้มีเบาะแสว่าเป็นเรื่องจริงผลที่ได้กับผลที่เสียไม่เท่ากันเสียหายหมดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงให้เราน่ะให้ซะสละให้มันชนะความโลภด้วยการให้ชนะความโกรธด้วยเมตตาแล้วก็ชนะใจตัวเองเป็นความชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเราชนะใจตัวเองได้แล้วเราจะนั่งก็สบายนอนก็สบายทำอะไรก็สบายเพราะเราชนะความรู้สึกของตัวเองหมดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อจิตของเราส่งไปออกนอกไปรู้ชอบรู้ชังข้างนอกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นโทษความรู้ข้างนอกส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากมันรู้จากการเห็นมันรู้จากการได้ยินมันรู้จากการคิดถ้าความรู้จากการเห็นถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นถ้ารู้จากการฟังเราไม่ฟังก็ไม่ได้ยินแต่รู้จากการคิดนี่สิห้ามมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยทำจิตให้สงบแล้วเราจะรู้ทุกขั้นตอนที่เราได้ยินทำจิตใจของเราให้สงบแล้วเราจะเข้าใจทุกขั้นตอนที่เราเห็นเมื่อเราได้ยินเราก็เข้าใจเมื่อเราเห็นเราก็เข้าใจเมื่อเราเข้าใจกับสิ่งที่เห็นเข้าใจกับสิ่งที่เราได้ยินเมื่อได้ยินปุ๊บมันก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นที่ได้ยินนะเมื่อเอามาคิดแล้วกับสิ่งที่ได้ยินก็เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นโทษคือไม่มีสาระเมื่อได้ยินแล้วมีสาระเราก็เอามาไว้ที่ใจเราเมื่อได้ยินแล้วไม่มีสาระเราก็ไม่ต้องเอามาไว้ที่ใจเราเพราะเราเห็นเป็นเพราะเราได้ยินเป็นทั้งสองประการนี้จิตของเราสงบแล้วจิตของเราก็จะรู้เราก็จะได้ยินเป็นแล้วก็จะเห็นเป็นทุกโทษจากการได้ยินทุกโทษจากการได้เห็นก็ไม่มีผลอะไรกับตัวเราถ้าเรามีเกราะป้องกันตัวเองถ้าอย่างนั้นทำไมคนจึงถูกหลอกเยอะเพราะไอ้คนที่มันหลอกมันฉมังกว่าคนที่เห็นอีกความละเอียดเหมือนกับพยามารกับธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละมารมันก็แทรกมาให้เรานั่งสมาธิได้มันดลบันดาลสามอย่างยกตัวอย่างเช่นมันดลบันดาลให้เราปวดมากไม่ให้จิตสงบมันดลบันดาลให้เราง่วงมากไม่ให้จิตสงบมันดลบันดาลให้จิตของเราน่ะหลงไม่ให้จิตสงบเรายิ่งละเอียดเท่าไหร่มันก็ยิ่งละเอียดเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่จะชนะมันได้ก็คือทนสู้กับมันมันทำให้โกรธข้าพเจ้าไม่โกรธมันทำให้เกลียดข้าพเจ้าไม่เกลียดในที่สุดเราก็ชนะใจตัวเองเหมือนธรรมที่กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อเราชนะใจตัวเองได้แล้วความสุขความเจริญความสำเร็จพึงจะก็จะเกิดมีกับเราทุกคนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายความแก่เจ็บตายนั้นสะกดรอยตามชีวิตเราทุกวันนะวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำบุญไว้นะโยมนะพยายามใส่บาตรทำบุญไว้นะโยมนะพยายามรักษาศีลทำบุญไว้นะโยมนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการเทอญ

และท่านผู้ชมทุกท่านให้โยมทุกคนเอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็ทำสมาธิตามลำดับสืบไปพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงคุณธรรมที่จะนำเราออกจากทุกข์คุณธรรมที่จะนำเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะต้องเริ่มต้นที่การสร้างบารมีการสร้างบารมีนั้นคือการบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์เรียกว่าบารมีแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างภาวนาบารมีบารมีที่ว่าด้วยการทำจิตใจให้สงบความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายนั้นย่อมเกิดขึ้นกับมวลมนุษย์ทุกขณะทุกเวลาที่เราทุกคนนั้นจะต้องประสบความทุกข์อยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ความทุกข์ทั้งหลายนั้นก็เกิดจากจิตไม่สงบเมื่อเรามีสติควบคุมจิตของเราให้สงบได้แล้วนั่นเองเป็นการสร้างภาวนาบารมีที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากในขณะที่สร้างบารมีหรือนั่งสมาธินั้นมันมีเจ้ากรรมนายเวรสามคนสามตัวสามท่านด้วยกันเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งก็จะมาดลบันดาลให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่จิตเราเจ้ากรรมนายเวรอันที่สองก็คือเจ้ากรรมนายเวรมาดลบันดาลให้เราง่วงเหงาหาวนอนเจ้ากรรมนายเวรอันที่สามก็มาทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านไม่สงบเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการทำจิตของเราให้รู้อยู่กับความรู้สึกหนึ่งเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความรู้สึกหนึ่งนานๆเข้าจิตของเราก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิความเป็นสมาธิของจิตความสงบของจิตความนิ่งของจิตจึงทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังสามอย่าง 1. จิตของเรามีเหตุมีผล 2. จิตของเรามีความสุข3. จิตของเรามีกำลังที่จะต่อสู้กับวิบากกรรมต่างๆในเบื้องต้นให้เราน้อมจิตตั้งใจของเราให้สงบอย่างเดียวมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาอย่างเดียวตั้งกายให้นิ่งเมื่อเราทุกคนตั้งสติให้นิ่งได้แล้วตั้งกายให้นิ่งได้แล้วความนิ่งของกายความนิ่งของจิตกับสติตั้งมั่นเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิจึงแปลว่าจิตรู้อยู่กับความรู้สึกหนึ่งจิตรู้อยู่กับความรู้หนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วให้เรารักษาอารมณ์ของจิตที่ตั้งมั่นนั้นไว้ให้ดีไว้ให้แน่วแน่ไว้ให้แน่นอนความตั้งมั่นของจิตที่แน่นอนนั้นเรียกว่าสมาธิเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติสมาธิเป็นเวลาทำจิตของเราให้เกิดสมาธิให้เรามีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามความเป็นจริงเมื่อหายใจเข้าก็รู้เมื่อหายใจออกก็รู้

ายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ให้จิตของเรานั้นหลุดไปที่อื่นเมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงแล้วความเป็นสมาธิก็จะเกิดมีแก่เราทุกคนเวลาเรานั่งสมาธิเราตั้งสติให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตของเรานั้นรู้ไปที่อื่นไม่ให้คิดไปที่อื่นให้คิดอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกชัดเจนแล้วพยายามรักษาความรู้นั้นไว้ให้นานที่สุดพยายามรักษาความตั้งมั่นของจิตนั้นไว้ให้แน่วแน่ให้มากที่สุดเมื่อจิตของเราตั้งมั่นแน่วแน่จนสมบูรณ์แล้วจนแข็งแกร่งแล้วความเข้มแข็งของจิตเราก็จะมีมากขึ้นตามลำดับเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายภพชาติที่เราเกิดมานี้เป็นภพชาติที่อยู่ในสถานกลางผู้บำเพ็ญบารมีปฏิบัติธรรมภพชาติของท่านจะสูงขึ้นภพชาติของท่านจะสูงขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมสร้างบารมีภพชาติของเราก็จะต่ำลงก็ไปเกิดที่ต่ำวิธีการทำจิตใจของเราให้ชนะเจ้ากรรมนายเวรให้ชนะวิบากกรรมมีทีเดียวเท่านั้นคือจิตใจของเราต้องสงบเมื่อจิตใจของเราสงบเมื่อจิตใจของเรานิ่งจิตของเราก็จะเริ่มมีบุญบารมีเริ่มมีบุญกุศลประดับจิตของเราดังนั้นเมื่อเราทุกคนมองเห็นความสงบของจิตอย่างแน่วแน่แล้วความแน่วแน่ของจิตก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจถึงความสงบที่แท้จริงของจิตนั้นอย่างชัดเจนเวลานี้เราทุกคนพยายามตั้งสติให้พร้อมไว้พยายามตั้งใจให้นิ่งการปฏิบัติธรรมไม่มีอย่างอื่นมีการกำหนดสติอย่างเดียวมีการตั้งสติอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตของเรามีสติเต็มที่แล้วการมีสติของเรานั่นเองที่จะเป็นสมาธิให้จิตของเราอยู่ในสภาวะแห่งธรรมที่จะเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญญาเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องดูจิตของเราให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนเมื่อเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนแล้วนั่นเองให้เรารักษาสิ่งนั้นไว้ในจิตให้ดีเมื่อเรารักษาลมหายใจเข้าออกให้รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วเราก็จะสติของเราสมาธิของเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นตามลำดับ
สมาธิจิตของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมากดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตของเราให้มีสติให้เข้มแข็งให้มีสติรู้ตัวอยู่ในจิตให้เข้มแข็งตลอดเวลาเมื่อจิตของเรามีสติสมาธิเข้มแข็งแล้วให้เรารักษาสมาธินั้นรักษาความเข้มแข็งของสตินั้นไว้ให้ดีเมื่อเรามีสติมั่นคงดีแล้วความเป็นสมาธิของจิตนั่นเองที่จะเป็นเหตุให้เรามีพลังและมีกำลังในการที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติธรรมเวลานี้ทุกคนนั่งตรงมากตั้งสติแบบนี้ไว้ให้ดีตั้งสติอย่างนี้ไว้ไม่ให้จิตของเรานั้นวอกแวกไปที่อื่นที่อื่นให้จิตของเรานิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเรื่องของสมาธิไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวพันมากมีแต่ความคิดของตัวเองที่ปรุงไม่หยุดมีแต่ความคิดของตัวเองที่คิดไม่หยุดนั่นเองคือสิ่งที่จะทำให้อุปสรรคเกิดขึ้นกับการทำสมาธิในจิตของเราเมื่อจิตตัดความฟุ้งซ่านออกได้หมดจิตของเราก็จะเข้าสู่สมาธิที่ลึกลงไปลึกลงไปตามลำดับเช่นขบวนการปฏิบัติธรรมเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามความเป็นจริงเมื่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ตามความเป็นจริงแล้วนานนานเข้าจนถึงจุดอิ่มตัวเมื่อจิตของเรานิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะหมดไปเองเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกหมดไปเองจิตของเราก็จะรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตของเราก็จะรู้ว่าว่างรู้นานนานเข้าจิตของเราก็จะรู้ว่าว่างเมื่อจิตเรารู้ว่าว่างนานนานนานเข้าจิตของเราก็จะดับหายไปเมื่อจิตของเราดับหายไปความรู้จึงเกิดขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนความรู้ที่เกิดขึ้นจากญาณเราพิจารณาวิปัสสนาด้วยญาณเพราะวิปัสสนานั้นแปลว่าการเห็นอันพิเศษแล้วเราก็พิจารณาธรรมนั้นด้วยญาณเมื่อเราพิจารณาธรรมด้วยญาณความละเอียดของความการพิจารณานั้นย่อมแตกต่างกันกับความนึกคิดของเราความนึกคิดที่ออกมาจากสมองไม่ละเอียดเท่ากับความนึกคิดที่ออกจากสมาธิความนึกคิดที่ออกจากสมาธิก็ไม่ละเอียดเท่ากับความนึกคิดออกจากญาณเพราะฉะนั้นญาณจึงเข้าไปสู่จิตภายในที่ลึกๆ ลงไปแต่ในเบื้องต้นนี้ให้เราทุกคนทำจิตใจของเราให้สงบก่อนเท่านั้นให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องรู้สิ่งใดเลยพุทโธแปลว่ารู้ในเบื้องต้นให้รู้ลมหายใจเข้าให้รู้ลมหายใจออกถ้าจิตของเราหลุดจากการรู้ลมหายใจเข้าออกจิตของเราก็จะเผลอสติออกจากความรู้ที่เรากำหนดไว้
ให้เราระมัดระวังรักษาจิตของเราให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อจิตของเรารักษาลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างสม่ำเสมอก็ให้รักษาลมหายใจเข้าออกนั้นไว้ให้นานที่สุดตอนนี้งานอื่นๆของเราให้วางออกให้หมดให้รู้เฉพาะลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเท่านั้นถ้าโยมหลุดจากการสังเกตรู้ลมหายใจเข้าออกโยมก็จะสงบทันทีเพราะจิตมันหลุดไปแล้วถ้าโยมหลุดจากความรู้ลมหายใจเข้าออกโยมก็จะแพ้อารมณ์อื่นที่มากระทบทันทีด้วยเหตุนี้สมาธิจึงแปลว่าตั้งจิตมั่นตั้งจิตให้มั่นตั้งจิตให้มั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งที่กำหนดเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งที่กำหนดนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมวิบากกรรมจะมาดลบันดาลจิตของเราให้ไม่นิ่งเมื่อจิตไม่นิ่งบารมีจะไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรจะมาดลบันดาลจิตของเราไม่ให้นิ่งเมื่อจิตไม่นิ่งบารมีจะไม่เกิดดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตให้นิ่งนิ่งแล้วก็รู้อยู่ว่าจิตอยู่กำหนดเท่านั้นรู้ให้จิตอยู่รู้ว่าจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตของเรารู้อยู่ตลอดเวลาก็ให้รักษาความรู้นั้นไว้ให้ดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมสังเกตลมหายใจเข้าออกนั่งตั้งกายให้ตรงสังเกตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกรู้ทุกขณะที่หายใจเข้าและรู้ทุกขณะที่หายใจออกเมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าทำสมาธิเรียกว่านั่งสมาธิแปลว่านั่งทำจิตของเรานั้นให้นิ่งให้แน่วแน่ความนิ่งของจิตก็คือความรู้หนึ่งนั่นเองจิตไม่ได้รู้สิ่งอื่นนอกจากจิตรู้ว่าจิตนั่นอยู่ไม่ได้คิดไปไหนไม่ได้หลุดไปไหนรู้ว่าจิตนั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งวนอยู่ตรงนี้กำหนดไว้ตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าหนักศีรษะมากให้หายใจเข้าลึกๆถ้ารู้ว่าหนักศีรษะให้หายใจเข้าลึกๆการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยจะบรรเทาความเจ็บปวดได้จะบรรเทาความเจ็บปวดได้ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก็จะบรรเทาความเจ็บปวดได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก็จะกำจัดความง่วงนอนได้ก็จะกำจัดความง่วงเหงาหาวนอนได้
เรียกว่าปฏิบัติธรรมทำยากมากถ้าเราไม่ฝึกหัดปฏิบัติเราไม่สามารถจะทำจิตของเราให้นิ่งได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจความเจ็บปวดปล่อยมันไปปล่อยให้มันไปตามสภาวะของมันเรามีหน้าที่กำหนดรู้อย่างเดียวเรามีหน้าที่กำหนดจิตของเราให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเหมือนเวลานี้พวกโยมทุกคนพยายามกำหนดให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งอย่างเดียวเมื่อเรารู้อยู่อย่างเดียวแล้วเราก็ให้รักษาความรู้นั้นไว้ในจิตให้ดีพยายามกำหนดอย่างนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้มันรู้อยู่แค่นี้เมื่อเรารู้อยู่แค่นี้แปลว่าจิตเราตั้งมั่นมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาฝึกสติของเราไม่ให้หลุดสิ่งที่จะทำให้สติหลุดนั้นมีอยู่สามอย่างอย่างหนึ่งก็คือความง่วงอย่างที่สองก็คือความเจ็บปวดอย่างที่สามคือความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจะเจ็บปวดก็ดีจะง่วงนอนก็ดีจะฟุ้งซ่านก็ดีเราจะตั้งสติให้รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเราตั้งสติของเราให้รู้อยู่ตลอดเวลาแล้วตัวง่วงก็จะดับไปเองตัวเจ็บก็จะหายไปเองตัวฟุ้งซ่านก็จะหลุดไปเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้เราฝึกธรรมหรือปฏิบัติธรรมนั้นก็หมายความว่าให้เราทำสติให้รู้เท่าทันนั่นเองทำสติให้รู้ตามความเป็นจริงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามความเป็นจริงเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงแล้วเรียกว่าจิตเรามีสมาธิเราต้องการให้จิตเรามีสมาธิด้วยการกำหนดรู้หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเมื่อเรามีสติรู้อยู่อย่างนี้ชัดเจนแล้วให้รักษาความรู้นั้นไว้ในจิตเราไม่ให้จิตเรานั้นหลุดไปที่อื่นไม่ให้จิตเรานั้นคิดไปที่อื่นเมื่อจิตของเรารู้อยู่ไม่คิดไปที่อื่นแล้วความเป็นสมาธิก็เกิดนี่ก็คือขบวนการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องปฏิบัติสม่ำเสมอปฏิบัติสืบต่อไป

นะต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ใจพวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรนิยาเยนทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทุกคนที่ได้มาประชุมกันวันนี้แล้วก็มีพระทางภาคกลางภาคใต้มาร่วมกันหลายองค์ก็ให้เข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยยาบำบัดโรคทุกประการนั้นเป็นวัดป่าอยู่ในป่าก็อยู่กันไปอย่างนี้หากว่าท่านองค์ใดที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้นมัสระวังทุกอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ไม่มีอะไรมากมายนักการจะมาอบรมบ่มนิสัยกับผมนั้นก็ดีแต่ว่าก็ช้าช้านานนานก็คล้ายๆกันกับว่าทางวัดมีทางการบางแห่งจะสร้างอาคารขึ้นสักหลังหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลช่วยหรือทางการช่วยนั้นก็ต้องลงทุนเองทำไปเองสักครึ่งหนึ่งแล้วถ่ายรูปส่งไปให้เขาตรวจดูว่าสมควรจะช่วยเหลือหรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นผู้ต้องการอาคารนั้นจะต้องลงมือสร้างหาเครื่องอุปกรณ์มาด้วยปัญญาของตนก่อนว่าจะเอาจริงไหมทำจริงไหมพอรู้ทางการก็เห็นสมควรว่าน่าจะเป็นไปในรูปนั้นเขาก็ลงมือช่วยครึ่งต่อครึ่งก็ได้อันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันการประพฤติปฏิบัตินี้สมัยนี้มีหลายอย่างหลักการด้วยวิชาการที่จะปฏิบัตินั้นมีมากแต่ว่ามันจะมากสักเท่าใดก็ตามมันเถอะมันมีรากฐานตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญานี่เองหลักการวิธีการทั้งไหนก็มารวมอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนั้นก็ให้เราพิจารณาทีนี้เรามาปฏิบัติให้เข้าใจดีๆว่าเรามาปฏิบัติแล้วก็วิบัติปฏิบัติเดี๋ยววิบัติบางท่านบางองค์ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้มาทำแต่สิ่งที่มันวิบัติการปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจคือเราผิดหรือถูกก็ไม่ได้เรื่องมีในครูทั้งหลายดูแล้วก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันวิบัติกายวิบัติวาจาวิบัติจิตใจวิบัติแต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่นั่นเองซึ่งนี้เป็นต้นอยู่ว่าเราวิบัติไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าเราวิบัติเราก็ต้องปฏิบัตินั่นก็คนที่เป็นบ้าถ้ามันไวมันรู้ว่ามันจะเป็นบ้ามันก็ไม่เป็นบ้าไอ้ที่มันเป็นบ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นบ้ามันจึงใช่อย่างนั้นบางองค์บางท่านก็น่าเสียดายนะที่จะว่ามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะเพื่อมรรคผลนิพพาน
ตามปรมัตถธรรมนั่นน่ะมรรคคือกายมรรคคือวาจามรรคนั้นก็คือใจสิ่งที่กายวาจาใจที่ถูกต้องแล้วเกิดความบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าผลนี่เรียกว่าผลคนเราส่วนว่าอย่างอื่นนั้นเราไม่มองเข้ามาข้างในเรามองไปข้างนอกเสียเช่นว่าปฏิบัตินี้เรานึกว่าเรามานั่งรวมกันนั่งดับตาและปฏิบัตินะก็เดินจงกรมได้ในปฏิบัติถ้าจิตวัดอย่างอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราปฏิบัติปฏิบัตินั้นไม่ใช่การยืนปฏิบัติที่ตรงไปตรงมานั้นไม่ใช่การยืนไม่ใช่การเดินไม่ใช่การนั่งการยืนการเดินการนั่งเป็นกิริยากิริยาที่มันเกิดจากจิตแสดงออกมาในการพูดการจาสารพัดอย่างเป็นต้นเหตุถ้าเราคุมทวารทั้งสามเราได้ขึ้นว่ากายและวาจาใจให้น้อยให้น้อยในการพูดให้น้อยในการแสดงกายขนองทางกายและทางใจคือทำให้มันน้อยทำให้มันน้อยไปน้อยไปทำไมทำไมมันน้อยไปเนี่ยเมื่อปัญญามากขึ้นอาการทั้งหลายมันก็น้อยไปน้อยไปจุดก็คือมันหมดนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้เรามาทำเป็นคนคนใหม่นะไม่ใช่เป็นคนคนเก่าอย่างคนเป็นบ้ามันก็ต้องเปลี่ยนจากปกติของคนดีมันก็เป็นบ้าถ้าเราเป็นคนดีมันก็เปลี่ยนจากปกติเป็นคนบ้าพวกเราทั้งหลายควรคิดดูว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้พระอริยบุคคลชั้นต่ำชั้นสูงนั้นคือใครคือใครคือบุคคลที่เปลี่ยนจากปกติเดิมทั้งนั้นแต่นั้นเปลี่ยนขึ้นไปส่วนบนโสดานี้ก็แปลกจากพุทธชนเหล่านี้เปลี่ยนจากพุทธชนเราโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็คือคนคนเดียวนั่นเองแต่มันเปลี่ยนถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวาจาและของจิตใจของเราแล้วก็อยู่ตัวเสมอไปเรื่อยๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนะทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่รู้จักกำหนดไม่มีการไม่มีความฉลาดในการดูจิตของเจ้าของไม่มีความฉลาดในการรักษาจิตของเจ้าของอย่างว่าเราไปบิณฑบาตมานี่ได้อะไรมาบ้างไหมหรือเรามีอะไรเสียบ้างไหมน้อยลงที่จะคิดเมื่อเราเริ่มขึ้นมาจากท่าน้ำนี้มาถึงสดานี้เราเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมหรือมีอะไรเป็นโทษบ้างไหมเราเดินเป็นประโยชน์ไหมพูดเป็นประโยชน์ไหมคิดเป็นประโยชน์ไหมเราไปตรวจดูไหมบางท่านบางองค์ไม่ไปตรวจดูเพราะว่าไม่รู้จักในเวลานั้นไม่รู้จักว่าเราปฏิบัติเราเดินมาจากท่าน้ำเราลงอาบน้ำ
เพราะอะไรเพราะมันขาดสติตัวสำคัญทำไมมันถึงขาดสติก็เพราะว่ามันไม่ระวัดระวังไม่สังวรสังรวมไม่เข้มแข็งการปฏิบัติจึงเนินช้าเป็นไปนี่ชอบอยากจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาพูดนะเมื่อเราเดินไปเดินมาเมื่อเราไปบิณฑบาตดีอะไรต่างๆนะประชุมกันชอบยกเอาเรื่องอื่นมาพูดไอ้ที่มันเผลอไปจากการปฏิบัติของเราดังนั้นเมื่อองค์หนึ่งเผลอไปแล้วองค์ที่สองก็เปลี่ยนไปตามกันโดยเกิดเป็นการคุกคีไปในตัวลักษณะจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้นะท่านทั้งหลายนะท่านไม่คุกคีโดยใครตรงนั้นนะถึงแม้ท่านจะนั่งในที่ประชุมท่านก็ไม่คุกคีถึงแม้ท่านจะพูดอยู่ท่านก็ไม่คุกคีลักษณะของผู้ปฏิบัติแล้วมีความรู้ถ้าผมมีความรู้ในการปฏิบัติแน่ก็การยืนก็สบายการนั่งก็สบายการเดินก็สบายสบายทุกอย่างทำไมมันถึงสบายอย่างนั้นเพราะท่านแก้ปัญหาของการทุกอิริยาบถอยู่แล้วปัญหาไม่มีพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกสติคือมีความระลึกได้อยู่รอบเมื่อมีสติอยู่รอบมันก็มีความรู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็เกี่ยวเนื่องกันไปถึงปัญญามาวิภาควิจารณ์ในนั้นเหมือนกันกับมะม่วงใบหนึ่งที่มันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราเอาเนื้อมะม่วงใบนั้นน่ะเข้าไปในทวารปากของเราอ่ะไอ้ความเปรี้ยวและความหวานนั้นน่ะมันจะรู้สึกพร้อมกันเลยมันมีอันไหนก่อนมันมีอันไหนหลังเกิดพร้อมกันมีความรู้สึกพร้อมกันลักษณะที่ปฏิบัตินั้นผู้มีสติรอบอยู่แล้วจังว่าไอ้สตินี้ที่มีรอบแล้วไม่ผิดไม่ผิดคือทำที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระอริยเจ้าจึงมีการผิดไม่ให้จับอาบัติพระอริยเจ้าไม่มีเรื่องผิดมันพ้นผิดเพราะอะไรคือมันผิดไม่ได้นั่นเองเพราะท่านรู้รอบของท่านอยู่ตามธรรมดาของท่านภายในจิตของคนแต่ละคนนี้มันจะรู้ได้ยากเกิดให้พวกท่านทั้งหลายต้องสนใจในใจของท่านทั้งหลายทุกคนทุกองค์ต้องพยายามให้สนใจในตัวของตัวทุกอิริยาบถการปฏิบัตินั้นก็คือมีความรู้สึกอยู่ทุกขณะจะยืนจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะจาอะไรทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติท่านมีความอายจะให้มากอายกลัวนะการพิจารณาถึงการปฏิบัติให้มีความอายมีความกลัวอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดเท่านั้นเมื่อก็หมดแล้วเรื่องพอดีในหมดแล้วถ้าคนมีอายมีกลัวแล้วก็หมดเรื่องแล้วนะก็มีความระมัดระวังก็มีการสังวรมีการสังรวมเมื่อมีการสังวรเมื่อมีการสังวรมันก็เกิดความรู้สึกรู้สิ่งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมานั้นนี่มันจะอยู่ในคณะอันใดนั้นก็รู้อยู่นี่ก็นั่นท่านจึงมีความสบายเพราะท่านไม่มีความประมาทนิสัยของคนเรา
นะชอบมันเป็นนิสัยเก่าจะต้องจะเปลี่ยนนิสัยเก่ามันยากมันลำบากมากที่สุดมึงเคยพูดประโยคประนองและเคยพูดเล่นไม่เคยพูดเรื่องโลกต่างๆอะไรสารพัดอย่างอย่างแก้ตัวได้ยากลำบากนี่อย่างเดียวคือเป็นระยะคือการถือการในพูดเป็นวัดชั่วขณะชั่วเวลาจับต้องทรมานบางคนก็ว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยก็ทรมานเป็นอัตตะอิรมาฐานโยโคไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งใจมันสบายสบายรู้ไหมว่าอัตตะอิรมาฐานโยโคคืออะไรไม่รู้เห็นเกิดความลำบากขึ้นอดข้าวอดปลาอดดับอดนอนแล้วก็นึกว่าเป็นอัตตะกิระมาฐานโยโครู้ไหมว่าในเวลานั้นความหมายของท่านทำมีอย่างไรบ้างอย่างนั้นคนทำนาทำไร่เขาก็เป็นอาจารย์กิระมาฐานโยโคทั้งนั้นมันทุกข์มันยากมันลำบากแต่เขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นเขาทำเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะเขาทำเพื่อให้มีความหมายถึงยากถึงลำบากเขาก็ทนอยู่เรื่องการยากเรื่องการลำบากนั้นเราจะไปชี้ว่าเป็นอัตตะกิริมาถายโยโคไม่ได้อันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเดินผ่านอัตตะกิริมาถายโยโคมาแล้วท่านจึงรู้เรื่องว่าอันการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านผ่านมาแล้วถ้าท่านไม่ผ่านอัตตะกิรมัฏฐานโยโคท่านก็ไม่รู้จักทางที่ถูกที่ผิดแล้วการมาตุคันในการโยโคนี้ทำจนมีความสุขเท่านั้นไม่ต้องการอะไรให้มีสุขอันนี้ท่านก็ทำมาแล้วทั้งสองอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละผ่านมาแล้วท่านจึงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนั้นทุกวันทุกเวลานี้นะมันต้องคัดเคยไปตามวัฏสงสารอยู่เสมอทุกอย่างนะอยู่ในวัฏสงสารการกระทำอยู่ในวัฏสงสารนั้นพระพุทธเจ้าต้องกระทำอยู่ที่นี้แต่จิตใจของท่านไม่เป็นวัฏสงสารแต่การทำการเปลี่ยนการแปลงไปมานั้นเป็นวัฏฏะสงสารแต่ตัวรู้ของท่านบริบูรณ์แล้วไม่เป็นวัฏฏะสงสารเมื่อเราทรมานการนอนทรมานการกินทรมานทุกอย่างนี้เรามีความหมายไม่ใช่กับการทรมานไม่เกิดประโยชน์ด้วยจักประมาณคงมีปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นจึงให้เป็นผู้มักน้อยเราเป็นผู้มักน้อยในการนุ่งห่มในการใช้บริขารต่างๆทุกอย่างสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าเขาเราให้เก็บกรรมให้รู้จักรู้จักประมาณขึ้นว่าในวัดนี้ในวัดนี้มันเป็นยังไงน้ำชาอยู่ที่ไหนน้ำฉันอยู่ที่ไหนเมื่อหากว่าคนผู้ฉลาดกำเนิดในที่อย่างนี้จะต้องรู้จักปฏิบัติการงานว่าน้ำมีการใช้อย่างไรมันใช่ในเวลาไหนอะไรไหมให้มันถูกต้องเขาทุกคนถึงในการขบฉันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันท่านก็พยายามให้รู้จักประมาณพอสมควรอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยนะอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยทำไมน้อยจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่มันหิวนี่มากจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ไม่ใช่ทางแหละลำบากเกี่ยวกับคนอื่นเขาลำบากเกี่ยวกับตัวของเราด้วยเรื่องบริขารต่างๆนั้นก็เหมือนกันท่านมีเป็นผู้มีบริขารนั้นน้อยเพราะอะไร
มันไม่ยุ่งนี่ไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีจะง่ายปากแล้วก็มีขามีปีกแล้วก็บินไปนี่คือความมักน้อยของนกเมื่อจะบินไปกินผลไม้ต้นนั้นก็บินไปทางปีกทางหางทางเท้าก็ไม่ห่วงต้นไม้ต้นนี้ในเวลาที่ไปแล้วง่ายสบายคนเรามาปฏิบัตินี้ผมเคยพูดตรงๆว่าแบบที่ผมที่พูดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากตัวของเจ้าของนี่เองแต่คนนี่มันสำคัญยังไงนะที่มาปฏิบัติเนี่ยมันแปลกนะอย่างตามบ้านตามที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยอย่ามาทำสกปรกนะอย่ามาปัสสาวะตรงนี้นะอย่ามาทิ้งกระดาษตรงนั้นยิ่งไปทิ้งตรงนั้นแหละอย่ามาเปิดตรงนี้นะปิดได้แล้วอย่ามาเปิดยิ่งเปิดตรงที่ปิดนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราผู้ปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันเพื่อจะหนีจากกิเลสทั้งหลายนั้นเมื่อบวชเข้ามาปฏิบัติมันอยากมากเหลือเกินอยากจนกระทั่งมันเป็นบ้าแล้วไงถ้าพูดตรงมาแล้วผมว่าปฏิบัตินี้ก็คือมาทำในตัวเราเป็นบ้าพูดกันง่ายๆซะเป็นบ้าให้มันเป็นบ้าซะแต่วันหลังเราค่อยรักษาบ้าให้รู้จักว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ตามรักษาบ้าของเราหายบ้าทุกอย่างฮะไอ้ความอยากกันว่าให้ละความอยากมันยิ่งอยากขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องของมันมันเป็นขึ้นมาทุกอย่างคือที่เดือดที่มันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นอะไรสักอย่างให้เรานึกให้เราคิดให้เราเป็นมีความอยากขึ้นมาสายประสาทซึ่งเรามองเห็นมันเป็นตัวที่เดือดแท้แท้ให้เห็นชัดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจมันมีหลายอย่างพิจารณายากลำบากนี่คือการพวกเราอยู่ในป่าแห่งนี้ให้ฟังเรื่องปฏิบัติหรือวิบัติเรื่องของพระแย่จริงๆนะถ้ามีคนถามว่าจะไปไหนไปเล่นเท่านี้ก็เป็นอบัติแล้วคือคำที่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติมีคำที่ว่าเล่นมีไม่มีเท่านี้ไปเล่นมาเล่นพูดเล่นทำเล่นมันเล่นไอ้การเล่นในพระไม่มีไม่มีมันมีถึงอย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเลยว่าเมื่อความมันร่าเริงขึ้นมามันเป็นสุขใจขึ้นมาหรือเมื่อหากว่ามันเป็นทุกข์ใจขึ้นมานั้นตามธรรมดาของคนเราก็ต้องว่าเมื่อมันสุขใจขึ้นมาแล้วมันก็สบายใจเมื่อมันทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สบายใจมันไม่เอาแต่เรื่องสุขทุกข์นี่มันต้องสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทางอัตตะกิรมาฐานิโยโคกามาทุกขนิการิโยโคอยู่นั่นเองความว่าเริงบันเทิงความยินดีเกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละโทษมากความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ชอบมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจอันนั้นแหละมันก็เป็นโทษพูดง่ายๆไอ้ความสุขกับความทุกข์ที่ให้โทษเราเสมอกันเลยแต่ว่าคนเราไม่รู้ตัวมีความสุขเอาละมีความทุกข์ฉันไม่เอาปกติก็คนต้องเป็นอย่างนี้เราไม่เคยได้รู้ถึงที่เราสวดมนต์กันนั่นละปฏิตามปีทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตัวนี้ลืมไปมีแต่สวดกันไปทั้งนั้นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเอามาใช้ไม่ทันไม่ทันท่วงทีเพราะอะไรเพราะเราเผลอไปเราไม่มีสติ
มันมีสติไปอย่างอื่นมันมีสติเหมือนแมวเหมือนสุนัขเหมือนหมูอะไรไปเนี่ยเหมือนแต่เจริญสารนั่นไอ้พวกนั้นมันจะมีสติเหมือนกันเนี่ยมันรู้จักมันมีสติถ้าพูดถึงเรื่องสติมันหลายซับซ้อนเรื่องภายในจิตของเรานี่มันไม่มีอย่างอื่นหรอกมีความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาที่เราชอบใจนั้นมันสุขเราก็ชอบใจเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจปกติคนธรรมดาจะคุกทั้งสองอย่างสุขเกิดขึ้นมาก็จะคุกเก็บมันไว้นะทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะคุกเพื่อจะเวียนเข้าไปในป่ามันจะคุกตรงนั้นล่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องมันถ้าเรารู้เรื่องมันเราไม่จะคุกมันไม่จะคุกเพราะว่านี่มันเป็นพิษดื้อแล้วว่ามันไปคุกมันมันกัดเรามันกัดเราทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่จะคุกไม่ปล่อยมันได้อย่างนั้นทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับไปทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องของมันนี่สุขเกิดจะมาดกไปตะคุบมันจ้ะว่านี่สุขของฉันเมื่อทุกข์เกิดจะมาก็ไปตะคุบมันจ้ะร้องไห้มันกัดทั้งนั้นแหละสุขมันก็กัดเราทุกข์มันก็กัดเอาทั้งนั้นเลยแต่ธรรมดาจิตใจของคนเราแล้วจงเอาสุขทุกข์ข้าไม่เอาชอบใจข้าถึงเอาไม่ชอบใจข้าไม่เอานี่อันนี้เป็นต้นเหตุเตื้อเกินถ้าจิตยังเป็นอยู่อย่างนี้นะรีบดูใหม่รีบพิจารณาสั่งสอนเถอะไม่ถูกทางแล้วจะไปแก้ตรงไหนก็ไปเถอะจะไปแก้ที่ไหนก็ไปจะแก้กับคนอื่นจะไปหาครูบาอาจารย์จะหาที่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ไปเถอะนี่เดินทุดงไปทุดงฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆนั้นชอบอยากจะไปโรงการมันคิดอยากจะไปดูวัดโน้นไปดูวัดนี่ไปดูสถานที่โน้นไปนั่นไปนี่มันไปที่เรื่อยมันไล่ให้ไปมันให้อยู่อ่ะให้ไปอยู่ไอ้ความเป็นจริงนั่นเรื่องว่าทุรงควัดทุรงนั่นคือการปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งบุคคลทำได้ยากเป็นข้อวัดของพระอริยบุคคลโดยตรงคำที่ว่าทุดงนั่นนะไม่ใช่ว่าการตะพายบาทแบกโสดเดินเหินไปไม่หยุดอันนั่นพวกทะลุดงดงนี้ก็ไม่อยู่ดงนั่นก็ไม่อยู่ไปด้วยเดี๋ยวจะทุกไปทุกดงแต่ความเป็นจริงที่ว่าทุดงนี้ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติทุดงเท่าไหร่มีสิบสามหรืออะไรกันบ้างการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นทุดงอยู่แล้วการฉันบิณฑบาตนี่ในบาตนี่เที่ยงแต่บาตนี่ก็เป็นทุดงอยู่แล้วถือผ้าบางสกุลก็ทุดงอยู่แล้วเยี่ยมป่าช้าก็เป็นทุดงอยู่แล้วหลายๆอย่างทุดงคือการปฏิบัติที่ไหนได้อยู่พอสมควรแล้วในป่านี้ในภูเขาลูกนี้ในสถานที่นี้เมื่อเกิดความสงสารขึ้นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาในข้อปฏิบัติได้ประกาศเรียนท่านแก้ความสงสัยให้ได้ถึงแม้ว่าบริ

ไม่ไปเพราะอันนั้นไม่ไปเพราะบริขารไม่ไปเพราะปัจจัยสี่ไม่ใจเพราะอันนั้นไม่สมบูรณ์นะแต่ความเป็นจริงถ้าคนมีธรรมะในใจของเราแล้วนะมันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันเหมาะสมของมันตรงนั้นแหละอยู่ที่ไหนเนี่ยทุกอย่างนี่เป็นเครื่องขัดเกลาให้มันน้อยมีมากให้มันน้อยให้แบ่งออกให้มันน้อยแบ่งไปแบ่งไปจนมันน้อยเหลือจะน้อยจนมันกว่าจะมันจะหมดไปที่เรียกทุดงนี่คือข้อปฏิบัติไม่อยู่ในป่าอย่างนี้มันก็มีพอแล้วนี่ทุดงพอแล้วอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่มาหาผมเนี่ยดูแลยากนานรู้เพราะว่าพวกปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีอะไรมีแต่ร้านปฏิบัติอะไรอย่างเดียวนะก่อนอยู่วัดต้องประโคมพาขวดวัดพาขวดวัดบางทีอุปกรณ์กุฏิสรามันรื้อมันร่างไปช่วยกันทำนั้นนี้ปฏิบัติมันเป็นกังวลนะแต่ความจริงๆนั้นนะไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเดินเข้าป่านี่เราก็ปฏิบัติตรงนั้นนะเราเคยมองดูหนามไหมมองดูอัสรพิษไหมเคยมองดูหัวต่อไหมเคยมองดูหนามอะไรต่างๆไหมนั่นแหละเข้าไปในป่าเฉยๆก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่ไปเดินโผงๆไปทีเดียวดิเรื่องปฏิบัตินี่อย่าเข้าใจอย่างนั้นมันไกลเรื่องจิตใจของเราไม่มีการไม่มีเวลาและการเวลานั้นเป็นการและเป็นเวลาที่เราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะกาลิโกนั่นอะไรเมื่อมีจิตได้เกิดขึ้นมาการนี้เราทำกันไม่ช่วยกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ยังผู้ฉลาดได้ก็ยังเป็นอาการดิโกอยู่นั่นแหละไอ้ความเป็นจริงนั่นมันกระทำอยู่ที่อาการดิโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ว่าตอนไหนไม่ว่าตอนเป็นสุขไม่ว่าตอนเป็นทุกข์ไม่ว่าตอนเป็นไข้ไม่ว่าตอนสบายไม่ว่าตอนทำงานทำกิจวัตรอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกขณะเลยทีเดียวจนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่นน่ะเรื่องที่เราไม่ปฏิบัติได้มันไม่มีอ่ะมันมีเรื่องปฏิบัติฉะนั้นผมขอศึกษาท่านอาจารย์มั่นท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องมันต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นจะไปทุ่งจะไปในป่าที่ไหนจะตามเถิดพระพุทธเจ้าจะตามเทศน์ไปฟังบ่อยทีเดียวได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกขณะผมก็ไม่ได้สวนถามเรียนถามทุกประฟังไว้แตกเหมือนกันมันก็แตกเหมือนกันแต่ความเป็นจริงนั้นไอ้สิ่งที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นนั่นน่ะมันไม่เป็นของแน่นอนหรอกแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอนคือไม่รู้เรื่องมันตัวอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่ถามถึงวัดเขื่อนเนี่ยไม่เคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนไม่เคยไปมันเป็นยังไงก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนมันก็ฟังเนี่ยก็เข้าใจแต่ไม่รู้อยู่แต่ไม่เข้าใจจริงๆต่อไปอีกมีอีกคนหนึ่งมาวัดเขื่อนก็เดินออกไปโน่นไปพบกันทีมาจากไหนมาจากวัดเขื่อนทีมทองวัดที่มันเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังซะก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังจะนึกว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีกนะไม่รู้อีกแล้วมีองค์ที่สามนี่เดินตัวก็ไปหยิบถามเหมือนกันมาจากไหนมาจากวัดเขื่อนพิรินทรนี่วัดที่เขาว่ามันกว้างขวางมันเป็นไงอะไรมั้ง

0: าก็เล่าให้ฟังอีกไม่ว่าตั้งแต่3คนเลยเล่าไปถึง10คนจนตายก็ไม่รู้วัดนี้ตามเป็นจริงถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาดูเองอย่างนี้ปัญหาที่จะต้องถามนั่นหมดแล้วนี่เรียกไปฟังอย่างนี้ทำไมปัญหามันทั้งหมดเพราะว่าตัวเราเข้ามาสำรวจดูเองแล้วเห็นเองแล้วเป็นเองแล้วเห็นแล้วปัญหาที่จะต้องถามคนอื่นนั่นต่อไปก็ดับหมดนี่พอเรารู้จริงเราเลยมาเห็นจริงไอ้ความจริงนี่แหละเป็นต้นมันจึงฆ่าไล่ไอ้ความไม่จริงออกไปจากใจเราหมดนะธรรมะอย่างอื่นหรือความเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความที่มันจะถูกต้องทั้งหมดนั้นไอ้ความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมานั้นน่ะมันจะหายสงสัยอยู่ที่ไหนมันจะหายสงสัยอยู่ที่ข้อปฏิบัติมันจะรู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเท่านั้นมันจะไม่หายสงสัยข้อไปถามคนอื่นครับข้อไปรู้จากคนอื่นครับคนที่เชื่อจากคนอื่นนั้นเนี่ยก็มีอยู่เดียวว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสรรเสริญที่เชื่อด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองนี่เป็นสัจธรรมนี้อย่างตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราเข้าไปรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็ตามเถอะมันอิ่มใจแล้วใครจะพูดก็นั่งยิ้มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงตรงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทำตามจิตของเจ้าของทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะจิตของเรานี่เราฝึกได้หรือยังเป็นจิตที่ถูกต้องดีได้หรือยังนะเป็นจิตที่ควรใช้ได้แต่หรือยังนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของอาจารย์ที่ใจตรงกันข้ามกับจิตอย่าไปทำตามจิตของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามบางทีมันก็ขี้เกียจต้องข้ามหัวมันไปนี่อย่าไปฟังมันบางทีมันกัดข้องพอที่ทำได้แล้วไม่ต้องกัดข้องอะไรหลายอย่างแต่คนที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับจิตนั่นแหละเนี่ยคุณว่าสิ่งที่สิ่งนี้มันใหญ่เลยมากแล้วให้มันจะน้อยนี่มันก็ขัดใจมันแหละมันขัดใจก็คือมันขัดกิเลสนั่นแหละเคยไปวางไปฟังวาทะของอะไรภาษาดีบุตรยังไงท่านตกท่านทำไมไม่ชูวงเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยฟังแต่นี้ก็พอรู้เรื่องแล้วท่านจะเข้าไปบิณฑบาตท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเข้าไปบิณฑบาตนั่นน่ะไปถึงบ้านคนบางคนก็เจ๊งนะไม่เอาใจใส่เจ๊งบางคนก็มาแต่ฟ้ามีมนต์เจ้าข้ามีมนต์เจ้าข้ามีมนต์นั่นมันเรื่อยอะไรมาหาหรอกมีมนต์จริงๆ30นาทีก็มีมนต์ให้ยืนอยู่ใจของใจกันนะนี่พอใจมันทำอะไรกันอยู่เนาะใจมันก็ไม่สบายมันขัดมันคือมันอยากจะให้มาเร็วๆฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านสอนจิตของท่านท่านจะเรียนรู้ว่าจงให้เราช้าช้าอย่าให้เราเร็วเนี่ยให้แก่น้อยอย่าให้ของมากให้แก่ของหยาบหยาบอย่าให้ของประณีตให้เจ้าของร้อนร้อนอย่าให้ของเย็นแต่ความเป็นจริงนั่นท่านพูดตรงกันข้ามกับจิตท่านเมื่อปีที่สวัสดิ์ก็ท่านอยากให้ญาติโยมเกลียวเขามาใส่ปุ๊บแล้วรีบไปใช่ไหมนี่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตกันข้ามก่อนท่านจึงเข้าใจสบายเมื่อไรอยากให้เขาให้มากๆคือด้วยนะเอาบ้านเดียวกลับมาเลยมันต้องไกลสบายดีท่านว่าให้เราแต่นน้อยแล้วการคิดในใจของท่านกันสอนจิตของท่านถ้าอยากได้ก็อยากได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่าเอาของดีให้เราเลยให้เก็บของหยาบๆนั้น แต่ความจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละใจท่านสอนจิตของท่านไว้นี่ลักษณะท่านดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิบัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านท่านนั่นท่านจึงสอนจิตของท่านท่านยกจิตของท่านขึ้นอะไรทั้งหลายได้อย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นอารมณ์ท่านจะรู้จักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นอารมณ์นะท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักสิ่งทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมเลยลงความว่าการปฏิบัตินั่นอย่าปฏิบัติตามจิตของเราใช่ได้แหละปฏิบัติกองกันข้ามอย่าปฏิบัติตามจิตของเราเพราะอะไรจิตของเรายังไม่เคยฝึกยังไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่แน่นอนจิตของเราไม่รู้ความจริงนะถ้าไปเชื่อคนโกหกเยอะไปเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทุกวงที่มาอยู่เนี่ยคงจะมันถูกโกหกไปด้วยตัวมาเกือบตายเหมือนกันนะถ้ามันโกหกไปตัววงที่ไปนี่เดี๋ยวไปโน่นไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ไปนี่เดี๋ยวไปโน่นไปนี่วุ่นวายตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องไปมาแล้วขาดทุนมาด้วยไม่ได้มีกำไรหรอกแต่ไปตรงนี้ไปชี้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปชี้ไปตรงนี้ไม่วุ่นวายเป็นบ้าอยู่นั่นแหละนะผมที่เกิดมันก็จะบอกว่าเรานี่ไม่มีบุญวาสนาบารมีอะไรมั้งนั่นน่ะมันหมดนิสัยหมดปัจจัยแล้วเนี่ยผมก็มีฤทธิ์นี่น่ะมันกราบหลวงพ่อยาสิกขาลาสิกทำไมหมดความเพียรแล้วท่านมีประเด็นเนาะพระพุทธเจ้าประเด็นพระพุทธเจ้าเราท่านทำความเพียรก็ยังไม่หมดเลยท่านบวชมาพรรษาแล้วพรรษาท่านมาตามความเพียรหมดนะผมก็แปลกเหมือนกันนะท่านไปทำยังไงแต่ดูสิมันบอกว่าหมดความเพียรถูกหรือเปล่ากันเลยเมื่อฟังไปถ้าฟังดีๆแต่พวกมันไม่พูดผิดนะนี่นะหมดความเพียรไอ้ความเพียรมันยังเยอะเลยครับมันขี้เกียจนี่มันขี้เกียจเนี่ยมันไม่ได้หมดความเพียรนะมันไล่มันออกแล้วออกจากตัวไปแล้วมันให้โทษความเพียรหมดไอ้ความเพียรความเพียรมันหมดเป็นไหมใครเห็นว่าความเพียรหมดมีเนี่ยมันก็หกเราถึงขนาดนี้เรายังเชื่อมันว่ามันหมดความเพียรจริงมันพูดผิดๆอย่างนี้เลยเราก็เชื่อมันมันก็หกเราเรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่เกิดอย่างนี้มาก็ต้องรู้มันใช่ไหมถ้าเรามีรู้ในขณะนั้นเราก็รู้ให้ความเพียรมันอยู่ตรงไหนคืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดเป็นหรือยังถ้าเรามาภาวนาย้อนไปอีกทีหนึ่งไอ้ความรู้สึกมันจะโผล่ขึ้นมาอีกเอออันนี้ความเพียรมันหมดไม่ได้เรามันขี้เกียจนี่เออทุกข์นี่แน่อย่างนั้นมึงให้โทษคนอื่นด้วยแฟนแหละนี่เรียกว่าเราเผลอเราไม่รู้ตัวของเราไปไกลพระพุทธเจ้าของเราให้รู้ว่าโอปนายโกให้น้อมเข้ามาฮะแม่เห็นแมวก็น้อมเข้ามาเห็นสุนัขก็น้อมเข้ามาเห็นทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้น้อมเข้ามาเลยน้อมเข้ามาในใจของเราเหมือนเรามันเป็นอย่างนั้นไหมเห็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นสารพัดอย่างมันร่วมไปเป็นธรรมะตรงนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราอยู่ในป่าอย่างนี้นะผมไม่ว่ามันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอยู่ในป่านี่อะไรไม่มีอะไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะหมดนี่ไอ้ความจริงเราข้ามมันไปเสียได้ไม่ได้ปฏิบัติไอ้ความจริงมันบวชสามพรรษาสี่พรรษาห้าพรรษาเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็หมดความเพียรจิตผมบอกไม่ได้ปฏิบัติห้าพรรษานั่นนะจะเอาปฏิบัติจริงๆสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะความเห็นผิดนะอย่างเราที่วันนี้นะพูดถึงวันนี้นะที่พระที่เมนที่ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติต่างมุ่งมาแต่ วันนี้มีใครนึกถึงความตายบ้างไหมอย่างมากจะในโกนสามองค์นี่จะเพิ่มไปอย่างอื่นด้วยว่ะนี่จะเรื่องในตายของนั่นเนี่ยอย่างนี้เรามาดูที่ว่าวันก็ทั้งวันนะมันเอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์มากเรื่องกรรมฐานคือความตายมีใครนึกถึงบ้างไหมวันนี้ดูซึ่งจะรู้สึกเมื่อถามเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณรู้จักกรรมฐานมันเป็นได้ยังไงอย่างเราปฏิบัติในจิตต่อกันนี่เรื่องจิตเนี่ยคือว่าของคนมันมีพอสมควรของมันนะถ้าเราไม่ได้จากการประพฤติปฏิบัติได้ให้รู้รอบปฏิโอปนายโกน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแล้วนะวันหนึ่งนะอย่างที่ผมถามวันนี้ล่ะใครนึกถึงความตายบ้างไหมวันนี้ผมนึกว่าผู้ที่นึกถึงผู้จะนึกถึงความตายนั่นเหรอน้อยผู้ที่มันรู้เลยนั่นมันต้องรู้เดี๋ยวนี้แหละผมทวงในนี้มันจะมากนี่ตามความจริงฉะนั้นจะให้กรรมฐานเจริญขึ้นได้อย่างไรนั่นไม่เจริญแล้วครับเดี๋ยวเราปฏิบัติผมบวชมาเปลือยห้าพรรษาแล้วบวชมาวิบัติไม่ได้ปฏิบัตินี่มันแค่แค่นะครับปฏิบัตินี่นะบางองค์อ่ะเคยมาบวชในพรรษาหนึ่งผมไม่เคยเห็นการปฏิบัติครับผมจะเคยการนั่งดับตาเคยเดินจงกรมนะไม่เห็นปฏิบัติครับนั่นมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนั่งนับตาไปนั่งก็ได้เลยนั่งชนไปเกือบจะตายเลยบางทีนั่งจะง่วงไปอะไรไปวุ่นวายทำไปตามเพื่อนเขาอย่างนั้นน่ะนั่นเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติมันไม่ใช่จริงผู้ประพฤติปฏิบัตินี่มันน้อยจะอยู่หลายพรรษามันมีมากจะปฏิบัติจริงๆมันน้อยมันข้าวอะไรในนาเนี่ยในข้าวในนาเรามันกินได้เลยไหมเดี๋ยวมันจะข้าวมาไว้กันเลยมันมีข้าวแล้วเห็นไหมมันต้องไปรานข้าวมันต้องไปทำกล้ามันต้องไปทำนามันต้องไปตอกไปดำไปเกี่ยวไปตอกนะไปฟาดไปตีแต่ละสัตว์อย่างยังเอาขึ้นไปในย่างอีกยังเอาไปสีอีกสีแล้วยังมาเขาไปอีกเรื่องนึงก็ไปอีกเนี่ยนั่นก็ยังไม่เสร็จนะยังเอาไปติดไปกล่องเขาไปอีกแล้วยังเอามาเคี่ยวอีกไม่จบเคี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จเลยยังคืนเขาไปอีกเอาสิตรงไหนนั่นจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช้ได้นะมันมีกี่ครั้งการปฏิบัตินี้ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้เป็นจิตของเจ้าของแล้วนั่นมันจะเลือกมันจะเฟ้นเหมือนตะแกรงมันร่อนมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้จะต้องเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันเป็นเรื่องของมันจะดับตาเรียนตาอะไรของมันก็เป็นของมันอย่างนั้นคือมันแก้ปัญหาในความทวงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่มันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทโธตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทโธคือความรู้รอบเนี่ยฉะนั้นจึงเอาคำนี้มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็จะได้ครูอันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเก่าแต่ความเป็นจริงเรื่องคำบริกรรมต่างๆนี่ครับมันไม่แปลกอะไรมากมายนะครับท่านสีเขาเล่าให้สงบเท่านั้นโดยทำดีทีนั่นโดยทำดีทีนี่มันจะมีการละที่ครับคนปฏิบัติมันจะมีการละถ้าทำแล้วมันจะมีการละที่ครับมีการละเรามองเห็นเลยมันมีการละการปฏิบัตินี่มันต้องมีการละครับมันต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องแปลก เราก็เหมือนกันเราจะนั่งอยู่ด้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขบฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่เป็นอัตโนมัติของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้ฉะนั้นก็บางคนก็ว่าธรรมะนี่สอนสมถะหรือสอนวิปัสสนาผมแยกมีดเดียวออกไปได้ครับทางคมอยู่ทางไหนสันอยู่ไหนมีไหมแยกคมสันออกจากกันได้ไหมผมแยกไม่ได้จับมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยมีสันมีคมมีฟันเลยจะแยกคมแยกสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นในพบเรื่องกันอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้แบบนี้ทำสมถะแบบนี้ทำมีปัจจนาอันนี้เป็นไปเรื่องตามความเป็นจริงมันจะไปพร้อมกันมันจะไปพร้อมกันมันเป็นไปพบซึ่งกันโดยกันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมรรคคือการกระทำนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบเท่าไรเท่านี้ไอ้ความดำดิมันจะชอบนะการทำการงานมันก็ชอบมันชอบไปหมดทุกอย่างอ่ะหมดมรรคทั้งแปดประการมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่มันไม่หมดมันไม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันก็เลยขนาดนี้ทุกอย่างบางที่ชอบขนาดนี้ซึ่งหนึ่งไปหนึ่งไปเรื่อยไปถ้ามันเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดพร้อมกันเลยมันจะต่างกันไปอย่างนี้เห็นชอบแน่บางที่ก็ชอบนาจาก็ชอบการงานก็ชอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวเท่านั้นนี่เมื่อเราทำสมาธิคือความสงบแล้วนี่เนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาเราอยู่ไม่ได้อยู่นะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยผมนี่เนี่ยปัญญามาก่อนเลยมาความศีลมาความสมาธิถ้าปัญญาไม่มีเราจะศีลไม่ได้ทำสมาธิไม่ถูกที่จะมาพูดตามทางภาวนาของเรานะมันต้องมาอย่างนี้แต่ทางปฏิบัติเขาต้องศีลต้องสมาธิต้องปัญญาเอาไว้ทันหลังถ้าเรามาทำกันจริงๆเนี่ยผมว่าปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มาเราจะศีลไม่ได้ไม่ดีเรื่องทำจิตสงบไม่ได้ไม่ดีเรื่องนี่ปัญญามันต้องมาก่อนนี่เมื่อพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติได้ซึ่งมันเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆในใจเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไปผมเอาความดีให้ทุกท่านทั้งหลายได้ให้ท่านดูเหอะให้ท่านดูไปนานๆดูไปทำไปดูไปเก็บไปค่อยๆเก็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันไปได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูได้ยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจสำนึกรู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังทุกๆคนน่ะเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างคิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงคิดก็เลิกมันอยู่ถูกความดีรับไม่ดีรับยังไงก็ดำเนินมันต่อไปมันจะไปตรงไหนล่ะมันต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปอย่างการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติมันถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมันก็ดีรับมันเป็นดีรับเก็บทุกอย่างเก็บไปทุกอย่างพิจารณาไปทุกอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ที่อยู่กับผมนั่นแหละที่ผมทำไปนี่หรือพูดเป็นอย่าซึ่งเราเข้าใจว่ามันถูกแต่ผู้มียาซึ่งเข้าใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จะผิดจะถูกถ้าเราไม่รู้จะผิดจะถูกแล้วก็สบายกันไหมสิจะภาวนาอีกไหมมันหมดนะมันไม่เสียใจเนี่ยคนอื่นทำผิดคนอื่นทำถูกอย่าเพิ่งพูดไปนึกในใจก็อย่าเพิ่งเชื่อมันเถอะครับฟังมันนะ ก็เพราะตัวเรายังไม่รู้จะถูกหรือผิดจะไปดูคนอื่นได้ยังไงไม่ได้ฉะนั้นเป็นธรรมเหมือนแต่หนึ่งว่ามันนะธรรมเหมือนแต่หนึ่งว่าโคมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยจะส่งใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ยโคมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันจะไม่รู้จักหญ้ามันก็เป็นสัตว์อย่างอื่นไปแต่นั่นแหละที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาหมดความหมายแต่นั้นเองเรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็เพิ่งเข้าใจว่าถูกหรือผิดผิดก็ถูกนี่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติมันทุกอย่างถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัติมาเลิกมันแบบนี้เรื่องคนอื่นยกว่าอีกส่วนหนึ่งอย่ามาปะปนกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องกันดีเรื่องคนอื่นกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องเรื่องคนอื่นกับของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นก็จึงกลัวเราเป็นทุกข์นะยุ่งกับเรื่องคนอื่นก็จนเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรนี่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นแต่คนอื่นเขาทำเขาเป็นทุกข์แต่เราทุกข์นะคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไปขโมยกลัวอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันเวลาคนโง่ที่จะด่าไปดูเองเถอะนี่ยืมไม่ได้เพราะเรื่องคนอื่นอย่างนี้ก็มียืมไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีเห็นไหมนักปฏิบัติจะคิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะมาดูนะสักที่ว่าอันนั้นมันผิดมันถูกแต่นั้นแบบพูดได้เห็นได้แต่ว่ามันจะผิดถูกจริงๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราเพิ่งศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสมออย่างเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรเอาเข้ามาใส่ใจสำหรับมันเดือดร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับปัญญาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดมันก็ดีในเราศึกษาเราจะดูมันไอ้เรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจะได้ศึกษามันแต่เราไม่พึ่งเข้าทางไหนทางนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ตามเป็นจริงใช่ไหมจริงที่ไม่ควรโกรธทำไมมันโกรธขึ้นล่ะจริงที่ไม่โลภทำไมมันโลภขึ้นล่ะพระพุทธเจ้าจะบอกให้ละทำไมไม่ละล่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเรานี่ไม่ควรเชื่อมันจึงปฏิบัติตรงกันข้ามไปเลยพอเราปฏิบัติตรงกันข้ามเราจะแยกกันออกเราจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นอาการจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นอารมณ์เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วมีควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อได้รู้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันก็หายไปแล้วคือมันไม่ตัวไม่ขึ้นผ่านไปผ่านไปผ่านไปดื้อๆฉะนั้นการปกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในขณะที่ปกติอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปอีกในขณะที่มันสูงมันเหยียดไปก็นั่นไม่จะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกก็ได้เราขึ้นเรียนมันเท่านั้นแหละเราดูมันแล้วการรักษาศีลการปฏิบัติศีลนี้มันไปจบอยู่ที่ตรงไหนมันไปจบอยู่ที่ตรงว่าได้รู้แล้วเราก็เลิกมันไม่สงสัยไม่สงสัย ตายแล้วก็กลัวอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวในตรงนี้ของสกายจีโลกล็อกในรูปของแปดหมื่นปีพระธรรมขันธ์ล็อกนี่ว่ามันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดน่ะไอ้สิ่งที่มันผิดนี่เลยดีกลัวอายกลัวมีอายมีกลัวมีอายมีกลัวประจำใจของเราอยู่เพื่อมีถ้าหากว่ามีอายมีกลัวประจำใจเราอยู่แต่ความระมัดระวังมันเกิดขึ้นมาความเผลอเลยอย่างอื่นนั้นก็ไม่มีนี่อันนี้มันบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เดียวเราปฏิบัติฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นแต่ให้ขอนิสัยท่านบอกว่าขอนิสัยชื่ออะไรให้ขอนิสัยจะแยกพึ่งขอนิสัยง่ายๆจะไปดูด้วยเรียนพิจารณาดีๆจะได้รู้เราขอนิสัยครูนิสัยเขาขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเปลี่ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อยคนมักมากเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบระงับคนเคยคุกคีโมกนะเปลี่ยนที่เป็นสงบอยู่คนเดียวมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปทีนี้ทีนี้วัดนี้ที่พวกท่านทั้งหลายมาแสงในวันนี้ในหลายวันมาแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาดีดีผมยังไม่เคยรับพระในที่นี่ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาดหลายอย่างบ้างก็อยู่ไกลยุทธบาทนะก็แถวนี้อยู่ไกลฟ้าฝนก็ไม่ค่อยดีผู้คนก็ไม่ค่อยอุดมแต่ก็ตามเถอะไม่กลัวเหมือนกันขอให้เราปฏิบัติดีญาติโยมทั้งก็ดีใจด้วยเกินที่ได้ถวายอาหารพระผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จะหมดมากหมดน้อยเขาก็ไม่ว่าเลยเขาดีใจเขาเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างนั้นฉะนั้นยินในวัดนี้ที่นี่ได้เก็บตั้งแต่แรกผมได้ทำไว้ปีนี้ได้มาพัฒนาใหม่ยินมีการยิ่งเยิ้งชนิดหน่อยทั้งนาคทั้งเงินทั้งพระที่มาอยู่ผมอยากจะทำถนนกันในเกาะนี้เพื่อกันใจมันเป็นภัยมากเหลือเกินครับในเกาะนี้ผมว่าจะเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายามจึงจะขอแรงพระเนินมาเป็นเวลาครับช่วยกันไปแต่ที่ทำได้พวกเนินพวกหน้าที่ขุดดินฟันไม้อะไรเขาทำไปที่พระเราทำไม่ได้ไม่ได้เราก็เขี่ยดินเขี่ยหญ้าจะก้อนไม้อะไรไปเรื่อยไปทำชนนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่ของเราให้สะดวกแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติคือผมทำอะไรต่างๆนี่ผมก็ทำไปเพื่อพวกเพื่อจะประสงค์ทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมีสติอย่าพูดว่าทำงานไม่ได้ปฏิบัติอย่าไปใช้ใจคิดอย่างนั้นครับทำงานแต่คือการปฏิบัติถ้าเราว่าคิดแบบทำงานไม่ได้ปฏิบัตินั่นยังคิดผิดครับต้องไปคิดใหม่อีกครับให้มันรู้จักว่าทำงานมันคือปฏิบัติเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันติดอยู่ทุกขณะไม่มีที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่งอยู่ที่เฉยก็เลยปฏิบัติไปที่ไหนก็อยู่ปฏิบัติ
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ทศเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน
3: ตามธรรมนาในเวลาพรรษาการประกอบความเพียรรู้สึกว่าเป็นความสะดวกมาทุกๆการแม้จะพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศก็รู้สึกว่าสม่ำเสมอไม่ร้อนนักไม่หนามากจนเกินไปการดื่มก็มีที่จุดหมายเราเกียรติของปัญหาเป็นร่วมกันจากนี้ถึงมันออกพรรษาเราก็ทราบภายในใจของเราทุกทุกท่านว่าไม่มีความจำเป็นที่จะไปแรงวันแรงคืนที่ไหนในเวลาปกตินอกจากมีกรณีพิเศษซึ่งจำเป็นจะต้องไปโดยวิธีสัตตาหะกรณียกิจเท่านั้นนั่นในโอกาสซึ่งเราอยู่จำพรรษานี้จึงเป็นการที่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงจะประกอบความภาคเพียรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการฝึกตนโปรดทำให้จริงทุกทุกด่านอย่าเป็นคนหลักลอยจะเคยชินต่อนิสัยแล้วเสียดายในการต่อไปรีบแก้เสียในวันนี้ในเวลานี้เป็นลำหนักไปนั่นแหละเป็นการดีอย่ารอไปแก้ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีซึ่งมีทางจะคอยกำเริบอยู่ทุกเวลานั้นให้มีกำลังมากขึ้นหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินทางโลกและผู้จะบำเพ็ญทางธรรมหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยของนักบวชเป็นนิสัยที่ต้องเป็นนิสัยที่มั่นคงอย่าให้เป็นคนหลักลอยทำอะไรทำให้จริงมุ่งถึงประโยชน์ต่อกิจที่เราทำจริงๆและทำด้วยความสนใจการทำภาระหน้าที่ทุกประโยชน์โปรดใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเราจะเห็นความบกพร่องซึ่งควรจะแก้ไขที่ตรงไหนบ้างในงานของเราที่กำลังทำไปเป็นประจำประจำไม่ว่างานประเภทใดเพราะนักบวชเป็นเพศที่ใคร่ครวญเป็นเพศที่สังรวมระวังไม่เป็นเพศที่หลุดพ้นแต่เป็นเพศที่เดียดเดี่ยวอาถรรพ์ในหน้าที่การงานที่ชอบทำลงไปแล้วมุ่งความสำเร็จเป็นที่ตั้งทุกกรณีผมมีความหิวกระหายอยากจะทราบผลแห่งการปฏิบัติของหมู่ขวดตลอดมาทั้งอยากจะทราบผลที่การได้ที่ได้อบรมสั่งสอนหมู่ขวดมาเป็นเวลานานมีผลปรากฏอย่างไรบ้างจากท่านผู้มาอบรมศึกษาซึ่งบางท่านก็อยู่เป็นเวลาหลายปีบางท่านก็เข้าออก จะอยู่หลายปีหรือเข้าๆออกๆก็ตามนี้องค์หลักที่ว่าต่างท่านต่างมาศึกษาออกไปก็เพื่อปฏิบัติเข้ามาก็เพื่อมาศึกษาในปฏิบัติจึงไม่มีอะไรแตกต่างกันกับผู้ที่อยู่มาหลายปีและผู้ที่ไปมามาหรืออย่าว่าเข้าออกเนื่องจากความมุ่งหวังมีเท่ากันทั้งผู้ที่อยู่เป็นประจำทั้งผู้ที่ไปนำดูก็อยู่เพื่อพุทธปฏิบัติไปก็ไปเพื่อพุทธปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกที่มีอยู่ภายในใจของตนเช่นเดียวกันการสอนก็รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านเท่าที่มีเพื่อบรรดาท่านที่มาศึกษาโดยไม่มีปิดบังลี้ลับไว้แม้แต่น้อยสอนทุกเวลาทุกอิริยาบถที่สอนตามแต่เหตุการณ์จะเกี่ยวข้องไม่ได้ตักเตือนในอิริยาบถใดสอนด้วยความจงใจมุ่งให้ผู้ได้รับจากคำสอนนั้นรู้จริงเห็นจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังหยาบก็สอนตรงกลางก็สอนละเอียดก็สอนจนเต็มกำลังความสามารถและไม่อาจจะสอนให้ยิ่งกว่าที่เท่าที่สอนมาแล้วไปได้เพราะความสามารถมีเพียงเท่านี้ท่านผู้มาศึกษาและปฏิบัติมีความรู้สึกอย่างไรบ้างบางกรณีเป็นสิ่งที่หยาบๆทำไมจึงต้องถูกซ้ำๆของมากมายจนถึงกับว่าเกิดความรำคาญในการสอนไม่เพียงแต่ว่าผู้ฟังอาจจะรำคาญจากการสอนซ้ำๆผู้สอนก็รู้สึกมีความรำคาญและบางครั้งหนักใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละเอียดพอที่จะท่องหรือไม่สามารถจะจดจำมาได้แต่นี่เป็นสิ่งที่เอาอย่างมาถึงเขาจะต้องท่องบ่มเนื้อสวดมนต์หากเป็นผู้จงใจมาศึกษาจริงๆแล้วทำไมจะจำไม่ได้มีคนหน้าสงสัยอยู่มากทั้งๆก็ทราบดูว่าการสอนคนนี้ต้องถอนซ้ำๆสักๆจะให้มันเข้าใจเหมือนอย่างคนฉลาดนั้นเข้าใจไม่ได้แต่ก็อดจะคิดไม่ได้งูขนาดไหนถึงจะไม่เข้าใจในคำพูดในเรื่องแบบอย่างนี่เป็นหลักที่จะให้พิจารณาอยู่ไม่น้อยมีประการหนึ่งการที่พามือเพื่อนสมาทานทุดงควัตก็เพื่อจะเห็นร่องรอยของนามเห็นกรรมฐานที่เข้าใจว่า ตนดำเนินตามพระพุทธเจ้าการบุญธรรมะต้องเป็นเครื่องดัดสันดานความเกลียดคร้านอันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งและเมื่อให้ดื่มเนื้อดื่มตูดในเมื่อมีกิเลสรากมามากเดี๋ยวจะเห็นว่าการบุญธรรมะไม่จำเป็นเพราะกิเลสรากก็มีอยู่แล้วนั่นเป็นประเภทหนึ่งการบุญธรรมะเป็นประเภทหนึ่งและเป็นกิจประจำของพระเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ควรจะมุ่งข้ามไปมีเป็นดั่งใหญ่ที่เราจะต้องถือเป็นประจำนี่มันซ้ำยังมีทุดงธรรมะย่ำลงว่าถือบุญธรรมเป็นมัดนะเป็นของไม่จำเป็นเหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงย้ำแล้วย้ำหรอกซึ่งตั้งแต่วันอุปสมบทท่านก็ทรงแสดงครั้งหนึ่งแล้วเหตุว่าอนุสัตมีบิณฑบาตเป็นข้อหนึ่งด้วยแฝงอยู่ในอนุสัตทั้งแปดนั้นมีน้ำซ้ำยังมีทุดงย้ำเขาอีกสมาทานให้สมาทานถือสมาทานการบิณฑบาตเป็นวัดไม่ครับถึงไม่ให้ดื่มเนื้อลืมตัวครับอาจจะเลยขนาดกินหรือไม่ฟื้นแล้วเห็นการบินธรรมะไม่จำเป็นไปทีอาจจะเลยขนาดก็ถือว่าเป็นความจำเป็นหรือเป็นของมีคุณค่าอันหนึ่งที่ได้มาหรือเป็นของมีคุณค่าสำหรับศรัทธาที่นำมาถวายการบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นคุณค่าของเราที่เราได้ดำเนินกิจวัตรหรือได้บำเพ็ญกิจวัตรมาเห็นบกพร่องและการงดเสียซึ่งอาหารที่มีผู้ตามมาส่งเลยจุดที่ได้ตรงใจไว้แล้วว่าจะไม่รับข้อนี้ก็เป็นตดงขวัตข้อหนึ่งและเป็นข้อสำคัญอีกเช่นเดียวกันเพื่อจะตัดความโลเลโลภมากในอาหารการขบฉันความธรรมนาของใจถ้าหากว่าเป็นฝ่ายกิเลสแล้วจะไม่มีเมืองพอดีพยายามขยับตัวขึ้นไปเสมอจนไม่ทราบว่าพอพูดถึงเรื่องสูงก็สูงจนมองไม่เห็นต่ำก็ต่ำจนคาดไม่ถึงเหมือนกันถ้าเป็นฝ่ายที่เล่นแล้วจิตรู้สึกจะชอบด้วยกันทุกอย่างความอิ่มน้ำสำนานความอยู่สบายการใช้สอยสะดวกสบายการกบการฉันมีรู้ตัวสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เป็นเรื่องของใจสามัญของพวกเราชอบขนาดแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงแยกออกให้มีเวลาได้พิจารณาตัวของเราถ้าจะมองตนอยู่กับความเหลือเฟือเสียทุกเวลาแล้วก็จะมองเห็นโทษแต่จะเป็นการเพิ่มพูนความนอนใจขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นผู้สมาทานผู้ดงอยู่เกี่ยวกับการงดรับอาหารที่ตามตนนี้ก็พูดจากตัดความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปตามรสตามชาติ จนเปลืองขวดแล้วดัดแปลงตนเท่าที่จะดัดแปลงได้ไม่เพียงแต่งดรับอาหารที่ศรัทธาเขาตามส่งแม้แต่อาหารที่ได้มาในบาตรก็ยังมีอุบายวิธีอีกต่างหากในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละรายได้จะเลือกพินิจพิจารณาตัวเองว่าสมควรจะเอามากหรือน้อยแค่ไหนนี่ยังเป็นธรรมะที่ละเอียดเข้าไปอีกของในบาตรจะมีมากมีอาหารประณีตมันตรงแค่ไหนและเราจะปฏิบัติต่ออาหารที่มีอยู่ในหมากนั้นด้วยหลักธรรมะข้อใดจึงจะเป็นที่เหมาะสมกับธรรมซึ่งเรามุ่งปรารถนาอยู่แล้วหรือจะให้เหมาะกับใจซึ่งเต็มไปด้วยความอยากเราต้องพิสูจน์ระหว่างความโลภกับธรรมะที่มีอาหารเป็นตัวเหตุนี่เราต้องพิจารณาอีกทีนี่เป็นขั้นละเอียดเข้าไปเราจะฉันมากฉันน้อยแค่ไหนในบรรดาอาหารที่ได้มาด้วยความชอบธรรมในหลักที่ดุลของเราเราต้องพิจารณาซ้ำลงไปอีกทีแยกลงไปเป็นชั้นๆเพราะธรรมะมีหลายชั้นมีมอบให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านที่จะนำไปพิจารณาบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ฉะนั้นที่แม่อธิบายแยกแยะให้ฟังจากผู้ดงที่เป็นหลักเลยแล้วเราจะได้รู้จักวิธีพิจารณาและปฏิบัติต่อตนเองตามธรรมดาธาตุขันธ์เท่าที่เคยได้สังเกตและได้ฝึกฝนตนมาตามทุ่มทุนเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากด้านธรรมะภายในใจรู้สึกจะไม่ค่อยสะดุดในเวลาบำเพ็ญถ้าธาตุขันธ์มีการบกพร่องในสิ่งเยียวยาคืออาหารจิตใจรู้สึกว่าคล่องแคล่วพอสมาธิก็สงบได้เร็วกว่าปกติแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วไม่ค่อยอึดอัดฉะนั้นจึงได้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมานับแต่เริ่มออกปฏิบัติที่แรกไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์พงศุขในอาหารการขบฉันเท่าไหร่นะแม้จะมีจำนวนมากแต่ก็ยังต้องได้พยายามดัดแปลงตนเองตามวิธีที่ได้อธิบายผ่านมาเมื่อตะกี้นี้อยู่เสมอเพราะเคยเห็นผลได้ประโยชน์จากวิธีที่ทำอย่างที่หวานมาเป็นลำดับทางที่ถูกเราทำอะไรต้องสังเกตเสมอไม่สังเกตไม่ทราบผลอันแน่นอนส่วนบกพร่องหากเป็นส่วนละเอียดก็จะไม่ทราบแต่ทราบก็เป็นส่วนหยาบๆถ้าหากใช้ความสังเกตแล้วจะทราบทั้งส่วนอยากส่วนไม่อยากชำเลยไปแล้วก็ รู้จักวิธีจะแก้ไขดัดแปลงต่อกันง่ายโดยสะดวกเช่นเดียวกันทำแบบจุ่มเราเห็นอยู่เป็นทำก็ทำไม่สังเกตอย่างนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏเป็นที่พึงพอใจนะเนื่องจากขาดปัญญาคือการสังเกตตนเองในขณะที่ทำนักปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสจริงๆต้องยอมเสียสละบ้างนั่นแหละเสียสละความสุขจากธาตุจากขันธ์แต่หวังความสุขทางด้านจิตใจจากธรรมะที่เรามีพยายามฝึกฝนอบรมจนพัฒน์กำลังความสามารถธรรมะจะค่อยปรากฏขึ้นที่ใจเป็นลำดับลำดับการทำความเพียรให้ถือสติเป็นหลักสำคัญจิตจะสงบได้เห็นยิ่งแต่ท่านเทศที่เห็นในแบบในตำราสมาธิคือความสงบใจตัวเราเองไม่เคยปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแม้แต่น้อยนี่ก็เรียกว่าเพียงเป็นข่าวเท่านั้นข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติทั้งๆ ที่เราตั้งหน้าจะบำเพ็ญให้เรานี่เป็นตัวข่าวใช่เองแต่ว่าข่าวของเรานั้นมันจะกลับตรงกันข้ามไปเยอะที่ไม่ปรากฏข่าวอันแท้จริงในหลักธรรมคือสมาธิปัญญาวินเนื่องจากข่าวของเราเป็นข่าวที่อ่อนแอข่าวที่ทำอะไรจับจับจดจดห้องเงี้ยคอนเทนต์ข่าวไม่จริงทำไม่จริงนั่งสมาธิก็นั่งหลับเดินจงกรมก็เหมือนนั่งเดินธรรมดาก้าวขาไปก้าวขามาสติกับใจไม่ทราบรู้เรื่องกันหรือไม่ไม่รับหรอกปัญญาก็ยินแก่ชื่อจะนำมาให้เพียงดูความผิดความถูกความเคลื่อนไหวทั้งตนและจิตใจที่แสดงออกอยู่ตลอดเวลานี้แสดงไปทางไหนมากทางฝังสมกิเลสหรือทางแก้ไขถอดถอนกิเลสไม่ทราบเรื่องของกันเลยข่าวของเราชอบจะเป็นอย่างนี้มีแต่ข่าวความชั่วซ่านวุ่นวายมีแต่ข่าวอิจฉาละอาใจมีแต่ข่าวความเกลียดคร้านลำคาญใจมีแต่ข่าวความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าเรือนวาดภาพแสดงข่าวให้เราได้รับผลอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดูมุมนั่งผลจึงปรากฏแต่ความรุ่มร้อนความไม่สมหวังสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเป็นข่าวของเราจึงปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่สมหวังไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นนั่งยืนเดินนอนเป็นแต่ข่าวไฟเผาหัวใจไม่มีข่าวน้ำดับไฟเพราะฉะนั้นสมาธิอันเป็นข่าวแห่งธรรมะคือความสงบใจจึงไม่ปรากฏปัญญาอันเป็นข่าวความเฉลียวฉลาดรอบคอบเพื่อตอบพร้อมสิ่งที่เป็นข่าวของเรามาดั้งเดิมจึงไม่มีทางปรากฏขึ้นมาได้ มาเป็นเช่นนั้นวิมุตติความหลุดพ้นจากสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจจะมีทางหลุดพ้นได้อย่างไรแล้วข่าวทั้งสามคือสามคือสมาธิปัญญาวิมุตตินี้

ุทธเจ้าจะประทับดูต่อหน้าต่อตาเราก็ตามพระสั่งสอนเราอยู่ทุกเวลาก็ตามก็เป็นแต่เพียงข่าวแห่งธรรมะเท่านั้นไม่ใช่ข่าวแห่งผู้สนับไม่ใช่ข่าวแห่งผู้ทำจริงเอาจริงไม่ใช่ข่าวแห่งผู้พยายามถอดถอนตนเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนแต่แม้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราก็คงเป็นข่าวเช่นเดิมอยู่อย่างที่เป็นอยู่ณบัดนี้วันนี้ก็เป็นข่าวอย่างนี้อยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นข่าวอย่างนี้ตลอดไปมีแต่ข่าวเช่นนี้เสริมตัวไปเป็นลำดับข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติจะมีหน้าที่ไหนข่าวผู้ที่จะมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติต้องเป็นข่าวของภูมิฉันทะวิริยะอิตตะวิมังสาฝังอยู่ที่ใจไม่ยอมถอดถอนนี่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้สมาธิตู้ปัญญาตู้นึกขึ้นที่จิตใจอันเป็นที่ฝังอยู่แห่งกิเลสทั้งหลายในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเราต้องพยายามสอบถามตัวของเราว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อใครอย่างนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรบ้างหรือเราเชื่อเราถ้าเราเชื่อเราเวลานี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบ้างต้องเอามาเทียบเคียงกันความรู้สึกของเราเวลานี้หนักไปทางความภาคเพียรหรือขี้เกียจหนักไปในความเข้มแข็งหรืออ่อนแอหนักไปทางสั่งสมกิเลสทั้งวันทั้งคืนหรือหนักในทางของกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราต้องนำมาทดสอบตัวเองเสมอเราจะทราบได้ว่าเราเชื่อทางไหนเนี่ยแล้วก็จะมีทางแก้ไขกันไปมีการทดสอบแล้วอย่างนี้ต้องเห็นข้อที่รู้เห็นข้อเท็จจริงของตนโดยแน่นอนยังน่าจะมีทางแก้ไขตนต่อไปได้ไม่กลายเป็นโมฆะบุรุษดีนายเทศแห่งภาคกาสาวพัฒน์ครูนักบุญอย่าให้สิ่งปลอมแปลงนั้นเข้ามาแฝงอยู่ในเทศนี้จะเป็นเทศที่ปลอมแปลงพระที่ปลอมก็ตามหลักธรรมก็เหมือนอย่างที่กล่าวมานี่แหละพระที่จริงก็ดำเนินตามหลักอิทธิบาททั้งสี่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชีพเพื่อหลักธรรมด้วยอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนนี่จะเป็นพระที่จริงเป็นลำดับตำหนักไปนับตั้งแต่ประโยชน์ประโยชน์เริ่มแรกจนถึงประโยชน์สุดท้ายจากกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในองค์ของพระอันจอมปลอมนี้เราพิสูจน์พระของเรามอบให้ทุกท่านนำไปพิสูจน์ตนเองอย่าให้คนอื่นพิสูจน์ให้เพราะไม่ใช่หลักที่ไหนเป็นหลักธรรมแล้วแต่อุบายวิธีของตัวเองจะหาวิธีแก้ไขตนเองหรือสอบถามตนเองให้รู้ข้อเท็จจริงของตัว

ว่าเราเป็นพระประเภทไหนอย่างนั้นปลอมมากปลอมน้อยเท่าไหร่ภาพปลอมปลอมถึง 100% หรือ 95% 80% หรือ 70% เรามีความจริงอยู่ในพระของเรานี่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจริงๆด้วยอะไรถ้าปลอมปลอมด้วยอะไรต้องให้ทราบทั้งสาเหตุที่ปลอมทั้งสาเหตุที่จริงมากจริงน้อยต่อมากกว่านั้นจะได้ส่งเสริมสิ่งที่จริงนั้นให้มีกำลังมากขึ้นและจะได้ชำระแก้ไขสิ่งที่ปลอมนั้นให้ลดความปลอมลงไปเป็นลำดับลำดับจนความปลอมนั้นไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆ 100% ปลอมมากก็ทุกข์มากภายในใจปลอมน้อยทุกข์น้อยสิ่งที่ปลอมนั่นแหละคือสิ่งที่ให้ทุกข์แก่ใจของเราเพราะไม่ใช่ธรรมชาติอันจริงซึ่งพอจะให้คุณกับตนเองโดยสมบูรณ์ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ชำระสิ่งที่ปลอมแปลงอันแฝงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้หมดไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามีอุปบาททั้งสี่เป็นเครื่องสนับสนุนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งความปลอมดังที่กล่าวมานี้ถึงฝั่งฝากโพนคือทำทั้งแผ่นหรือจะเรียกพระนิพพานก็มีอะไรถ้าขัดแย้งกันมีจิตบริสุทธิ์จะเรียกหรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาได้แก้ไขให้ล่วงไปหมดแล้วหรือว่าแต่ธรรมชาติที่จริงจริงต่อจริงจริงไม่มีอะไรถกเถียงกันหากจริงมั่งปลอมมั่งเถียงกันวันยั่งคำให้ทุกทุกท่านนำไปพิสูจน์ตนเองนอนใจการนอนใจนี่ก็เท่ากับการนอนตายนี่การเกิดการตายอย่าถือว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องแต่ความนอนใจคือใครก็คือเราถ้าเรานอนใจก็เท่ากับเรานอนตายไม่มีวันตื่นไม่มีวันพ้นความตายใครเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอที่จะกระหึ่มยิ้มย่องรื่นเริงมันถึงมันถึงไปด้วยแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ต้องการเหตุใดเราเป็นมนุษย์และยิ่งเป็นพระโดยคำจะไปนอนใจดีๆกับความตายหรือนอนตายอยู่ด้วยความประมาทนอนใจอันนี้ไม่ใช่ทางของลูกศิษย์พระถาคตผู้เห็นภายในวัฏฏะคือความหมุนเวียนความหมุนเวียนก็คือหมุนตายหมุนเกิดนี่เองเราทราบหรือไม่ว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์จนถึงกับเป็นพระนี่เราเกิดเราสงสัยที่ไหนเรื่องความเกิดตัวของเราเป็นผู้เกิดให้เห็นประจักษ์อยู่นี่ผู้ตายก็คือตัวของเราที่ยังเป็นอยู่นี่แหละเปลี่ยนจากเป็นอยู่นี่ก็เรียกว่าคนตายเมื่อเป็นที่นั่นความตายความเกิดเราจะสงสัยไปที่ไหนเพราะตัวเราเป็นผู้เกิดตัวเราเป็นผู้ตายอยู่แล้วแล้วความเกิดความตายนี้เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งหมดไม่มีเมื่อใดที่พระพุทธเจ้าประชุมชนะเสริญเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำลงด้วยหลักธรรมว่าทุกขังนัตถิอชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายอะไรที่ทำให้เกิดให้ตายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจดวงเดียวนี่เนี่ยเป็นผู้ท่องเที่ยวมาอยู่หยิบนู่นช่วยนี้ตามอัตภาพต่าง
ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกันชั่วการหยุดเฉยอัตภาพมาแต่ละร่างละร่างจึงไม่สม่ำเสมอสูงสูงต่ำต่ำมุ่งทางโดนเป็นไปได้หลายภพหลายชาติถึงความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับหนึ่งจากจิตตรงนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอด้วยความรู้สึกเอากับกิริยาหมุนไปทางดีบ้างชั่วบ้างหมุนอยู่อย่างนั้นหมัดนี้ก็เป็นอยู่ภายในใจถ้าหากเรามีสติปัญญาสังเกตดูเรื่องความเคลื่อนไหวของใจไม่แต่จะโดดออกจากนี้แล้วไปตายจริงจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแต่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตของแต่บุคคลรู้สึกแต่ละหลายแล้วความคิดความปรุงความชอบความรักความเกลียดความชังเรื่องแรกตั้งแต่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของใจและเป็นสื่อที่จะให้จิตใจติดในสิ่งที่ชอบและเกลียดเหล่านั้นได้เท่ากันจึงสอนให้อบรมคุณงามความดีเวลาจะตายให้ระลึกถึงธรรมะจะได้เป็นที่ยึดของใจนั่นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ชั่วช้าลามกจิตใจจะไปติดในสิ่งนั้นนั่นเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้จิตผิดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่จัดว่าความเคลื่อนไหวของจิตมีอยู่อย่างไรก่อนจะไปเกิดในภพใดภพใดจิตมีความเคลื่อนไหวในตัวอยู่แล้วตั้งหน้าที่จะไปอยู่แล้ววิชากับจิตอุบายกับจิตวิชากับจิตคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบายกับจิตก็คือปัญญาที่เรานำจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้เพราะจิตเป็นธรรมชาติลึกลับหาสิ่งใดมาตามแก้ไขหรือตามไม่ทันนอกจากจะเอาหลักธรรมะมาตามหลังที่เราภาวนากันนี่เป็นวิธีตามร่องรอยทั้งจิตให้รู้จิตอยู่จิตรวมให้รู้จิตสงบไม่สงบให้รู้จิตส่งไปมากไปน้อยส่งไปกับอารมณ์อะไรดีใจหรือเสียใจมากน้อยแค่ไหนพยายามตามจิตให้รู้ด้วยอุบายวิธีภาวนาผมมีความสามารถอาจรู้ได้ถึงขั้นละเอียดกิริยาละเอียดของจิตและสามารถระงับดับได้หมดในความทุกข์ทรมานประเภทใดๆที่แสดงออกมาจากจิตจนกลายเป็นจิตที่หายทยศปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ประจักษ์ใจนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ผ่านพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเสียได้อดีตอนาคตจะไม่มีกับจิตเรื่องนั้นและไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตเสียใจดีใจเพราะอดีตอนาคตเพราะปรากฏตัวด้วยความสมบูรณ์อยู่แล้วในปัจจุบันคือความบริสุทธิ์การปฏิบัติธรรมะหากตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะไม่ไปจุดไหนนอกจากจะมาจุดนี้เท่านั้นการตัดพบตัดชาติไม่ได้เหมือนอย่างเขาตัดท่อนไม้ท่อนปุ๋ยแต่ตัดด้วยหลักธรรมะตัดด้วยความภาคความเพียรความอดความทนความสละเป็นสละตายชีวิตนี้เป็นของมีคุณค่าสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยความสนใจแต่เป็นโมฆะสำหรับคนประมาทไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยตายทิ้งเปล่าๆเราจะเอาทางไหนเลือกเต้นตัวในเวลานี้จะเอาแบบเป็นมูฆะตายทิ้งเปล่าๆหรือจะเอาแบบมีคุณค่าในชีวิตเพราะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความเพียรจนสามารถทำจิตให้หลุดพ้นไปนอกด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญซึ่งจะต้องเป็นจิตที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดในโลกตัวพากันเลือกเป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่านอนใจ
ทางโมฆะก่ออธิบายให้ฟังแล้วทางที่มีคุณค่าก่ออธิบายให้ฟังแล้วมอบให้เป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกท่านนำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยเลือกเป็นตัวเองจะไปทางไหนตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้ลมหายใจมีเพียงข้อกระบอกถ้าขาดเสียงเงินใดเงินหนึ่งแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าสัตว์ตัวใดจึงไม่ควรจะนอนใจกับลมหายใจเพียงตัวนี้การแสดงธรรมก็เห็นสมควรอยู่แล้วหยุดเพียงตรงนี้

0: พุทธภาษิต
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศ